0: ใช้มาตรการภาษีใหม่นับแต่วันที่14กรกฎนี้เป็นต้นไปและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่23กรกฎนี้ที่แขวงจำปาสักได้จัดกองประชุมสุขโยและติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมจอดเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นภายใต้การเป็นประธานของทานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาทานรัฐมนตรีหองรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเลขาพรรคแขวงหองเลขาพรรคแขวงประธานหองประธานคณะกรรมการปกครอง4แขวงภาคใต้จำปาสักสารวันเซกองและอัตปือพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังรายงานการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้และความคืบหน้าในการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมจอเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบความคิดความเห็นอย่างหลากหลายกงไปกงมาเพื่อเป็นข้อมูลนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขงค้างในระยะผ่านมาให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นและกำหนดทิศทางแผนพัฒนาในต่อหน้าของแต่ละเวียกงานโดยเฉพาะการพัฒนาเขตแคว้นให้สอดคล้องสภาพเงื่อนไขท่าแห้งและสามารถจัดตั้งปฏิบัติเกิดเป็นรูปธรรมตัวจริงในโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นซีน้ำบางด้านต่อขั้นแห่งการศูนย์กลางและซีแขวงภาคใต้เป็นต้นเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านตามทิศสามสร้างให้เป็นกระบวนการฟื้นฟูเพื่อสร้างตาแสงสร้างบ้านกลายเป็นป้อมทีมันแนวหน้าเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมและตามบริเวณชายแดนนำไซทายแห้งได้เปรียบของเขตภูเพียงบริเวณสู่การผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยกระดับความสามารถการผลิตให้สูงขึ้นกว่าเก่าโดยหันจากการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตได้หลายและเป็นสินค้าส่งออกมีการปรุงแต่งมียี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างศูนย์คนครัวและผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และปุ๋ยชีวภาพภายในเขตภาคใต้นำไส้เทคโนโลยีเข้าในการสนองจัดการน้ำเพื่อการผลิตโดยเฉพาะพลังงานแสงตะเวนให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดปีหันจากการส่งออกแฮดิฟมาเป็นการสร้างโรงงานปรุงแต่งโรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสืบต่อพัฒนาพลังงานสะอาดขนาดใหญ่เป็นต้นพลังงานน้ำพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมเพื่อส่งออกประเทศใกล้เคียงและสมไซในบรรดาแขวงภาคใต้ให้มีเสถียรภาพสุขยุส่งเสริมการนำไซรถไฟฟ้าเข้าในการขนส่งโดยสารโลจิสติกและการท่องเที่ยวให้หลายขึ้นเพื่อลดพรการสมไซน้ำมันเสื้อไฟยกระดับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริการที่มีความปลอดภัยน่าดึงดูดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นส่งเสริมการนำไซอาหารพืชผักอินทรีย์และหัตถกรรมภายในซีแขวงเข้าในโรงแรมและห้านอาหารเพื่อบ่อให้เงินตาหัวไหลออกพัฒนาทาโบกและจุดเขียนถ่ายสินค้าเพื่อเก็บค่าบริการทั้งพันสร้างระบบสางและห้องเย็นเพื่อหักษาคุณภาพสินค้าคุ้มครองราคาสินค้ากสิกรรมบ่ให้ถือกดราคาในย้ำผลผลิตออกลายลดพรขั้นตอนทางด้านเอกสารอยู่ด่านซ้ายแดนเพื่อดึงดูดให้ภาคใต้เป็นเส้นทางผ่านหลักของการค้าเขตภาคพื้นมหาวิทยาลัยจำปาสักและโรงเรียนเทคนิควิชาชีพต้องสุ่มใส่การสร้างวิชาการเทคนิคและผู้ประกอบการที่สามารถออกมาสร้างธุรกิจและพัฒนาบรรดาแขนงการปลายแหลมยกระดับห้องหมอและศูนย์การแพทย์ให้มีความเสี่ยวสารสปอร์ตด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางปิ่นปัวของภาคใต้และลดพรการเดินทางไปปิ่นปัวข้ามแดนทั้งหมดนั้นเพื่อพันขยายทิศการพัฒนาเขตแคว้นตามทาแห่งบ่มซ่อนของแต่ละท้องถิ่น ที่มาตีกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: วันที่23กรกฎนี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามได้เฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงเสียงบุรีมีสหายเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีการนำแขวงและการนำเมืองทงมีไซเข้าร่วมพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนได้ให้ทีซีนำและเน้นหนักให้การนำของเมืองเอาใจใส่ซีนำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองให้แท้ถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะแมนบ้านที่รอแหลมเรียบชายแดนโดยนำเอาบรรดามติต่างๆของศูนย์กลางแขวงและเมืองลงไปพันขยายและเสื่อมซึมให้ประชาชนทั่วถึงเฮ็ดให้ท้องถิ่นหักฐานมีความเข้มแข็งหอบด้านอำนวยความสะดวกให้กำลังประกอบอาวุธปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ชายแดนให้มีความหนักแน่นหอบด้านและมีประสิทธิผลพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและฝึกอบรมหัดแอบด้านวิชาการเทคนิคให้กำลังกองร้อนแต่ละบ้านมีความเข้มแข็งสืบต่อสุ่มไซจะตั้งปฏิบัติบรรดามติต่างๆของศูนย์กลางแขวงและเมืองให้จะตั้งปฏิบัติและได้รับผลสำเร็จและนั้นสุ่มไซยุ่งแห่งการผลิตของประชาชนให้เติบใหญ่ขยายตัวก้าวไปสู่ผลิตเป็นสินค้าเพื่อหลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนให้มุดไปอย่างสิ้นเชิงสืบต่อจะตั้งและปรับปรุงตาแสงให้ได้ปฏิบัติหน้าที่หับไส้ประชาชนตามภารบทบาทสิทธิ์และนาทีให้มีประสิทธิภาพสูงโอกาสนี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามกองห้อยทหารชายแดน156ที่ประจำการอยู่ชายแดนเมืองทงมีไซที่เฮ็ดหน้าที่อยู่เขตชายแดนเยี่ยมยามตาแสงมีไซตาแสงทงใหญ่อ่างผลิตน้ำประปาอยู่บ้านดานเยี่ยมยามกองพัน614และห้องหมอกองพลที่2ตื่นอีก
1: วันที่23กรกฎนี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขอบการหัวเมืองแม่น้ำคองสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่14โดยการเป็นประธานร่วมของฐานสีหศักดิ์พวงเกตแก้วห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยและทานโซฮุนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งจัดขึ้นเคียงคู่กับกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องกองประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีต่างประเทศและหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกขอบการหัวมือแม่น้ำคองสาธารณรัฐเกาหลีประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมเพื่อตีราคาคืนหมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาก็คือบรรดาแผนงานโครงการที่นอนในแผนปฏิบัติงานภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำคองสาธารณรัฐเกาหลีฉบับปี2021-2025พร้อมทางได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำเห็นเพื่อกำหนดแผนงานและทิศทางในต่อหน้าโดยเน้นใส่3เสาคำประชาชนความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพและ7คงเขตการหัวมือบุริมสิทธิ์คือวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนากสิกรรมและสุนบทพื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีข่าวสารและการสื่อสารสิ่งแวดล้อมและสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นการทหารโอกาสนี้ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อหมากผลของการหัวมือภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำคองสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานสบับผ่านมาเสริงได้ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การหัวมือด้านสาธารณสุขดิจิตอลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสุมสนผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขอบการหัวมือแม่น้ำคองสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมเดียวกันก็ได้เสนอบางทิศทางและแผนการหัวมือโดยเน้นความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลการส่งเสริมการเติบโตสีเขียวพลังงานสะอาดการหับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศการพัฒนาเวทีเครือข่ายธุรกิจดิจิตอลแม่น้ำของสาธารณรัฐเกาหลีการเชื่อมโยงภาคพื้นและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนพิเศษลาวได้ย้ำความสำคัญของการเชื่อมโยงภาคพื้นเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเล กลายเป็นประเทศที่เสื่อมโยงและเสื่อมจอดในภาคพื้นท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันความหมายมั่นของลาวในการหัวมืออย่างใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเกาหลีและบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ำคงเพื่อเฮ็ดให้ขอบการหัวมือแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายขึ้นกองประชุมได้รับทราบเอกสารสำคัญ1ฉบับคือแถลงการณ์ของประธานห่วมกองประชุมและปิดลงด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพความเข้าใจและความตั้งใจร่วมกันที่จะสืบต่อพัฒนาขอบการหัวมือแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีให้มีความเข้มแข็งและเกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชนของภาคพื้น
0: ปัจจุบันนี้แม่นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิตอลเกิดมีสิ่งท้าทายหลายประการสาวหนุ่มจำนวนบ่น้อยยังขาดภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อมักตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมข้อมูลที่บิดเบือนค่านิยมที่ผิดเพี้ยนและวัฒนธรรมที่บ่สอดคล้องก็ให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าเพื่อให้สื่อมวลชนกลายเป็นกระบอกเสียงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทันสมัยและเข้าถึงใจของสาวหนุ่มในเงื่อนไขใหม่สื่อมวลชนลาวต้องเฮ็ดหน้าที่เป็นหัวป้องกันชาติเป็นเกาะป้องกันภัยให้แก่ประชาชนด้วยการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้ทั่วสังคมรับรู้ทันทุกกลอุบายซ่อโกงและสามารถนำใช้สื่อยุคใหม่ได้อย่างปลอดภัยที่สำคัญที่สุดพวกเราต้องร่วมกันบำรุงสร้างสาวหนุ่มเยาวชนซึ่งเป็นนอนแนงและอนาคตของชาติให้มีสติตื่นตัวรู้จักคิดวิเคราะห์ใจแยกเพื่อป้องกันตนเองให้หลุดพ้นออกจากข้อมูลข่าวสารที่หล่อหลอมแนวคิดให้เบิ่งโลกเพียงด้านเดียว
2: พวกเราต้องร่วมกันบำรุงสร้างสาวหนุ่มเยาวชนซึ่งเป็นนอนแนงและอนาคตของประเทศชาติให้มีสติตื่นตัวรู้จักคิดวิเคราะห์ใจแยกเพื่อป้องกันตนเองให้หลุดพ้นจากฟองสบู่ข้อมูลข่าวสารที่ล่อหลอมแนวคิดให้เบิ่งโลกเพียงด้านเดียวปฏิรูปทางด้านเนื้อหา content transformation เปลี่ยนจากการโฆษณาแบบบรรยายตัวหนังสือหนาแน่นมาเป็นเนื้อหาที่สั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายโดยนำใส้วิดีโอสั้นและอินโฟกราฟิกที่ทันสมัยเพราะผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บอกว่าจะเป็นด้านจิตวิทยาการรับรู้หรือระยะความสนใจของมนุษย์ต่างก็ที่เห็นว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันจะสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาจากภาพและวิดีโอได้ดีกว่าการอ่านตัวหนังสือถึง 60,000 เท่านี่คือโจทย์ใหญ่และเป็นสิ่งท้าทายที่พวกเราต้องค้นคว้ารวมกันว่าจะบรรจุเนื้อในอุดมการณ์แนวทางของพรรคและความรู้ต่างๆให้หลอมรวมเข้าในวิดีโอสั้นเหล่านี้อย่างมีศิลปะและกินใจผู้ชมได้แล้วแหละ
0: ท่านทองลีศรีสุริตให้ฮู้ตื่มว่าสื่อมวลชนลาวทุกแขนงการต้องยุติการเป็นเพียงผู้ตั้งหับแต่ต้องหันมาเป็นกำลังเสนาธิการทางปัญญาที่เป็นเจ้าการในการยึดครองพื้นที่บนโลกออนไลน์ต้องสร้างและบริหารจัดการซองทางการในทุกแพลตฟอร์มบ่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube หรือแพลตฟอร์มใหม่ๆให้กลายเป็นป้อมค่ายทางแนวคิดที่เข้มแข็งโดยการสนองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนสร้างสรรค์และทันเหตุการณ์เพื่อบ่ให้มีช่องว่างให้แก่กระแสข่าวที่บ่หวังดีมาครอบงำจิตใจของประชาชนและสาวหนุ่มลาวได
1: ้สหพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์ได้จัดกองประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนสหพันธ์กรรมบาลลาวทั่วประเทศสมัยที่9ขึ้นในวันที่24กรกฎนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการนครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางภาคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมประธานห้องประธานสหพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์คณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลนครหลวงจันทน์และหักฐานจากแผนกการองค์การเทียบเท่าเมืองและหัวหน่วยธุรกิจอ้อมคางนครหลวงจันทน์ข่าวห่วมในพิธีทานนางโคตมินพงษ์ยาหลักประธาน สาพันธ์กรรมบาลนาคอลหลวงเวียงจันทน์ได้เคลื่อนรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกรรมบาลในระยะพันม้าวาสาพันธ์กรรมบาลนาคอลหลวงเวียงจันทน์ได้นำพาซีนำการจัดตั้งปฏิบัติลายบรรดาคาดไม้ที่สำคัญในมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาพันธ์กรรมบาลนาคอลหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่9แผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5และเวียกงานปิดอ้อมต่างๆมีผลสำเร็จและผลงานพ้นเด่นหลายด้านเส้นภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ได้แบ่งเวียกแบ่งความรับผิดชอบให้คณะประธานและมอบความรับผิดชอบให้คณะบริหารงานนำไปจัดตั้งเผยแพร่และพันธุ์ขยายลงสู่กรรมบาลฮักทานและหัวหน่วยแห่งงานได้31ครั้งมีผู้เข้าร่วม 24,108 คนหญิง 19,164 คนคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลนาคอลหลวงเวียงจันทน์มี35ทานหญิง7ทานมีสาวสาพันธ์กรรมบาลและ59กรรมบาลฮักทานที่ขึ้นกับสาพันธ์กรรมบาลนาคอลหลวงเวียงจันทน์มี488กรรมบาลฮักทานที่ขึ้นกับเมืองทวนนาคอลหลวงเวียงจันทน์มี547กรรมบาลฮักทานมีสมาชิกกรรมบาล 12,965 คนหญิง 7,116 คนมีพนักงานกรรมบาลอาชีพ74คนหญิง34คนเฉพาะอยู่สาพันธ์กรรมบาลนาคอลหลวงเวียงจันทน์มี20คนหญิง12คนได้หันเอาพนักงานลักแรงนำพาคุ้มครองสาพันธ์กรรมบาลนาคอลหลวงเวียงจันทน์ลงฮักทานการเมืองในระยะใหม่2ทานอยู่เมืองจันทบุรีและเมืองศรีโคตบองจากนั้นกองประชุมได้รับฟังการโอนลมให้ทีซีนำเวียกงานกรรมบาลจากทานประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวรับฟังการเผยแพร่เอกสารกฎระเบียบของสาพันธ์กรรมบาลลาวสมัยที่9เสนอโดยหัวหน้ากรมกวดกาแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลลาวสมัยที่9เสนอโดยทานหัวหน้ากรมจัดตั้งพนักงานและมติกองประชุมใหญ่ครบคณะปีสามัญครั้งที่1ของคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวสมัยที่9ทางนี้เพื่อเหตุให้คณะนำกรรมบาลนาคอลหลวงเวียงจันทน์ได้นำเอาเนื้อในจิตใจเอกสารสำคัญนี้ไปจัดตั้งพันขยายและเผยแพร่ให้บรรดาสมาชิกกรรมบาลที่อยู่ในคงเขตความรับผิดชอบของตน
0: ในตอนหน้าสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะเพิ่มทวีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยกงระวังสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลจริงที่ถูกต้องและไวที่สุดในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการพ้นตีสุรินะแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าจะเน้นใส่การผลิตคลิปสั้นสุ่มใส่ผลิตสื่อที่ไวและสังคมมักเบิ่งในปัจจุบันเช่น TikTok Short Reel และการถ่ายทอดสดแถลงข่าวเพื่อตอบโต้ข่าวปลอมอย่างทันการด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือสั่งกุนไก่ส่งต่อข้อมูลความจริงให้แก่สื่อมวลชนแห่งชาติสื่อกองทัพเพจออนไลน์และสื่อมวลชนแขนงการต่างๆนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเพื่อช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้ทำลายกระแสข่าวปลอมเป็นวงกว้าง
3: จะเพิ่มทวีเชื่อมโยงข้อมูลอย่างใกล้ชิดและโดยกงระวังสื่อมวลชนปกส.กับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลจริงที่ถูกต้องและว่องไวในการออกข่าวเน้นการผลิตคลิปสั้นสมใส่การผลิตสื่อที่ไวและสังคมหมักเบิ่งในปัจจุบันรวมทั้งการถ่ายทอดสดแถลงข่าวเพื่อหักล้างข่าวปลอมอย่างทันการด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือสร้างนักข่าวดิจิตอลฝึกอบรมให้นักข่าวสามารถถ่ายตัดต่อและโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงได้ทันทีจากภาคสนามหรือจุดเกิดเหตุโดยนำใส่เพียงแต่โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่จะสร้างกลไกส่งต่อข้อมูลความจริงให้แก่สื่อมวลชนแห่งชาติสื่อกองทัพเพจออนไลน์และสื่อมวลชนแขนงการต่างๆนับทั้งขันศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อช่วยส่งข้อมูลที่ถูกต้องในการตอบต้านกระแสข่าวปลอมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนบ่หลงเชื่อบ่ส่งต่อบ่ห่วมรายงานข่าวปลอมเพื่อให้ประชาชนเองกลายเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการกันตองข้อมูลฝึกอบรมทักษะวิเคราะห์และจิตตะ วิทยามณฑลเพื่อให้พนักงานซื้อมีความสามารถอ่านทิศทางหรือท่าเอียงของหางเสียงหูวิธีการตอบโต้ที่นิ่มนวลแต่เด็ดขาดและสามารถดึงดูดสร้างความเชื่อมั่นของสังคมกลับคืนมาได้อย่างมีศิลปะ
0: พลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐในฮู้ตื่มว่าจะสุ่มใส่เฮ็ดให้2ทางสื่อมวลชนทุกสื่อรวมทั้งของป้องกันความสงบกลายเป็นบอนอิงที่น่าเชื่อถือและไวที่สุดเมื่อใดที่มีข่าวลือหรือความสับสนในสังคมสื่อมวลชนป้องกันความสงบแมนผู้นำหน้าในการสนองความจริงเพื่อตอบโต้ข่าวปลอมและรักษาความสงบปลอดภัยทางด้านข้อมูลข่าวสารอย่างตั้งหน้าก
1: องประชุมการท่องเที่ยวศรีวัฒนาพันธ์ในลาวครั้งที่1จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23กรกฎาคมนี้ที่รีสอร์ทน้ำกัดยลปาแขวงอุดมไซซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหีพีซึ่งกลายเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและศรีวัฒนาพันธ์ที่สำคัญของประเทศกองประชุมเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงเวียกงานอนุรักษ์ศรีวัฒนาพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยิ่งยงกองประชุมได้รับเกียรติจากท่านสมวังพิมมาวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านนางพรมาลีอินทพรมหัวหน้ากรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นประธานร่วมพร้อมด้วยผู้แทนจากแขนงการป่าไม้แขนงการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสถาบันการศึกษาองค์การสากลกู้ห่วมพัฒนาภาคเอกชนและแขกรับเชิญจากภายในและต่างประเทศเข้าห่วมอย่างพร้อมเพียงท่านสมวังพิมมาวงศ์กล่าวว่าลาวเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีศิวะนานาพันธุ์ที่หลากหลายซึ่งบ่เพียงแต่เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยงพร้อมนี้ท่านได้เน้นเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติบ่เพียงแต่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นทุนฮอนอันสำคัญสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายรับและสร้างเวียกเขตงานทำให้แก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยงการพัฒนาการท่องเที่ยวศรีวัฒนาพันธุ์จะประสบผลสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างแขนงการป่าไม้แขนงการท่องเที่ยวสุมชนและภาคเอกชนเพื่อหันถ่ายแห่งด้านศรีวัฒนาพันธุ์ให้เป็นคุ้นค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสร้างรายรับให้สุมชนลดพรการบุกลุกทำลายป่าไม้และสุกโยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยืนยงรัฐบาลลาวโดยผ่านกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างกลไกอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวศรีวัฒนาพันธุ์รวมทั้งการสุขยุคการหัวมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิผลภายใต้ขอบกฎหมายและหลักวิชาการกองประชุมยังได้รับฟังบทนำเสนอทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวศรีวัฒนาพันธุ์พิจารณารับรองแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปี2006-2007เพื่อเป็นทิศทางสำคัญในการขับเคลื่อนเวียกงานด้านการท่องเที่ยวศรีวัฒนาพันธุ์ของลาวประสิทธิผลและเกิดผลเป็นรูปธรรม
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา32องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อม ในระดับคอยพ่อมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระหว่าง19หา27องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระหว่าง25หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระหว่าง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามเครื่องตำแผ่นตัดหยิบเวียดนามพวมมานะพยายามหักษาใบสั่งซื้อสินค้ายกสูงประสิทธิผลควบคุมรายจ่ายเป็นเจ้าแหล่งวัตถุดิบและหันตลาดเป็นหลายรูปหลายแบบเพื่อมุ่งไปถึงเป้าหมายการส่งออกให้บรรลุ48ตื้อดอลลาร์ในปีนี้ใน6เดือนต้นปีนี้วงเงินส่งออกของถั่วแขนงการตำแผ่นตัดหยิบบรรลุหลายกว่า22ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2025ในนั้นจุดเด่นของการเติบโตแม่นนอนอยู่บรรดาหมวดวัตถุดิบและเครื่องสำเร็จรูปคือส่งออกแผ่นแพ้เส้นฝ้ายวัตถุตัดหยิบสำฮ้องดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายส่งออกดังกล่าวสมาคมเครื่องตำแผ่นตัดหยิบเวียดนามได้ยกออกหมวดมาตรการแก้ไขจุดสุ่มรวมมีปรับตัวเข้ากับรูปแบบซื้อเครื่องใหม่ของบรรดายี่ห้อทั่วโลกให้บริมสิทธิ์พัฒนาเขตปลูกวัตถุดิบอยู่ภายในประเทศหันตลาดเป็นหลายรูปหลายแบบยูแหงการลงทุนด้านเทคโนโลยีการหันเป็นอัตโนมัติและการหันเป็นดิจิตอล
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่23กรกฎาคมนี้ห้องการผู้ตั้งหน้าการค้าอเมริกาโดยได้ประกาศแจ้งการว่าอิงตามมาตรา301ในกฎหมายว่าด้วยการค้าปี1974สหรัฐอเมริกาจะเพิ่มภาษี10ส่วนห้อย 52.5 ส่วนห้อยต่อหลาย10ประเทศและเขตแคว้นโดยอิงตามข้ออ้างที่ว่าการบังคับใช้แรงงานเพื่อทดแทนภาษีน้ำเข้าทั่วโลกที่จะหมดอายุในใบนี้มาตรการภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้นับแต่เวลา 00:01 นของวันที่24กรกฎาคมนี้ตามเวลาภาคตะวันออกอเมริกาเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธมาตรการเก็บภาษีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอเมริกาดังนั้นรัฐบาลอเมริกาจึงเปลี่ยนไปใช้มาตรการเก็บภาษีน้ำเข้า10ส่วนห้อยในทั่วโลกเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการเก็บภาษีเหล่านี้จะหมดอายุในเวลา 00:01 นของวันที่14กรกฎาคมนี้ตามเวลาภาคตะวันออกอเมริกาทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มาเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัลลังก์ทองเกียงคำสนีอ่าน
5: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านฮีพอนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปั่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
6: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติปวมองค์เฮงเข่งขันสร้างผลงานคำนำหับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พวมอยู่ในบรรยากาศพันขยายผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยังทำมีของรายการใจบรรทานได้รับฟังข่าวเปิดขบวนการคำนับหับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติและเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีในวันที่17กรกฎาคมผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีเปิดขบวนการเพื่อคำนำหับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติและปาฐกถาวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีภายใต้การเป็นประธานของสหายมอนไซเหล่าโมซงกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติผู้ที่นำเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนทั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้ซอบเวียกงานขบวนการมีบรรดารองประธานสภาแห่งชาติคณะประจำพรรคคณะบริหารงานผักคณะผักหักฐานหน่วยผักหักฐานคณะผู้ซอบเวียกงานขบวนการพนักงานอาวุโสบำนาญสมาชิกผักพนักงานรัฐกรและ3องค์การจัดตั้งมหาชนของสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีได้รับฟังการรายงานแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานขบวนการจากสหายนางอัมไพวรล้อมหมุนแพงกรรมการศูนย์กลางผักคณะประจำผักสภาแห่งชาติรองหัวหน้าคณะผู้ซอบเวียกงานขบวนการจากนั้นสหายมอนไซเหล่าโมซงได้กล่าวเปิดขบวนการคำนำหับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติอย่างเป็นทางการซึ่งสหายได้เฮี้ยงห้องให้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนเข้าในการนำพาซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการต่างๆโดยติดพันกับการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การจัดตั้งมหาชนของสภาแห่งชาติและจับมือแข่งกันสร้างขบวนการของตนให้เป็นขบวนฟุดฟื้นโดยซุ้มไซเวียกงานขบวนการศึกษาอุ้มมุมการเมืองแนวคิดเวียกงานขบวนการก่อสร้างพรรคเวียกงานขบวนการปฏิบัตินโยบายเวียกงานขบวนการป้องกันความสงบเวียกงานขบวนการองค์งานกีฬาและศิลปวรรณคดีและเวียกงานขบวนการโฆษณาพร้อมกันนั้นยังได้รับฟังการเล่าประวัติต้นกำเนิดและการขยายตัวของสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีในวันที่20กรกฎาคมปี1955หา20กรกฎาคม2026การสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D และแผนการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าผ่านข้อตกลงฉบับเลขที่133ทับสสนยโลของประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงว่าด้วยการย่องยอสหพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติที่มีผลงานดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D สมัยที่8ในปี2021หา2025พร้อมทั้งมอบการย่องยอผลงานและเปิดขบวนการแข่งขัน 3D ของสหพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติในปี2026หา2027อย่างเป็นทางการเคียงคู่กับพิธีทางการได้มีการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดขายสินค้าผลิตภัณฑ์และอาหารและผลปลูกของสหพันธ์มีสภาแห่งชาติอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวเปิดขบวนการคำนำหับต้นกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติและเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มีลาวครบรอบ71ปีท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ของคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมสภาแห่งชาติเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติมีสหายอดีตการนำบรรดาสหายผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งมหาชนบรรดาสหายสมาชิกพรรคอาวุโสสมาชิกพรรคสมบูรณ์สำหงพร้อมด้วยแขกทึกเซิ้นเข้าร่วมในเวลาสหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ได้กล่าวเปิดกองประชุมซึ่งมีเนื้อในสำคัญว่าตลอดระยะ5ปีผ่านมาคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11และครั้งที่12ของพรรคอย่างตั้งหน้าและด้วยความรับผิดชอบสูงปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่4ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของตนด้วยผลสำเร็จหลายด้านกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่3ของคณะพรรคหักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติจะได้สุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานต้นต่อคือเป
พิจารณาและทำห้องเอารายงานการเมืองของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติพิจารณาและทำห้องเอาบทสำรวจการนำพาซีนำรวมของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสุดเก่าพิจารณาและทำห้องแผนพัฒนาระยะ5ปีต่อหน้าในปี2565-2030ของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติสมัยที่3พิจารณาและทำห้องเอามติของประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติป้อนบัตรเลือกผู้แทนสมบูรณ์และสำรองเพื่อเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคสภาแห่งชาตินอกจากเนื่องในที่กล่าวมาแล้วกองประชุมจะได้รับฟังการโอ้ลมให้ทิศยังทางจากสหายนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองเลขาคณะบริหารงานพรรครองประธานสภาแห่งชาติตื่มอีกท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ของคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมเผยแพร่ปื้มคู่มือเวียกงานของเขตเศรษฐกิจและการเงินได้จัดขึ้นในวันที่22-24กรกฎาคม2006ผ่านมานี้ที่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางโดยการเป็นประธานของท่านจันทบูรณ์สุขอรุณกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินเข้าหัวมีท่านสำนานสุนทนีรองประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงที่เป็นกรรมการของกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินที่มาจาก6แขวงคือพงศาลีหลวงน้ำทาอุดมไซบ่อแก้วหลวงพะบางและไซหยะบุรีต่างหน้าจากสถานทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มและแขกถึกเชิญเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจลึกซึ้งต่อเนื้อในปื้มคู่มือของเขตเศรษฐกิจการเงินซึ่งกองประชุมได้เสนอเนื้อในความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราการคุ้มครองการลงทุนและการติดตามกฎการเวียกงานดังกล่าวแนใส่สั่งเงินขายให้สัมมนากรและวิทยากรได้มีการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันเพื่อเข้าใจปัญหาให้ลึกซึ้งและสามารถนำเอาบทเรียนเหล่านี้ไปผ่านขยายและนำใช้ในภาคปฏิบัติตัวจริงให้ได้รับมากผลอย่างแท้จริงท่านจันทบูรณ์สุขอรุณได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อการปฏิบัติภารกิจบาท ที่สำคัญของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนแขวงในฐานะเป็นองค์การนิติบัญญัติเป็นองค์การพิจารณาปัญหาสำคัญของชาติและเป็นองค์การติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราซึ่งถือเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญและเป็นเส้นเลือดใหญ่ทั้งเป็นปัจจัยในการตัดสินสี่ขาดต่อการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาและสร้างความเข้มแข็งยกระดับความรู้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์วิจัยเพื่อติดตามมติและสามารถตั้งคำถามต่อองค์การบริหารและสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงท่านยังได้กล่าวเติมอีกว่าเอกสารได้ผ่านการค้นคว้าเยียบเฮียงและการตองอย่างละเอียดถี่ถ้วนพอสมควรจากคณะผู้สอบและผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้กำหนดขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่หลักในการเฮ็ดเวียกตลอดฮอดขั้นตอนการคุ้มครองบริหารด้านงบประมาณการเงินการลงทุนเงินตราที่มีความเป็นเอกภาพถูกต้องตามขั้นตอนและกฎหมายกฎระเบียบเห็นให้การพิจารณาปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกองประชุมได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จการสร้างปื้มคู่มือกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินซึ่งประกอบมี7หัวข้อคือ 1. ปื้มคู่มือพิจารณาห้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปื้มคู่มือตัวซีวัดมติกองประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา 3. ปื้มคู่มือการติดตามกฎกาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา 4. ปื้มคู่มือความรู้พื้นฐานการเงินและงบประมาณเพื่อการพิจารณารับรองแผนงบประมาณแห่งรัฐ 5. ปื้มความรู้พื้นฐานเงินตราและธนาคารเพื่อการพิจารณารับรองแผนเงินตรา 6.ปื้มความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจการวางแผนและการลงทุนเพื่อการพิจารณารับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา 7. ความรู้พื้นฐานสถิติและวิธีวิจัยปริมาณ
เพื่อพิจารณาหับโฮงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรานอกนั้นยังได้มีการมอบหับปึ้มคู่มือต่างๆให้สภาประชุมแขวง6แขวงอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวเผยแพร่คู่มือเวียกงานเศรษฐกิจและการเงินต่อไปทางรายการใจบรรทานได้รับฟังข้อมูลความสื่นและหลังจากนั้นมารับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

0: านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบรรทานได้รับฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านกุ้งเพชรแก้วบัวพาหองประธานสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขต3แขวงหลวงน้ำทาเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากยังเป็นอีกวาระหนึ่งที่สำคัญที่รัฐบาลลาวให้ความสำคัญสูงสุดโดยเนื้อในต้นโตก็มีหลายปัญหาสำคัญซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่า
1: ตามดำรัส348นี่พวกเฮายังเห็นว่าครอบครัวทุกข์ยากอยู่ในประเทศเฮานี่ยังมีทั้งแสน89ครอบครัวและก็มีบ้านทุกข์ยากอยู่ 2,000 กว่าบ้านและก็ยังมีเมืองทุกข์ยาก66เมืองแต่ย้อนสาเหตุดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กำหนดเวลาแห่งชาติเพื่อซุ่มใส่ซองปัญหาใหญ่ซองปัญหาใหญ่1ก็เป็นเพื่อสร้างอาชีพแรงรายรับที่มันคงและยืนยงให้แก่ประชาชนอยู่เขตชนบทอันนี้เป็นปัญหาที่1ปัญหาที่2ก็แม่นเพื่อพัฒนาพื้นฐานของลาวไปสู่เขตชนบทและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอยู่ในชนบทถ้าเฮาหักแก้ได้ซองปัญหานี้ก็จะเฮ็ดให้ประชาชนเขตทุกข์ยากพวกเฮาครอบครัวทุกข์ยากก็จะสามารถลดลงได้และกับบ้านทุกข์ยากก็สามารถลดลงได้อันนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่และส่วนเนื้อในของเวลาแห่งชาติที่สำคัญชุดนี้ก็ได้กำหนดมีหลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะหนึ่งความจำเป็นยังเฮาจึงสร้างเวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสมบูรณ์แก้ไขความทุกข์ยากนี้แต่มันอิงใส่ทิศทัศนะสีนำของพรรคโดยอิงใส่มติ12หรือว่าโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคของเฮาก็ได้อิงใส่อันนั้น

0: จุดประสงค์สำคัญตรงนั้นนอกจากนี้พวกเราก็ได้กำหนดบรรดาเนื้อในต่างๆเป็นต้นเป็น8คัดไม้อยู่ในห้างก็มีหลักการของการมี5หลักการประกอบมีหลักการรับประกันความเด็ดขาดอันนี้นะความเด็ดขาดเข้มงวดในการจะตั้งปฏิบัติในการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากหรือว่าหลักการรับประกันความโปร่งใสอยู่ในวาระนี้ก็ได้กำหนดหลักการเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวิชาการก็มีหลักการเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพเช่นพนักงานวิชาการด้านกสิกรรมก็ดีเช่นด้านพื้นฐานโครงสร้างต่างๆที่ไปช่วยประชาชนเขตชนบทก็ต้องได้เป็นมืออาชีพนั่นแหละรับประกันคือแนวนั้นและอันหลักการอันต่อไปก็เป็นความรับประกันคุณภาพและความยืนยงของการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากอันนี้นอกจากนี้อยู่ในเนื้อในนี้ก็ยังได้กำหนด8คาดใหม่ใหญ่อยู่ในวาระแห่งศาสตร์นี้แต่การกำหนด5เวียกจุดซุ่มมี5เวียกจุดซุ่มที่ได้กำหนดอยู่ในอันนี้บรรทัดที่1ก็เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและยังยืนบรรทัดที่2ก็เป็นพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างบรรทัดที่3ก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งอยู่ในขันตะแสงขันบ้านและเขตชนบทชาวชนบทอันนี้ต้องได้สร้างความเข้มแข็งเจ้าบรรทัดที่4เฮาจะต้องได้ยัดแย้งสอบคนควายเอาทึนเอาฮ้อนมาเพื่อพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากให้มันมีรายให้มันได้รายเท่าที่จะรายได้และบรรทัดที่5เวียกที่5ก็เป็นการปรับปรุงการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมหรือบรรทัดบรรดากลไกต่างๆในการประสานสมทบระหว่างคะแนนการเกี่ยวข้องเช่นแม่นกระทรวงท้องถิ่นเช่นแม่นคันแขวงคันเมืองหรือว่าเมืองบ้านและระหว่างตะแสงอันนี้ก็ต้องไปสร้างกลไกประสานงานเฮ็ดให้การแก้ไขความทุกข์ยากของเฮานี่ได้รับผลดีเท่าที่จะดีได้แน่นอนแหละถ้าว่าเวลาแห่งชาติพวกเฮาหักได้รับห้องจากสภาแล้วพวกเฮาก็จะสร้างเป็นแผนละเอียดของแต่ละท้องถิ่นคะแนนการเพื่อนำพาประชาชนจะตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้ประชาชนนี่สามารถหลุดพ้นออกจากครอบครัวทุกอย่างซึ่งว่าเฮาได้มีครอบครัวทุกอย่างหลายจะเฮาจะสุดนี้จะคาดคะเนว่าถ้าเฮาฮักพับห้องแล้วจะแก้ไขให้ได้แสนครอบครัวได้หมายว่าครอบครัวทุกอย่าง 14% อยู่ในประเทศเฮาจะสามารถลดลงเป็นตัวเลขเดียวเป็น 8% อันนี้และบ้านก็จะสามารถลดลงบ้านทุกอย่างและก็จะเฮ็ดให้เมืองทุกอย่างก็สามารถลดลงอันนี้และเฮ็ดให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรอันนี้นี่มันความหวังหรือว่าผลประโยชน์ที่ว่าเฮาสร้างอันวาระแห่งชาติออกมาก็เพื่ออยากได้ขึ้นแนวนั้นแหละมีหลายคะแนนการ15 16คะแนนการ15 16กระทรวงแต่ว่าเฮาต้องได้คัดย้อนต้องได้เลือกว่าเวียกใดเฮาสิเฮ็ดก่อนสิแม่นเวียกนำพาการเมืองแนวคิดว่าผู้คิดสำนึกประชาชนอันนี้ก็ต้องแม่นคะแนนการนี้เกี่ยวข้องตัวนี้จ้องได้เข้าก่อนนอกจากนี้ก็เฮาอยากสร้างอาชีพก็ต้องเอาคะแนนการกสิกรรมการปลูกการเลี้ยงเข้าไปไปสร้างอาชีพให้มีอาชีพสร้างรายรับก็ต้องเอาคะแนนการเงินคะแนนธนาคารเข้าไปสู้เพื่อสร้างรายรับให้ประชาชนได้มีรายรับที่มันคงยั่งยืนเด้บัดนี้เฮาอยากสร้างพื้นฐานโครงสร้างแน่นอนและคะแนนการโยธาคะแนนการอันนี้อันอื่นก็จะต้องได้เข้าหรือว่าเฮาอยากสร้างเรื่องไฟฟ้าพลังงานเรื่องไฟฟ้าต่างๆคะแนนการเกี่ยวข้องกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะได้สมทบกันเข้าไปอันนี้ต้องได้แบ่งความรับผิดชอบนะแบ่งความรับผิดชอบคะแนนการแต่ละคะแนนการเฮ็ดเพื่อจะเฮ็ดให้วาระแห่งชาติสามารถปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาเฮามีบทเรียนว่าการแก้ไขความทุกข์ยากนี่เฮาเฮ็ดมันส่วนหลายคะแนนการบ่ไปพร้อมกันเฮ็ดเวียกของไผของเราแล้วบ่มาประสานสมทบบ่เบิ่งว่าอันใดเฮ็ดก่อนอันใดเฮ็ดกลางอันใดเฮ็ดหลังพวกเฮาละเฮ็ดไปตามแต่ละคะแนนการบางอันมันก็บ่สอดคล้องจังซั่นสุดนี้นี่ก็คิดว่าคะแนนการเกี่ยวข้องน่ะจะต้องได้มีการวางแผนร่วมกันประชุมร่วมกันจะตั้งปฏิบัติให้มันไปตัวใดเป็นบุริมสิทธิ์เฮ็ดก่อนเฮ็ดกลางเฮ็ดหลังอันนี้จะได้เอาใจใส่ปัญหานี้ตึงแน่นอนที่สุดตัวนี้นี่ถ้าว่าให้จะมีแต่พรรครัฐคันเทิงเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติเป็นผู้สร้างแผนปฏิบัติอาจจะบ่ได้รับผลสำเร็จแต่เฮาเรียกร้องให้ประชาชนนี่ทุกเผ่าประชาชนอยู่ในเขตชนบททุกๆแขวงทุกๆเมืองนี้จะต้องเป็นเจ้าการเข้าร่วมนำพรรครัฐคันเทิงโดยเฉพาะอะไรเหมือนการเข้าร่วมเสื่อมซึมรับรู้เนื้อในจิตใจของเวลาแห่งศาสตร์ตัวนี้และหลังจากนั้นก็จะได้เสื่อมซึมบรรดาเอกสารต่างๆที่คันเทิงที่พวกเราจะต้องได้สร้างเป็นเอกสารคู่มือลงไปเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าร่วมแต่ว่าที่เฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวลาแห่งศาสตร์ของพวกเราได้รับผลดี และเวลากำหนดเวลาก็มีเพียงแต่3ปีแต่ว่าในการจะตั้งปฏิบัติแน่นอนและพวกเขาครับมีอันสำเร็จมีอันจะสืบต่อมีจะอันสืบต่อตื่นหลังจากหมด3ปีก็จะได้ประเมินผลจะได้ในการจะตั้งปฏิบัติตื่นเพื่อสืบต่อในการจะตั้งปฏิบัติกันต่อไปอันความจริงรถไฟฟ้านี่มันก็มีผลประโยชน์เป็นการประหยัดพลังงานหนึ่งจากรัฐบาลก็ได้มีแผนการหรือว่ามีแนวทางที่จะนำเอารถอันนี้มาเพื่อเฮาสังคมบริโภคให้สังคมเป็นผู้ไปรับใช้รถอันนี้นี้แต่ว่ามาเบิ่งนี่ก็มีอันดีหลายเป็นการประหยัดเป็นการประหยัดเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันต่างๆของเฮาอันนี้นี่เรื่องมลพิษต่างๆอันนี้ก็เป็นดีที่สุดแล้วแต่ว่าจุดอ่อนของมันก็ยังมีในระยะปันมาการเอารถไฟฟ้าเข้ามาแล้วซึ่งว่าเฮาเป็นบ่ทันได้กำหนดได้เนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยพาหนะนะพาหนะทางบกยังบ่ได้กำหนดจังซั่นในการนำเอารถอันนี้มาบางเทื่อก็เป็นซองวางหลายอันจะแม่นรถจักรจะแม่นรถใหญ่จะแม่นรถอันนั้นเฮาบ่ทันได้คุ้มครองดีหรือว่าปัญหาการนำใส่รถอันนี้อยู่ในเขตนอกเขตชนบทเขตทางไกลซอกลีกอันนี้นี่ก็ยังพบความยุ่งยากโดยเฉพาะถนนหนทางเฮานี่บ่ทันดีหรือว่าบ่อนการซ่อมแปลงบ่การปรับปรุงการสร้างการอีหยังต่างๆอยู่เขตนอกก็พบความยุ่งยากจังซั่นมันก็คิดว่าพวกเฮาเอาเข้ามาก็จะเร่งใส่อยู่เขตตัวเมืองซะก่อนส่วนเขตนอกพวกเฮาก็จะรับใส่จํานวนนึงก็บ่ทันว่าว่าหลายปานใดอันนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นอันดีเนาะที่รัฐบาลได้มีนโยบายนําเอารถEV นี่เข้ามาก็เป็นอันดีแต่ว่าตัวใดมันบ่ทันได้ดีบ่ทันได้รับมรรคผลตื้มก็คิดว่าพวกเฮาจะสืบต่อปรับปรุงตื้มอันนี้เนาะเบื้องรัฐบาลเพิ่นก็เห็นแหละปัญหาโดยเฉพาะอยู่เขตนอกอยู่ชนบทอยู่เขตต่างแคว้นที่ว่าพื้นฐานโครงสร้างยังบ่ทันดีนี่เพิ่นก็เล็งเห็นแหละมันเป็นการประหยัดอันนึงท่านสิเว้าเฮามาจูดน้ํามันทิ่มนี่หลายเด้อแต่ท่านเฮาอ่ะหักใช้รถไฟฟ้าเป็นจํานวนหลายแน่นอนเฮาประหยัดได้เงินเพื่อไปสมทบในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของเฮาก็ดีและก็อันซ่องก็เป็นเรื่องมลพิษต่างๆเรื่องอายเรื่องควันอย่างต่างๆก็สามารถลดพ้นได้อันนี้ก็แม่นดีคือว่าอยู่ในตัวเมืองนี่ก็คิดว่าห้องรับได้ดีแล้วเพิ่นมีแล้วเพิ่นรับผิดชอบเพิ่นเฮ็ดหมดแล้วแต่ละแขวงอยู่ในตัวเมืองของแขวงนั้นก็มีแต่ว่าอันออกจากตัวเมืองของจากแขวงแล้วไปบรรดาเมืองนี่คือว่าแขวงหลวงน้ำท่าพวกเฮานี่บ่ทันมีได้อยู่เมืองแล้วก็บ่ทันมียังมีแต่อยู่แขวงอันสิว่าไปฮอดตะแซงฮอดบ้านนี่แห่งไกลเรื่องรถไฟฟ้านี่พวกเฮาก็รับใช้ได้อยู่แต่คงคิดที่สะดวกอยู่ในคงคิดตัวเมืองสิก่อนแต่ว่าคนจํานวนประชากรอยู่ตัวเมืองมันหลายเป็นสั้นถ้าเฮาหักทุกคนหักพร้อมกันมาบริโภคมารับใช้อันรถไฟฟ้านี่ก็แน่นอนมันก็ลดพ้นหลายอันลดพ้นหลายอันสําหรับก่อนอื่นมดก็สิได้เบิ่งว่ามันมีบนสากบ่ล่ะเฮาซื้อมาอยู่เขตบ้านเฮาอ่ะถ้าว่าเฮาซื้อไปมันบ่มีบนสากบ่มีห้านสมแปลงนี่มันคันมันเพ่มันก็พบความยุ่งยากจังซั่นประชาชนนี่ผู้ที่อยู่บนสะดวกก็หันมาใช้รถตัวนี้ก็ดีแต่ว่าผู้ที่อยู่บนเขตทางไกลซอกลีเขตยุ่งยากอันนี้ก็แน่นอนและเหมือนใครบ่ทันพร้อมพวกเฮาก็จะได้ซื้อต่อขยายระบบอันนี้ไปเติมอยู่ในแต่ละแขวงแต่ละเมืองก่อนแล้วจึงสิระดมประชาชนมาใช้เติมอันนี้เจ้าเวียกงานสื่อมวลชนนี้ท่านเว้าแท้แม่นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐเป็นขั้วต่อให้แก่พรรคแก่รัฐในการโฆษณาในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคก็คือกฎหมายของรัฐจังสั้นนี้ก็ขอถือโอกาสนี้ในบดลมานี้เฉพาะวันสร้างตั้งหรือว่าวันกำเนิดของสื่อมวลชนพวกเฮาซึ่งเป็นวันสำคัญก็ขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทหารตำรวจพนักงานทุกแขนงการและก็จงพร้อมกันสร้างผลงานเพื่อสำนักครับต้อนวันสื่อมวลชนของพวกเขาให้มันดีและก็รับนำใส่สื่อมวลชนและก็รับรู้ว่าสื่อมวลชนนี่เป็นกระบอกเสียงที่ดีของพรรคของรัฐของพวกเขาช่วยกันสุขอยู่ส่งเสริมเนาะคันสิเว้าแท้นี่ให้กระเจ้าสมัครจัดตั้งปฏิบัติเป็นกระบอกเสียงที่ดีและจัดตั้งปฏิบัติพละบทบาทก็คือเวียนงานของสื่อมวลชนให้มันดีก่อนเก่าให้มันดีก่อนเก่าปั้นมากก็ดีแล้วในการจัดตั้งปฏิบัติต่อไปก็จะได้สืบต่อโฆษณาส่วนเสื้อให้นำใช้และก็ให้ลงทุนใช้โครงเขตนี้อันหลายให้โครงเขตนี้สามารถจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานตัวเองได้ดีกว่าเก่า
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทานกงเพชรแก้วบัวพาหองประธานสภาประสุนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขต3แขวงหลวงน้ำทาซึ่งทานได้ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้ไสสุภพลมีมุงคุณหับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไสในสร้างบันทึกเสียงขอลาทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกสุขดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีหักรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น.ทางรายการจะพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาแต่เหนือฮอดใต้บ่มีเฉพาะแต่ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศและสำหรับรายการของพวกเฮายังจะพาทุกท่านได้ไปบุกเบิกสถานที่ใหม่ๆและเทคนิคการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าให้กับทุกท่านได้รับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวตลอดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่สปป.ลาวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนลาวและชาวต่างประเทศเที่ยวเมืองลาวหลายขึ้นและให้ฮู้ถึงฮีตของประเพณีอันดีงามของคนลาวซึ่งมื้อนี้โนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองเอกลักษณ์ผู้นางลาวแวววาวคณะสื่นใจเที่ยววังไงดื่มเหล่าไห่เมืองดากจึงขนึงหาสายทาลาตกตาดแฝกแปกพะไทยอย่าลืมไปขอปั่นกอกบอกความสามัคคีไปฮู้จักประเพณีบรรดาเผ่านี่ก็เป็นคำขวัญของแขวงเซกองซึ่งเป็นแขวงน้อยแต่เต็มไปด้วยสีสันของฮีตของประเพณีจากหลากหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคนซึ่งในนั้นมีเผ่ากระตูหลายกว่าหมู่แขวงเซกองตั้งอยู่ทางภาคใต้ของลาวห่างจากนครเวียงจันทน์ประมาณ815กิโลเมตรมีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกแขวงเซกองมันมีเนื้อที่ประมาณ 7,600 กว่ากิโลตาเมตรรวมมี4เมืองก็คือเมืองละมามเมืองกะลึมเมืองทาแตงและเมืองดากจึงแขวงเซกองเคยเป็นภาคส่วนหนึ่งของแขวงสารวันแต่ได้รับการแยกตัวออกมาตั้งเป็นแขวงในปี1983และอยู่แขวงเซกองเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นทางด้านสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมธรรมชาติและกับประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้พวกเฮาไปฮู้สวนลักเมืองกันก่อนสวนลักเมืองสร้างสำเร็จในปี2011ตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยในใจกลางเทศบาลแขวงเซกองเพื่อเป็นการจารึกถึงคุณงามความดีและความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าส่วนลักเมืองแบ่งออกเป็น3ทอนซึ่งมีความหมายบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ประดับด้วยเพชรนิ้นจินดาต่างๆเสาลักเมืองมีความสูง990ซมหน่วยมนๆตั้งงอยอยู่ยอดเสานั้นหมายถึงดวงตะเวนที่ย้ำใดก่อส่องแสงสว่างไปทั่วทุกสารทิศส่วนรูปภาพคนถือผ้าก็หมายถึงวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงเซกองแห่งนี้และนอกจากสวนลักเมืองแล้วยังมีบ้านก่อนด่านใหม่ท่านผู้ฟังบ้านก่อนด่านใหม่เป็นบ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศึกษาวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเผ่ากระตูเป็นบ้านหนึ่งที่ได้ยกย้ายแต่เมืองกะลึมมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองทาแตงห่างจากตัวเมืองทาแตงไปทางตอนใต้ประมาณ17กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงไปทั้งทิศเหนือประมาณ32กิโลเมตรซึ่งในวันที่5ของเดือน3ทุกๆปีชาวบ้านกันดอนจะได้มีการจัดบุญประเพณีของเผ่าขึ้นเพื่อฉลองมากผลจากการเก็บเกี่ยวโดยในงานจะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองและงานวางแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตำแพนจักสานของเผ่านักท่องเที่ยวยังสามารถเลาะสมโฮงซบเก่าแก่ดังเดิมของเผ่าและเที่ยวสาลาเอิ้นว่ากวนเนาะอยู่กลางบ้านโดยมีผู้นำเที่ยวของบ้านเป็นคนอธิบายตลอดงานและยังมีพิธีขาควายแป่งฮีดเป็นอาหารต้อนรับแขกที่มาร่วมงานน้ำอีกทางผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปสืบต่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันแน่น้ำตกตาดแฝกน้ำตกตาดแฝกแม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านดานเมืองละมามซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงเซกอง อยู่ห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ18กิโลเมตรและห่างจากเส้นทางเลขที่16ประมาณ2กิโลเมตรแต่ก่อนอยู่บริเวณถึงหัวตาดและก้องตาดดังกล่าวมีดอนปกคุ้มอยู่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกอันเป็นที่มาของสื่อตาดแฝกแต่พอมาฮอดปี1968เกิดมีน้ำท่วมข้างใหญ่เขตนี้น้อยจึงเฮ็ดให้หญ้าแฝกดังกล่าวดับสูญไปน้ำตกตาดแฝกสูงประมาณ 10-15 เมตรและกว้าง250เมตรมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวอุ้มทุมมีอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสและมีน้ำไหลผ่านตลอดฤดูกาลน้ำตกตัดแฝกถูกค้นพบในปี1999และเริ่มเปิดให้เข้าเที่ยวชมในปี2008เป็นต้นมานอกจากน้ำตกตัดแฝกแล้วยังมีตาดโทนตาดโทนนี่แม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านโมเมืองละมามห่างจากตัวเมืองเพียงแต่3กิโลเมตรเท่านั้นและเริ่มเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2008ตาดโทนมีความสูงประมาณ20เมตรกว้าง15เมตรตาดโทนประกอบมีน้ำตวนตาดผสมประสานอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเรียบตามน้ำเสกองซึ่งมอฮอดปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวตาดโทนได้รับการพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่พักแคมป์ข้างคืนและห้านอาหารต่างๆท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนี่ก็เป็นบางส่วนบางจุดของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองอีกจักหน่อยโนรีจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮับฟังและพาทุกท่านได้ไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาที่ผู้ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกลับเข้ามาในรายการโนรีจะพาทุกท่านไปสืบต่อท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงเซกองตืมอีกไปที่ตาดปะออกันแน่ท่านผู้ฟังตาดปะออแมนตาดของห้วยน้ำใสตั้งอยู่บ้านแสนใต้เมืองทาแตงห่างจากตัวเมืองทาแตงไปทางทิศตะวันออกประมาณ16กิโลเมตรมีเส้นทางเข้าไปมาสะดวกสบายและเริ่มเปิดให้ไปเที่ยวชมอย่างเป็นทางการในปี2008อยู่บริเวณด้านเทิงและด้านลุมของตาดดังกล่าวแม่นเต็มไปด้วยไม้ปะอ๋อชาวบ้านเขตนี้จึงพากันเอื้อนว่าตาดปะอ๋อจนมาฮอดปัจจุบันและตาดดังกล่าวกว้างประมาณ25เมตรสูงประมาณ50เมตรเป็นเขตสงวนพิเศษเพื่อท่องเที่ยวโดยเฉพาะจึงเฮ็ดให้ทิวทัศน์ธรรมชาติยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมที่สุดไปเที่ยวได้สำหรับตาดปะอ๋อหรือใครที่ต้องการอยากไปเที่ยวตาดเซกระต่ำตกก็ได้ตาดเซกระต่ำตกนี่ท่านผู้ฟังเป็นตาดที่บ่ค่อยมีคนฮู้จักพอปานใดแต่มีความสวยสดงดงามหลายเป็นน้ำตกตาดที่สูงที่สุดเป็นลำดับ2ในภูเพียงบ่อละเวนซึ่งมีความสูงประมาณ120เมตรน้ำตกตาดดังกล่าวอ้อมรอบไปด้วยป่าดงพงไพ่อันเขียวอุ้มทุมซึ่งน้ำใสนี่มีชื่อว่าห้วยกระต่ำไหลมาจากป่าลึกในเขตภูเพียงบ่อละเวนจึงเป็นที่มาของชื่อตาดเซกระต่ำตกเอ้าก็ไปได้นะผู้ฟังงามแท้ๆเนาะอุ้มทุมปกคลุมไปด้วยป่าไม้สีเขียวและก็นอกจากนั้นยังมีสนเผากะเลียงที่ท่านสามารถไปเที่ยวไปลิ่นไปศึกษาเฮียนโฮวิถีชีวิตของเขาเจ้าได้เฮือนสนเผากะเลียงแม่นตั้งอยู่บ้านดากมวนเมืองดากจึงห่างจากเทศบาลแขวง108กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองดากจึงประมาณ8กิโลเมตรเฮือนสนเผาตะเลียงมีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังเดิมของสนเผาโดยนำไส้วัสดุทางธรรมชาติล้วนๆในการปลูกสร้างซึ่งประชาชนทั้งหมดภายในบ้านได้พากันสามัคคีห่วมแห้งห่วมใจก่อสร้างบ้านขึ้นมาห่วมกันในแต่ละปีชาวบ้านจะพากันจัดงานบุญประจำปีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองผลสำเร็จจากการเก็บเกี่ยวผลปลูกซึ่งในงานบุญก็จะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองกับการนุ่งถืออันเป็นเอกลักษณ์มีการวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเผาตะเลียงเป็นอีกหนึ่งเผาที่อยู่ทั้งแขวงเซกอกเนาะไปได้ท่านผู้ฟังและยังมีเผาอาลักเฮือนซนเผาอาลักตั้งอยู่บ้านกระสังกลางเมืองละมามห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทางเลขที่16 B ไปทางซ้ายแดนเวียดนามเฮือนซนเผาอาลักเป็นเฮือนที่เฮ็ดด้วยไม้เนื้อแข็งมุงด้วยไม้เนื้อแข็งและทั้งหน้าเฮือนก็มีรูปแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซนเผาซนเผาอาลักนี่แม่นมีวิธีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมและฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แท้ๆซึ่งแต่ละปีจะมีการจัดงานบุญประเพณีประจำปีขึ้นมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งมีพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเอาท่านผู้ฟังที่เข้าโลบก็ได้มาเว้าว่าให้กับทุกท่านได้หาฟังเกี่ยวกับแขวงเซกองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ว่าน่าสนใจก็ขอเชิญไปเที่ยวไปชมได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาเลยในตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วส่วนอาทิตย์ต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวอยู่ไสเขตแขวงใดจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอยู่ไสแดต้องได้ติดตามฟังรายการของพวกเขาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8โมงหา8โมง15นาทีส่วนท่านใดที่ไปลิ่นไปเที่ยวบ่ว่าสถานที่ทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมไปบ่อนใดอย่าลืมรักษาความสะอาดและเคารพพิธของประเพณีของท้องถิ่นท่องเที่ยวด้วยความเบิกบานมวลซืนและปลอดภัยกันเบ้อสุขุสุคนมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกว่างซีที่สวยงามรายการนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวร่วมกับวิทยุเอาเปยปู้เขตกว่างซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหรือซื่อฮีดของประเพณีที่ปิ่นมูลเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางซีให้บรรดาท่านได้รับฟังพร้อมเดียวกันนั้นจะได้นำพาท่านไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีน้ำอีสำหรับรายการมื้อนี้พวกเราจะได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกวางซีให้ท่านได้รับฟังทับอิฐของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าวจีนได้เปิดเผยหลายกว่าสาวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ AI ภายใน5ปีผ่านมาใน6เดือนต้นปีนี้สภาพการประกอบอาชีพของจีนได้รักษาความมั่นเที่ยงโดยรวมในนั้นอาชีพใหม่และตำแหน่งงานใหม่ได้ปรากฏออกมาอย่างว่องไวได้กลายเป็นแห่งขับเคลื่อนในการขยายการประกอบอาชีพ5ปีผ่านมาบรรดาอาชีพใหม่ที่ประกาศโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนมีหลายกว่าสาวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างสนิทแน่นได้หลายกว่า40ส่วนห้อยได้เชื่อมต่อโดยกงกับอุตสาหกรรมลำยกปีนี้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนมีแผนจะเพิ่ม12อาชีพใหม่เช่นว่านักวิชาการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์มนุษย์ปัญญาประดิษฐ์ประสานกายภาพและผู้พัฒนาระบบอัจฉริยะ
1: จีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคมนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เผยแพร่ข้อมูลให้รู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนได้ค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้ความเอาเกือบ70ส่วนห้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในโครงเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและโครงเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจยูนิคอร์นระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆท่านผู้ฟังที่หักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยพวกเขาจึงกลับขึ้นมารายการรับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวจีนไทยได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจกระทรวงการค้าจีนแจ้งให้ฮู้ว่าวันที่20กรกฎนี้ยุทธคดหลวงปักกิ่งของจีนและไทยได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงการค้าราชอาณาจักรไทยเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนอง2ฝ่ายจะสุกโยกการร่วมมือเศรษฐกิจด้านตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนองของ2ประเทศจัดกองประชุมเป็นประจำเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนกันสนับสนุนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลท้องถิ่นวิสาหกิจและอื่นๆระหว่าง2ประเทศให้ลงลึกและสุกยู่การร่วมมือตัวจริงอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่วิสาหกิจ2ประเทศและร่วมกันรับมือกับสิ่งท้าทายอย่างมีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าการสิทธิ์บนบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนี้จะสุกยูจีนไทยสร้างตั้งเวทีการร่วมมือเกี่ยวกับตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนองติดแท้ตัวจริงและมีประสิทธิภาพสูงปกปักรักษาตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนองของ2ประเทศให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและมีความรุ่งเรืองร่วมกันสร้างสายพันธุ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจดังกล่าวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: จีนเป็นเจ้าภาพจัดฟูกอมโฮมการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสื่อดิจิตอลให้สื่อมวลชนเพศหญิงจากอาเซียนจีนเป็นเจ้าภาพจัดฟูกอมโฮมการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสื่อดิจิตอลให้บรรดาสื่อมวลชนเพศหญิงจากอาเซียนที่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีจีนระหว่างวันที่8หาวันที่21กรกฎาคม2026มีสื่อมวลชนเพศหญิงจำนวน27คนที่มาจากลาวอินโดนีเซียและเมียนมาเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสื่อผสมยกระดับความรู้ด้านสื่อดิจิตอลและส่งเสริมการร่วมมือด้านสื่อมวลชนในภาคพื้นการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ความเอาหลายหัวข้อสำคัญและได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่เป็นเซียวซานเฉพาะด้านเป็นต้นการสื่อสารสากลผลิตภัณฑ์ข่าวสื่อผสมปัญญาประดิษฐ์ AI การสร้างเนื้อหาด้านดิจิตอลการสร้างผลิตภัณฑ์สื่อการพัฒนาวิชาชีพของแม่หญิงและยุทธศาสตร์การสื่อสารสากลพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่ต่างๆเพื่อเฮียนฮู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านสื่อและเทคโนโลยีของจีนประกอบมีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสนเผากวางซีสถาบันค้นคว้าขั้นสูงด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยปักกิ่งเครือข่ายวิทยุและโทรภาพกวางซีศูนย์ประสบการณ์เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่วางแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และหุ่นยนต์อัศริยะเยี่ยมยามสถาบันวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์หอพิพิธภัณฑ์เขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีและสถาบันวิทยาศาสตร์กวางซีเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมสามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมรดกทางด้านวัฒนธรรมของจีนไปเคียงคู่กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
0: จีนและกัมพูชาเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าวางมะม่วงมานี้จีนและกัมพูชาได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการร่วมมือและเข้าใจซึ่งกันและกันภายใต้มาตรการการค้าประเทศที่3 2ฝ่ายจะสืบต่อรักษาการสนทนาอย่างเปิดกว้างและมีลักษณะสร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการค้าประเทศที่3การลงนามในบทบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยาวนานสายพัวพันคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านและการพัวพันที่ลึกซึ้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนและกัมพูชาสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มทวีการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง2ฝ่ายเติมอีกซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการสร้างคู่ห่วมสตากรรมจีนกัมพูชาในทุกสภาพการยุคใหม่บนพื้นฐานที่2ฝ่ายเคารพอธิปไตยไว้เนื้อเสื้อใจกันและร่วมมือกันแบบต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลารายการกวางซีที่สวยงามก็ใกล้จะหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้เวลาหมดแล้วมโนรีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนเพื่อนวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: วันนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทร
1: ์ทุกครั้งที่พวกเขามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 นและพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00 น
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุกาเดนซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store กดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี้
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงอาหารเป็นสิ่งที่ห่างไกลของคนเฮาต้องการและขาดบ่ได้เพื่อการมีชีวิตและการเจริญเติบโตของห่างกายอาหารที่ดีเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสามารถส่อมแซมความบกพร่องและควบคุมขบวนการต่างๆของห่างกายอาหารที่เฮากินสนิทใดหนึ่งจะบ่สามารถตอบสนองสารอาหารที่จำเป็นของห่างกายได้ทั้งหมดเพราะห่างกายต้องการสารอาหารหลายชนิดบรรดาสารเหล่านั้นก็มีหน้าที่และบทบาทต่อกับห่างกายที่แตกต่างกันสารอาหารนั้นพวกเขาสามารถแยกออกเป็น2ประเภทคือสารอาหารและจุลสารอาหารซึ่งห่างกายต้องการและขาดบ่ได้หากทานสนใจอยากจะฮู้สารอาหารเหล่านี้มีบทบาทแนวใดต่อกับห่างกายของคนเฮานั่นการสนทนาต่อไปนี้คงเป็นคำตอบที่ดีแก่ทานได
3: ้อ้าวสอนมาแต่เมื่อไหร่คือบ่บอกบ่กล่าวแดอุ้ยดีเลยดีเลยมีเรื่องสิถาม
4: โตสิถามเฮาเรื่องใด
3: คือว่าอาทิตย์ก่อนมีพนักงานมาแต่ในเมืองมาโฆษณาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและอาหารการกินเพิ่นว่าคนลาวเด็กน้อยลาวมีปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับสุขภาพย้อนขาดสารอาหารแม่นแท้ว่ะนี
4: ่ก็แม่นละบ่ปัจจุบันอยู่ลาวมีเด็กน้อยอายุต่ำกว่า5ปีหลายกว่า40ซนห้อยขาดสารอาหารซ้ำเฮือพากันเป็นคนเตี้ยเมื่อเทียบไซเกณฑ์อายุของพวกเขาซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการขาดโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องและยังมีเด็กน้อยอายุต่ำกว่า2ปีหลายกว่า60ส่วนห้อยเป็นพยาธิเลือดจางย้อนขาดธาตุเหล็ก
3: โอ้แปลกเนาะสาวเห็นนะโดยเฉพาะอยู่บ้านเฮานี่นะก็คือว่าบ่ได้ทุกข์ยากขาดเขินเพราะปานใดใดมาหาเพิ่นมากวดสุขภาพว่าซั่นผัดว่าไทบ้านเฮาหั่นน่ะโดยเฉพาะเด็กน้อยผัดว่ามีคนขาดสารอาหารอยู่หลานตู้สูข้างเฮือนโตหั่นน่ะกับผู้นึงเด้หั่น
4: ก็คงแม่นคือว่าหั่นล่ะแต่ถ้าอยากฮู้ว่าขาดแท้หรือบ่ก็ต้องไปกวดสุขภาพคักแน่การขาดสารอาหารนี่มันเกิดจากการกินอาหารที่บ่สมส่วนกินแต่แนวมักแต่ว่าอาหารทุกอย่างมันก็มีส่วนสำคัญต่อร่างกายของคนเฮาคือกัน
3: เอาสิซะแล้วได้หมู่กับมะยามฮอดเฮือนเฮาล่ะก็พยายามเว้าให้เฮาฟังได้ดูหั่นบ่ต้องว่าแบบยืดยาวเด้อเพราะว่าคนบ้านนอกคือเฮาอีนะคงจะเจอยาก
4: โอ้ยเว้าหยังกะโพดหมู่กระไดก่อนอื่นเฮาต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารนั้นมันแม่นหยัง
3: อ้าวก็เนียวกินหั่นล่ะเนาะ
4: เอาจังซี่ซะอาหารเว้าง่ายๆก็คือวัตถุใดหนึ่งที่คนเฮากินได้ดื่มได้เพื่อการมีชีวิตและมีสุขภาพที่ดีเพื่อเฮ็ดให้ห่างกายและมันสมองมีการเจริญเติบโตซึ่งอาหารนี้ตามหลักวิชาการแล้วเพิ่นจัดออกเป็น3หมวด
3: เอาสิซะหมู่เว้าแบบสั้นๆแต่ให้เฮานี่นะจื้อง่ายบอกมาโลดว่าสารอาหารที่ห่างกายเฮาต้องการนี่นะมันมีอยู่น้ำอย่างแน่และที่เฮากินทุกมื้อนี้โดยเฉพาะแยกให้เฮาฟังได้ดูหั่น อันที่ว่าอาหาร3หมวดนี้นะ
4: อาหาร3หมวดมันหมายถึงหมวดอาหารที่ให้พลังงานหมวดอาหารที่เสริมสร้างซ่อมแซมร่างกายและหมวดอาหารที่ให้ร่างกายของเฮานี่แข็งแรงและสดชื่นแจ่มใส
3: อุ๊ยบอกได้บ่ว่าอาหาร3หมวดนี้นะแต่ละหมวดมันมีอีหยังแด
4: ก็ได้ฟังเด้อหมวดอาหารที่ให้พลังงานจัดเป็นอาหารที่ให้ธาตุแป้งมันประกอบด้วยข้าวถั่วสาลีมันด่างมันแก้วมันต้นน้ำมันที่ใส้ขั่วใส้จืดนี่ล่ะ
3: โอ้คันว่าเนี่ยนี่อยู่บ้านเฮานี่ก็มีบ่อึดบ่อยากซั่นตัวนี้นะ
4: แม่แล้วบ้านพวกเฮานี่บ่อึดอาหารเหล่านี้น่ะเป็นธาตุแป้งนี่นะมันให้พลังงานเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่อบอุ่นและมีหน้าที่ในการเสริมสร้างให้ร่างกายนี้เจริญเติบโตและยังช่วยซ่อมแซมสีวะต่างๆในร่างกายจากการที่เราเจ็บป่วย
3: ส่วนอาหารเสริมสร้างซ่อมแซมร่างกายที่หมู่เว้ามานั่นนะมีอย่างแน่และอยู่บ้านเฮานี่ก็มีบ
4: ่มีแท้อาหารหมวดนี้ได้แก่ซีนไข่ไก่เป็ดกุ้งหอยปูปลาตลอดฮอดพืชประเภทหมากถั่วต่างก็ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพอมันให้สารอาหารประเภทโปรตีนแก่คนเฮาสำหรับโปรตีนนี่มันมีหน้าที่ในการสร้างจุลังสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายโปรตีนต่างๆนี่นะมันยังสามารถเป็นแรงในการสร้างพลังงานแก่ร่างกายได้เติมอีก
3: แล้วหมวดอาหารที่ในร่างกายมีความแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสนั้นมันมีอีหยังแดล่ะ
4: สำหรับหมวดอาหารนี้ยิ่งมีหลายอยู่ในบ้านเฮาพอมันได้แก่พวกผักหมากไม้เป็นต้น
3: สั้นผักกาดผักบัวหัวหอมนี่ก็แม่นละติ
4: แม่นละบ่บ่ว่าจะเป็นหมากอึหมากโตนหมากฮุงหมากมี่หมากพร้าวหมากกล้วยหมากปีทุกอย่างประเภทผักและหมากไม้ตามฤดูกาลนี่ล่ะในบ้านเฮานี่มีอยู่ดอกอาหารนี่เนี่ยมันจะซอยสนองสารอาหารประเภทวิตามินเกลือแร่ธาตุต่างๆแก่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายแต่อย่าลืมว่า3หมวดอาหารที่ว่ามานี่เฮานี่จะเลือกกินเพียงแต่หมวดใดหมวดหนึ่งนี่บ่ได้หมายความว่าทุกคาบข้าวเฮาต้องมีอาหารที่นอนอยู่ใน3หมวดนี้บ่ดังนั้นก็จะเห็นร่างกายของเฮานี่นะขาดสารอาหารได้

0: ที่ผ่านไปนั้นแม่นการสนทนากันระหว่างนั่งสอนกับสายพินเกี่ยวกับอาหารการกินที่มีคุณประโยชน์ต่อห่างกายของคนเฮาโดยเฉพาะวัยหนุ่มวัยเจริญพันธุ์ซึ่งพวกเฮาควรฮู้และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้เข้าใจแจ้งเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารนั้นเฮามาฟังการล้มกันของนางสายพินและนางสอนได้ตื่มอีกต่อไปนี
1: ้มื้อนี้เฮาได้ยินเพิ่นเว้าเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารฟังไปฟังมาเฮาก็สิงงๆไหนบ่แน่ใจว่ามันแม่นอันเดียวกันบ่หรือว่าคนละอย่างนี
2: ่หลายคนก็สิงงๆคือกันหั่นล่ะแต่อยากแนะนําว่าอาหารแม่นสิ่งที่เฮากินหรือดื่มเข้าไปอยู่ในห่างกายแต่ละอย่างหั่นน่ะอาจจะมีสารอาหารหลายๆชนิดรวมกันอยู่ตัวอย่างซีนสัตว์มันมีพวกโปรตีนธาตุเหล็กธาตุสังกะสีวิตามินเบและอื่นๆซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนแต่มีความสําคัญต่อห่างกายของคนเฮา
1: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าอาหารที่เฮากินนั้นมันเพียงพอกับความต้องการในเมื่อบางคนกินจนจกคอหักแบบไปกวดแพทย์แพทย์บอกว่าขาดสารอาหารอุ้ยเฮาละงึดหลายได้นี่
2: แม่นอยู่ว่าเฮานี่นากินหลายแต่มันพัดเป็นเพียงอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วห่างกายเฮานี่นาต้องการสารอาหารหลายชนิดหรือว่าหลายกว่าที่เฮากินลงไปสารอาหารบางชนิดห่างกายต้องการเพียงน้อยเดียวแต่มันขาดบ่ได้ในภาษาแพทย์เพิ่นว่าว่าจุลสารอาหารคืออาหารที่ห่างกายของพวกเฮานี่นะต้องการหน่อยเดียวตัวอย่างธาตุไอโอดีนแต่บ่หมายความว่ากินบาทเดียวละพอเพราะห่างกายของเฮาต้องการปริมาณที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
1: อันพวกน้ำมันหรือไขมันนี่มันมีประโยชน์อยู่อ่ะเพราะว่าผ่านมาได้ยินแต่คนว่าว่าระวังในกินน้ำมันหลายแล้วสิตุ้ย
2: อันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ต้องเข้าใจว่าไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ก็ดีจากพืชก็ดีมันก็มีผลประโยชน์อยู่หลาย
1: ลองยกตัวอย่างให้เฮาฟังดูหั่นสั้นบ่ฮู้ว่ามันดีแนวใดได
2: ๋ไขมันนี่

0: ็เป็นสารอาหารอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแรงพลังงานและการเจริญเติบโตของร่างกายคือกันนอกจากนั้นมันยังซอยดูดซึมวิตามินบางชนิดแก่ร่างกายโดยเฉพาะแม่นวิตามินอาถ้าว่าบ่มีไขมันวิตามินนี้ก็บ่สามารถดูดซึมได้แต่ร่างกายคนเฮานี่พัดต้องการ
1: เฮาน่ะได้ยินแม่เฮาเว้าว่าหลานชายเฮาหั่นน่ะได้ไปตัดเว้นตาขยายมาใส่ว่าซั่นเพราะว่าตาบ่เห็นฮู้เพิ่นว่าให้พยายามกินวิตามินอาหั่นให้หลายๆว่าซั่น
0: วิตามินอาบ่เฉพาะแต่รักษาสายตาแต่มันยังมีคุณประโยชน์หลายอย่างอีกเช่นซอยเฮ็ดให้ระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติต้านการซึมเสื้อเฮ็ดให้จุลังกระเพาะลำไส้และปอดให้แข็งแรงซึ่งวิตามินอานี้มันจะอยู่กับเครื่องในซาเซนตับหมากไข่หลังไข่นมและพวกผักใบสีเขียวเช่นผักกาดนะ
1: เครื่องในซัดนี่มีสารอาหารหลายอย่างบ
0: ่มีหลายคือกันเช่นธาตุเหล็กมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดงธาตุสังกะสีมีหน้าที่ในการควบคุมระบบเจริญพันธุ์เฮ็ดเวียกเป็นปกติหรือช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายของคนเฮา
1: อาหารที่กินมีสารอาหารหลายเกินที่คิดเนาะ
0: ก็แม่แล้วนอกนี้ร่างกายคนเฮานี่ยังต้องการธาตุไอโอดีนซึ่งมีอยู่ในเกลือและอาหารทะเลซึ่งสําคัญหลายพอมันมีบทบาทในการพัฒนาระบบประสาทหรือสมองของคนเฮานับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กในท้องแม่พุ่นแหละ
1: ป่านั่นพุ่นน่ะ
0: ก็แท้จําพวกวิตามินเบรวมก็คือกันมันจะช่วยร่างกายของคนเฮานี่นำไส้สารอาหารที่เฮากินลงไปนั้นได้ปกติดีซึ่งหลายคนบ่ฮู้ดอกว่าวิตามินชนิดนี้มันมีอยู่ในประเภทถั่วน้ำมันหรือแม้แต่สิ้นสัตว
1: ์ห่วยคันโตบ่เว้าสู่ฟังนี่ก็บ่ฮู้แท้ก็ฮู้แต่ว่าคันอยากสดชื่นให้กินมักส้มเขาว่ามันได้วิตามินเซว่าซั่น
0: ก็แม่นอยู่แต่ว่าวิตามินเซมันก็บ่มีคุณประโยชน์เพียงแต่เท่านั้นมันยังมีคุณประโยชน์ในการทำลายสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าสารพิษเฮ็ดให้บาดแผลของเฮานี่เซาไว้และมันยังซอยให้ธาตุเล็กนี่นะดูดซึมเข้าไปในร่างกายนี่ไวขึ้น

ทานที่หักแพงอาหารแม่นมีความสำคัญหลายในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเฮาแต่ทานอย่าลืมว่าการกินอาหารตามใจมากเพียงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นแม่นบ่เป็นผลดีต่อกับการเจริญเติบโตของมันสมองและร่างกายบ่เพียงเท่านั้นอาจเฮ็ดให้เฮานั้นเป็นคนที่ขาดสารอาหารซึ่งเป็นผลกระทบต่อกับความแข็งแรงของร่างกายสำหรับเด็กน้อยการขาดสารอาหารยังเป็นสาเหตุต้นต่อเฮ็ดให้เด็กเตี้ยการขยายตัวของมันสมองต่ำและซักซ่า

0: ะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสกระดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตว์ลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ที่สนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญผ่านฟังข่าวต้นสุโมง5ปีผ่านมาบรรดาห้องว่าการและห้องการในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ประสานงานตามสายตั้งการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีซึ่งแสดงออกในระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งโตบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการฉีดซีนำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับทราบและออกนิติกรรมหั่นเป็นแผนงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีคือแต่ปี2026-2030โตกองประชุมเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดินมณีท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่งแสงรายงานผ่านกองประชุมส่งแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้เติมว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการเด้าใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นชี้นำของขันเทิงต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สบายดีท่านผู้ฟังและเพื่อนมิตรรายการทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. นั่นเองผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือสามารถฟังได้ผ่านทาง www.lnr.org.lan นั่นเองถ้าว่าท่านใดที่ว่าอยู่ทางภาคไหนแน่ภาคใต้ภาคเหนือสัญญาณบ่ดีบ่อาจจะของค้าก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052นั่นเองติดตามในเมืองเวลานี้ในตอนเช้าแบบนี้พากันกินข้าวกินน้ำกันหรือยังพากันเฮ็ดหยังอยู่เดินทางไปไสแน่หรือว่าขับขี่รถอยู่ก็แล้วแต่ขอให้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยมีสติในการขับขี่เดินทางใกล้ทางไกลก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยถ้าว่า

พื่อว่าจะได้เพิ่มพลังงานเฮ็ดให้ห่างไกลของเฮามีความสดชื่นหรือว่ามีพลังแห่งงานที่ดีขึ้นจังใดก็ขอฝากเป็นแห่งใจเป็นกำลังใจผ่านทางรายการซีซั่นเสียงเพลงที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระหน้าหูบ่ว่าจะเป็นเสียงเพลงม่วนๆมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังเนาะมีรายการบ่ว่าท่านจะฟังอยู่ไสก็แล้วแต่หรือว่าเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่ชีวิตคนเฮาขอให้มีความสุขขอให้มีแต่สิ่งเบิกบานมวลซื่นคือกับเสียงดนตรีที่ทางสายฝนจะมอบให้ต่อไปแล้วจึงกลับมาสู่ระยะที่2ของทางรายการ

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

กับข่าวมาซวยอ่ะที่2ของทางรายการท่านผู้ฟังเป็นแนวใดเสียงเพลงที่มาฝากต้อนการวันม่วนที่ว่าให้ได้ฟังกันนั้นก็หวังว่าจะถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยระยะนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นฤดูฝนแล้วเนาะหลายคนก็อาจจะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันแน่บ่ว่าจะเฮ็ดหยังก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงเว้าถึงการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาท่านผู้ฟังเป็นระยะฝนแล้วสำคัญที่สุดของชาวนาก็ต้องได้อาศัยจากน้ำฝนเนาะจากธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าฝนตกลงมาเพื่อให้ได้ผลผลิตดีลดพรจากความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีอากาศที่ว่าแปรปรวนบางเขตที่ว่าอาจจะบ่มีน้ำเพียงพอในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนานี่ก็ยังดำนาบ่ทันได้เทื่อเนาะฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกวดเซกคันนาบ่แบ่งคันนาให้แข็งแห้งและก็สูงพอดีเก็บกักน้ำในฤดูฝนนั่นนะให้นาได้เพียงพอเฮ็ดทางระบายน้ำอีกเนาะบ่ว่าจะเป็นเฮ็ดบ่อน้ำรุ่นเพื่อระบายน้ำออกเมื่อมีฝนตกนักติดต่อกันหลายวันป้องกันที่ว่าบ่ให้ต้นข้าวนะถึกจมน้ำหรือว่าถึกน้ำท่วมตายนั่นเองการรักษาระดับน้ำนี่ก็สำคัญหลายเนาะในระยะที่ดำน้ำไม่ๆขังน้ำไว้ประมาณ 3-5 ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวได้ตั้งตัวแล้วก็ระยะที่ว่าข้าวแตกโกมาก็ได้รักษาน้ำไว้ประมาณ 5-10 ชั่วโมงเป็นบทท่านผู้ฟังหากว่าผู้ใดที่ว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนากันอยู่ก็ต้องได้เฝ้าระวังกับปัญหาสำคัญก็คือศัตรูพืชหรือว่าพยาธิแหละความซุ่มซื่นมีสูงในฤดูฝนเฮ็ดไร่เกิดพยาธิที่ว่าได้ง่ายพยาธิใบไม้โบพยาธิอันเข่าเน่าศัตรูพืชที่ต้องระวังก็เป็นพวกหอยเซอรี่เป็นต้นเนาะตัวหนูก็ต้องได้มีวิธีป้องกันน้ำกันแล้วก็หลายทานหลายคนก็อาจจะเลือกเทคนิคหรือว่าเทคนิคในเลือกการพันธุ์ข้าวค่ะเนี่ยให้เหมาะสมในการที่ว่าจะปลูกให้เหมาะตามฤดูกาลนั่นเองการเลือกพันธุ์ข้าวที่ว่าทุนแรกนี่นะก็สำคัญคือการเนาะหากว่าฝนตกบ่เพียงพอถ้าว่าพื้นที่เป็นนาโน้นหรือฝนตกน้อยเป็นประจำก็ควรเลือกใช้ข้าวพันธุ์เบาเพื่ออายุที่ว่าเก็บเกี่ยวไว้หรือว่าพันธุ์ข้าวที่ว่าทนแรงข้าวไฮโบหรือว่าข้าวพันธุ์ที่ว่าเป็นฮากลึกนั่นแหละท่านผู้ฟังอันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากต้อนกันหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าข่าวสารที่ดีๆที่นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าระยะนี้ไปหาฟังเสียงเพลงกันเติมอีกก่อนจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่3ของทางรายการนั่นเอง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

รายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 ถึง 10:00 นั่นเองบ่ว่าท่านจะอยู่ไสอยู่ใกล้อยู่ไกลก็สามารถมุ่นขึ้นมาฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองหรือว่า www.lnr.org.la หรือว่าสามารถฟังอยู่ในมือถือของท่านก็ได้เนาะเพียงแต่ท่านเข้าไป Play Store หรือว่า App Store แล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาเป็น Radio Garden และหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 94.3 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนั่นเองถึงว่าท่านใดที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่อาจจะเมื่อยอยู่เฮ็ดไทเฮ็ดนาก็แล้วแต่หรือว่าเฮียนอยู่ก็แล้วแต่ขับขี่รถก็แล้วแต่เนาะท่านผู้ฟังเนาะจังใดแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจเติมกำลังใจให้ตัวเองนึกถึงเหตุผลที่เฮาเริ่มต้นเพื่อคนที่เฮาฮักพยายามเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองมักฮักบ่ว่าจะเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่คำนึงถึงตนเองครอบครัวเพื่ออนาคตเพื่อแห่งที่เฮาเสียไปนำมือนี่คือเม็ดพันธุ์ที่เฮาหว่านไว้เพื่อรอท่าเก็บเกี่ยวถึงความสำเร็จในมื้อหน้าการเฮียนฮู้ที่จะพักบ่แม่นว่าเป็นการยอมแพ้ถ้าหากว่ามันเมื่อยหลายการพักผ่อนฟังเพลงม่วนๆกินน้ำเย็นๆหรือว่ากินหมากไม้บ่หรือว่าสิไปยืนรับลมธรรมชาติจัก10นาที15นาทีก็บ่แม่นเรื่องผิดพลาดประการใดเนาะการพักก็เป็นการเติมน้ํามันให้ชีวิตนั่นแหละท่านผู้ฟังเพื่อให้เฮามีแรงย่างต่อบ่แม่นการถอยหลังก็คือส่งเสริมตัวเองในทุกๆความก้าวหน้าบ่จําเป็นต้องย่อท้อตัวเองเฮาต้องมีเป้าหมายจึงคอยมีทุกอุปสรรคบ่ว่าในแต่ละมื้อจะพบเจออย่างมากก็แล้วแต่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกน้อยหรือว่าเฮ็ดเวียกหลายเวียกใหญ่มันก็คือความแข็งแกร่งของตัวเฮาแล้วเว้ากับตัวเองทุกๆเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้มื้อนี้เฮาได้พยายามเต็มที่แล้วเฮาเฮ็ดดีหลายแล้วเบิ่งให้เห็นคุณค่าในชีวิตของเฮาในทุกๆมื้อเวียกที่เฮาเฮ็ดล้วนแต่มีความหมายและมีคุณค่าในตัวเองบ่ว่าท่านเฮ็ดอาชีพใดเฮ็ดค้าขายเฮ็ดเวียกงานใดในห้องแอร์ก็แล้วแต่หรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานเอกชนพนักงานรัฐแล้วก็เป็นชาวนาบ่ต้นทุนแต่ละคนอาจจะบ่คือกันบางคนอาจจะอยู่ตากแดดฮ้อนเมื่อยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เฮาจะได้มาจากสิ่งที่เฮาเฮ็ดนั้นก็คือผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าระยะนี้ฟังเพลงกันเติมอีกจักหน่อยจึงกลับเข้ามาระยะสุดท้ายของทางรายการกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วท่านผู้ฟังฟังเพลงมันม่วนไปน้ำกันเนาะเปิดเพลงให้ฟังมันม่วนกินกาแฟไปน้ำบ่หรือว่าอ่านหนังสืออยู่ก็ฟังเพลงไปน้ำได้ฟังเสียงโคซกใส่ฝนมาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังกันแบบนี้บางทานอาจขับขี่รถอยู่ไปทางใต้ทางเหนือบ่ว่าจะไปทางไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮ็ดอย่างอยู่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความสบายใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเมื่อทุกๆคนเด้อพักผ่อนกันแบบนี้อาจจะพากันนั่งฟังเพลงกินกาแฟหรือว่าโอ้ลมสนทนากันเพื่อความเบิกบานม่วนซื่นบ่ให้คลายเครียดเพื่อความคลายเครียดเนาะบ่แม่นว่าบ่ให้คลายเครียดเพื่อเป็นการที่ว่าบ่เหงามาฟังเสียงสายฝนเป็นน้ำที่ว่าได้เว้าได้ว่าให้ท่านผู้ฟังแหละได้ฟังน้ำกันให้มิตรรายการทุกท่านได้มาฟังรายการสีสันเสียงเพลงนั่นเอง

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ทุกทางระยะนี้ก็เป็นระยะฝนแล้วจะไปใส่มาใส่ก็ขอให้ระมัดระวังในการสัญจรไปมาการเดินทางระยะฝนนี้ก็ขอให้มีความเกียมพร้อมมีสติระมัดระวังในการเดินทางบ่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ก็แล้วแต่ขอให้ทุกทานนั้นจงเดินทางด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพมาสุริยาสุดท้ายกันแล้วบ่อยากจากลาก็จำเป็นเพราะว่าเบิ่งเวลานาทีนี้ก็ยับเจ้าโมเข้ามาพอดีเอาเป็นว่าเอาไว้หาฟังการโอกาสหน้ามาพบพ่อกันโมงเก้าเวลาเดิมเวลา9โมงหา10โมงเป็นประจำสายฝนต้นน้ำเองเนาะกับรายการสีสันเสียงเพลงสำหรับรายการสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านทุกมีแต่ความสุขเบิกบานมนต์ซืนสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะบรรดาตาแสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินและน้ำใช้และการพัฒนาตัวเมืองตามแผนผังตาแสงและบ้านโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต้นหน้าจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการน้ำประปาที่มีทุนแล้วโดยเฉพาะทุน ODA การลงทุนปกติของรัฐและรัฐวิสาหกิจน้ำประปาการลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP พร้อมนั้นจะเร่งสุ่มใส่แก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียบ่เป็นเศรษฐกิจให้ลดหน่อยถอยลงท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนอยู่บรรดาตัวเมืองตาแสงและเขตจุดสุ่มการพัฒนาโดยจะระดมขอทุน ODA จากบรรดากลุ่มความพัฒนาเป็นต้นธนาคารโลก ADB AIIB และกลุ่มความพัฒนาอื่นๆรวมทั้งทุนของรัฐบาลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา

0: อ่าเสียวงกงกงกทั้งงกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แม่นควมมาแหละเสียวแม่นแม่นคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแฮงน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าว่าอะไรเอายกยกยก
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเอาเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนำมันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเอาจำนี่ก็สิผิดโวยวายมันหยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันไ
0: หนอ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลงทั้งเสียเวลาลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันอีกแล้วในรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น.ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับออกอากาศทั้ง AM เวลาก็แม่น 18:30 น. 59 น.ซึ่งพวกเขากับพร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะก็แม่นบัญหาเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าทุกคนอยู่ในสังคมต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันในการสกัดกั้นบัญหาสิ่งมึนเมาเหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเขามีความสงบความปลอดภัยนั่นเองทำอิฐในละการนี้แม้พวกเขาจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมื้อนี้จะนำเสนอศาลประชาชนเขต2แขวงอุดมไซตัดสินคดีฆ่าคายใบกระท่อมที่เป็นสารเสพติดการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ละภาคส่วนทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าซึ่งมันได้แสดงให้เห็นเมื่อบ่ดลผ่านมานี้คณะศาลอาญาศาลประชาชนเขตส่งแขวงอุดมไซได้นำเอาคดีอาญาเลขที่005ทับคตอลงวันที่8มิถุนาที่ผ่านมามาพิจารณาระวังหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนเขตส่งแขวงอุดมไซผู้เป็นโจทย์เท่าบุญทวีอินทะปัญญาอายุ30ปีสัญชาติลาวสนเผ่าลาวประชาชนบ้านจันไตเมืองหุนแขวงอุดมไซผู้เป็นจำเลยถูกหาว่ามีการขายเครื่องบริโภคหรือยาปัวพยาธิประเภทยาดีไอและใบกระท่อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่และการรับสารภาพของจำเลยอยู่ในที่ประชุมศาลแล้วได้ให้การว่าในวันที่16 มีนา 2026จำเลยได้ติดต่อซื้อขายใบกระท่อมและยาดีไอนำผู้ซ้ายบ่ฮู้ซื่อและอยู่ทาง Facebook จำนวน4กิโลยาดีไอ58กล่องราคา3ล้านกีบในราคาการติดหนี้เมื่อขายหมดแล้วจึงสำระเงินตามหลังโดยฝากมาตามทางรถขนส่งโดยสารฮอดเวลาประมาณ15 โมงของวันที่16 มีนา 2016จำเลยจึงได้ไปหับเอาเครื่องอยู่คิวรถโดยสารบ้านดอนแก้วเมืองหุนแล้วนำมาสุกเสืองไว้ยุตูบส่วนนงป่าของจำเลยอยู่บ้านจันไตต่อมาจำเลยได้แบ่งออกเป็นสองสุดเพื่อขายให้กับสาวหนุ่มอยู่ภายในบ้านผ่านมาได้ขายไปแล้วสองสุดรวมเป็นเงินส่งแสนกีบยังเหลือ3กิโลกว่าและยาดีไอจำนวน56กล่องมาฮอดวันที่19 มีนา 2026จึงถูกเจ้าหน้าที่กักตัวมาดำเนินคดีจำเลยรับสารภาพว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาแท้แสดงออกด้วยการติดต่อซื้อขายผ่านทาง Facebookเพื่อเอามาแบ่งขายเอากำไรจำเลยฮู้ได้ถึงผลสะท้อนของการกระทำของตนเองและฮู้ดีว่าการกระทำของจำเลยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจำเลยเป็นบุคคลที่มีสติสัมปสัญญะสมบูรณ์ดีและถึงเกษียณอายุทางอาญาครบถ้วนโตกับการกระทำของจำเลยแม่นครบ4องค์ประกอบการกระทำผิดทางอาญาโดยอิงตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017มาตรา275วรรค2ได้ระบุไว้ว่าในกรณีการกระทำผิดนั้นหากเป็นการกระทำผิดโดยเจตนาหรือก่อความเสียหายอย่างหลงหลาย
จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา3ปีและจะถูกปรับใหม่แต่5ล้านหา10ล้านกีบและยิงตามบทบันทึกของกองประชุมห่วมระวังองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและภาคส่วนเกี่ยวข้องสบับเลขที่028ทับโอโยโกโซกอโยลงวันที่18พฤศจิกายน2024ได้เอกภาพกันว่าเมื่อผลการพิสูจน์ใบกระท่อมน้ำกระท่อมหรือสารละเหยปุ่มเป้าอัดแก๊สยาสูบไฟฟ้าซีซ่าหรือว่าบาลากูหากบ่บรรจุสารเสพติดประเภทใดแม่นให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อจำเลยในสถานการผลิตการขายเครื่องบริโภคหรือยาปิ่นปัวพยาธิเครื่องสำอางที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นตามมาตรา275วรรค2ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017อิงตามใบยั่งยืนผลของการพิสูจน์วิจัยยาเสพติดของกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซฉบับเลขที่2924ทับปกสอโซลงวันที่23เมษายน2026ว่าใบกระท่อมแมนบรรจุสารเสพติดในหมวดไมตาจินินและฉบับเลขที่2925ทับปกสอโซลงวันที่23เมษายน2026ว่ายาดีไอเดทิซินแม่นพบธาตุอื่นๆในหมวดเตทาดิแคนผ่านการกวดค้นบรรดาข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ในสำนวนคดีและอิงตามผลของการไต่สวนในที่ประชุมอย่างละเอียดทีถ้วนแล้วดังนั้นคณะศาลอาญาขั้นต้นของศาลประชาชนเขต2แขวงอุดมไซจึงได้ตัดสินต่อหน้าประชาชนในสถานอาญาเป็นขั้นต้นโดยส่องหน้าโจทและจำเลยบอกว่าถ้าบุญทวีอินทปัญญาจำเลยมีความผิดทั้งอาญาในสถานโทสนุโทษข้อหาการขายเครื่องบริโภคหรือยาปัวพยาธิประเภทยาดีไอเดทิปซินและใบกระท่อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพลงโทษตัดอิสรภาพเท่าบุญทวีอินทปัญญาจำเลย3เดือน5วันและปรับใหม่เงิน5ล้านกีบหิบใบกระท่อมน้ำหนักเกือบ4กิโลและยาดีไอเดทิปซินจำนวน56กองมาทำลายทิมหิบเงินที่ได้จากการขายใบกระท่อมส่งแสนกีบมาเป็นของหลัดหิบโทรศัพท์มือถือเครื่องและของจำเลยมาเป็นของหลัดการค้าขายจำหน่ายและดื่มน้ำกระท่อมแม้นมีความผิดทั้งอาญาทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวดังนั้นจึงเฮียงห้องมายังสังคมทุกสั้นคนให้พร้อมใจกันศึกษาอบรมลูกหลานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายจำหน่ายหรือดื่มกินให้หยุดเศร้าแล้วหันมาประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเพื่อเฮ็ดให้สังคมเฮามีความสงบสุขนั่นเองอันนั้นก็แม่นศาลประชาชนเขต2แขวงอุดมไซตัดสินคดีค้าขายใบกระท่อมที่มีสารเสพติด

0: ยโอ้ยเจ็บเดเจ็บหัวเจ็บแขนโอ้ยแม่ลูกอยู่ไส
1: ลูกอยู่ห้องหมอยันแหน่งแห้งหลายจักหน่อยลูกสิเจ็บหนา
0: แม่ลูกเป็นหยังนี
1: ่ลูกจือบ่ได้หวาลูกเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าย้อนเมาเหล้าร
2: ู้สึกโตแล้ววะเจ้าเป็นอะไร
0: ท่านหมอข้าคอยเบื้องซ้ายบ่ฮู้สึกหยังเจ็บหัวเจ็บแขนแห้งได้นี
2: ่อดเอาจักหน่อยก็สาวดอกค่อยคอลมนำพี่น้องของลาวแดมาพี่เด้อเจ้าแม่นไผ
1: ท่านหมอค่อยมันแม่ลาวนะ
2: ลูกเจ้าบ่เป็นหยังหลายดอกเพียงแต่ข้าเบื้องซ้ายนิ่งบ่ได้แต่มีความเสี่ยงเป็นอัมพาตถึง 90% ได
1: ้ลูกแม่
2: แต่พวกเราก็จะพยายามปินปัวจนสุดความสามารถถ้าหากว่าโชคดีอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติย้อนว่ามีลายสาเหตุฉะนั้นพวกเราจึงบอกให้เจ้าฮู้ไว้ก่อน
1: ลูกแม่ลูกแม่จะสวยเจ้าได้แนวใดลูกเอ๋ยจักมันโชคหายแท้ๆหนอถ้าลูกบ่ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับรถมันก็บ่เป็นแบบนี้แล้วแม่จะบอกลูกว่าแนวใดดี
3: เหล้าย้ำดื่มอาจมีมวลซื่นแต่ย้ำฟื้นทานอาจมดหวังด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
5: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
4: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
6: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
7: เอามาความแหงความใจกัน
8: ปกปักรักษา
9: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
10: ไว้ให้ลูกหลานได้หา
11: คนมาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
6: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนะแม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
1: ้โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพ้อมหน้าพ้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้โถถ้าว่าเรื่องนี้มายามใดข่อยแห้งอดคือคนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายอย่าทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังจัดการปัญหายาเสพติดโดยมาตรการศักดิ์สิทธิ์ในวันที่26มิถุนาที่ผ่านมาแม่นวันสากลเพื่อต้านยาเสพติดซึ่งสลองกันเป็นปี39แล้วซึ่งวันสำคัญดังกล่าวสาวโลกยังสืบต่อระลึกจนถึงวันนี้ซึ่งพวกเราจะนำเอาข่าวต่างประเทศเพื่อให้ทานมาฮู้เกี่ยวกับบทเรียนแล้วนำใส่อย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขตัวจริงในขบวนการปราบปรามยาเสพติดอยู่บ้านเราสำหรับสหภาพอื่นโลกในเดือนมิถุนาปี2024สหภาพเอิร์ลบหรือ EU ได้รับฮ้องเอาข้อริเริ่มใหม่ในการสร้างเครือข่ายปราบปรามยาเสพติดใหม่ที่มีความเข้มแข็งกว่าเดิมในเมื่อก่อนสหภาพเอิร์ลบได้สร้างตั้งวันองค์การติดตามควบคุมยาเสพติดในปี1993เอิ้นว่าองค์การติดตามกวดกายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ถือขอห้ายจากยาเสพติดส่วนเครือข่ายใหม่ที่สร้างขึ้นเปลี่ยนแทนหน่วยงานเก่าเอิ้นว่า EUEA แปลว่าองค์การยาเสพติด EU ซึ่งเฮ็ดหน้าที่ต้านยาเสพติดสิ่งที่แตกต่างจากองค์การเก่านั่นก็ EUDAเน้นการประสานงานร่วมมือกับบรรดาประเทศที่เป็นประตูขนถ่ายยาเสพติดเข้าสู่สหภาพเอิร์ลบยาเสพติดส่วนใหญ่ที่ทะลุเข้าไปเขต EU นั่นแม่นมาจากภาคพื้นอเมริกาใต้โดยผ่านประเทศเอกวาดอร์ดังนั้นภายใต้ขอบเขตสิทธิและนาทีขององค์การ EUDA จึงได้ลงนามร่วมมือกับทั้งการประเทศเอกวาดอร์เพื่อสกัดกั้นเส้นทางผ่านของขบวนการค้าขายยาเสพติดและสำหรับประเทศสิงคโปร์ข่าวที่ออกมาจากสิงคโปร์ในระยะใกล้ๆกับข่าวจากสหภาพเอิร์ลบนี่บอกว่ารัฐสภาสิงคโปร์ได้ย้ำคืนจุดยืนหักษาโทษประหารชีวิตสำหรับโทษค่าขายยาเสพติดถึงว่าเคยมีเสียงเรียกร้องให้พ้นผ่านโทษในคดีดังกล่าวโทษประหารชีวิตยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลที่สุดในการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดในปัจจุบันมีบางประเทศได้ลดพ้นโทษที่พัวพันกับกัญชามีบางประเทศก็ได้ยกเอากัญชาออกมาจากบัญชียาเสพติดประเภทห้ายแหงแต่สิงคโปร์นั้นยังรักษาสถานะของกัญชาเป็นยาเสพติดห้ายแหงคือกับยาเสพติดประเภทอื่นอยู่ในสิงคโปร์ภัยค่าขายเฮโรอีนที่มีน้ำหนัก15กรัมขึ้นไปแม่นจะต้องได้ใส่กรรมด้วยชีวิตสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ประมาณ6ปีทั้งการฟิลิปปินส์ได้กำหนดให้มีการสืบสวนเกี่ยวผลให้ของยาเสพติดให้นักเรียนระดับ
4: ห้องป .4 คือนักเรียนที่มีอายุประมาณ10ปีทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันบ่ให้ยาเสพติดแพร่ลามเข้าตามโรงเรียนในทั่วประเทศอันนั้นก็แม่นการจัดการบัญหายาเสพติดโดยมาตรการศักดิ์สิทธิ์
5: โอ้ยเจ็บเดเจ็บหัวเจ็บแขนโอ้ยแม่ลูกอยู่ไส
6: ลูกอยู่ห้องหมอยะเหน่งแฮงหลายจักหน่อยลูกสิเจ็บหนา
5: แม่ลูกเป็นหยังนี
6: ่ลูกจือบ่ได้หวาลูกเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าย้อนเมาเหล้าร
7: ู้สึกตัวแล้ววะเจ้าเป็นอะไร
5: ท่านหมอข้าคอยเบิ่งซ้ายบ่รู้สึกหยังเจ็บหัวเจ็บแขนแห้งได้นี
7: ่อดเอาจักหน่อยก็สาวดอกค่อยๆลมนำพี่น้องของลาวแดมาพี่เด้อเจ้าแม่นไผ
6: ท่านหมอค่อยมันแม่ลาวนะ
7: ลูกเจ้าบ่เป็นหยังหลายดอกเพียงแต่ค่าเบิ่งซ้ายนิ่งบ่ได้แต่มีความเสี่ยงเป็นอัมพาตถึง 90% ได
6: ้ลูกแม่
7: แต่พวกเราก็จะพยายามปิ้นปัวจนสุดความสามารถถ้าหากว่าโชคดีอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติย้อนว่ามีลายสาเหตุฉะนั้นพวกเราจึงบอกให้เจ้าฮู้ไว้ก่อน
6: ลูกแม่ลูกแม่สิช่วยเจ้าได้แนวใดลูกเอ้ยจักแม่นโชคร้ายแท้ๆหนอถ้าลูกบ่ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับรถมันก็บ่เป็นแบบนี้แล้วแม่จะบอกลูกว่าแนวใดดี
0: เหล้าย้ำดื่มอาจมีมวลซึนแต่ย้ำฟื้นทานอาจมดหวังด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วก็คงจะให้คติเตือนใจแก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเวลารายการก็เหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองพกลคําลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
8: คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: ตีราคาไอ้ผิดไปแล้วมารีไอ้บ่ได้สังเกตเห็นน้องเป็นเส้นนั้นเลยไอ้สังเกตเห็นว่าน้องคงจะมีปัญหาใดหนึ่งอยู่ในครอบครัวจนเกิดความบ่สบายใจจึงหาทางออกให้น้องด้วยการมาเที่ยวเส้นนี้นะแม่นบ่เนาะที่ไอ้สังเกตเห็นคือจังซั่นน่ะ
1: คือว่าน้อง
0: อย่าลำบากใจเลยมารีจึงใช้เงินที่จ่ายบ่หมดในตลอดสัปดาห์นี้เพื่อนำพาข้าเจ้าไปเที่ยวพักผ่อนคือน้องฮู้นี่แหละลำบากใจแม่นบ่ล่ะที่จะบอกให้อ้ายฮู้นำนะ
1: บ่มีหยังลำบากใจที่จะบอกให้อ้ายฮู้ดอกน้องเสื่อใจทุกๆคนที่เข้าหาน้องอย่างไม่จีจิตมิตรภาพอันดีน้องยอมรับว่าอ้ายเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมอีหลีล่ะ
0: แสดงว่าน้องมีเรื่องยุ่งยากอยู่ในครอบครัวแม่นบ่
1: แม่นแล้วล่ะไอ้สุบรรณน้องมีปัญหาที่ยุ่งยากใจหลายในครอบครัวพอดหลายได้บ่มีหยังนอกจากอัตราเงินเดือนของผัวลูกก็นับมือใหญ่และเฮียนห้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆการค่าที่น้องเฮ็ดนำโมมันก็บ่แน่นอนมันเป็นแบบบ่แน่นอนนั่นเองจึงรู้สึกหนักใจในเรื่องนี้ที่สุดเลยล่ะ
0: ก็น่าเห็นใจอยู่เนาะอ้ายก็เคยเป็นพนักงานคือกันได้อัตราเงินเดือนนั้นก็บ่แตกต่างหยังกับผ้าห่มผืนน้อยๆนี่แหละคันปกหัวผัดวิตตีนคันคุ้มตีนผัดวิตหัวอันนี้บ่แม่นอ้ายประมาทดอกมันพอจุจะนี่แหละดีแต่อ้ายได้รับมูลมรดกจากพ่อจากแม่ที่เสียไปแล้วจึงออกมาดำเนินธุรกิจการค้าทั้งภายในและต่างประเทศจึงถือว่าเหลือใส่เหลือใจพุ่น
1: น้องก็เคยเป็นพนักงานคือกันนั่นล่ะแต่ย้อนเป็นคืออ้ายเว้ามาจึงต้องลาออกมาเป็นประชาชนธรรมดาคิดว่าสิดีขึ้นทางด้านการค้าคือโมเบิ่งคือว่าสินสตาของน้องสิบ่ไปทางด้านนี้ล่ะบ่จึงเบิ่งคือว่าบ่งอกบ่เงยคือหมู่ครูจักเทือ
0: มันบ่เกี่ยวกับสินสตาเอียงดอกน้องมาลีน้องยังใหม่ซื่อๆนี่แหละการเป็นแม่ค้าที่บ่มีห้านซึ่งเขาเอิ้นแบบภาษาตลาดว่าการค้าที่บ่มีทะเบียนเส้นนี้นะมันต้องมีไหวพริบมีความกล้าและสร้างเว้าสร้างจาเป็นแม่ค้านี่นะจะเสงี่ยมเคียมคมตลอดเวลาบ่ได้ไดเพิ่นก็ยังว่าอันเด้มาลีออกไปเฮ็ดเชิกแม่นไปค้าออกไปเฮ็ดการค้าแม่นไปตัวมันต้องมีเขาทำนองที่ว่าใจกล้าหน้าด้านจึงจะได้เด
1: ้ยากหลายเนาะไอ้สุบรรณพ่อน้องบ่แม่นคนประเภทนั้นอยู่แล้วคันจะเปิดห้านเปิดหงก็บ่มีเทินบ่มีหอนคือเพิ่นฮอดเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าจะหันทิศชีวิตน้องหันไปทางใดกัน
0: อย่าคิดหยังให้หลายเกินไปเลยมาลีหากน้องตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเป็นแม่ค้าแม่ขายแท้อ้ายก็ยินดีที่จะช่วยเหลือน้องอย่างสุดขีดเลยอ้ายจะเป็นผู้ลงทุนให้น้องก่อนและจะไปหาหมู่ครูที่เป็นผู้คุ้มครองตลาดเพื่อซอกหาห้านให้น้องจักบ่อนใดบ่อนหนึ่งส่วนน้องจะขายอย่างนั้นเอาแต่ความเหมาะสมที่น้องเห็นว่าเฮ็ดได้ก็แล้วกันดีบ่มาลี
1: นับเป็นบุญคุณอย่างสูงเลยล่ะไอ้สุบรรณที่จะกรุณานะแต่ว่า
0: เอ๊ะมีหยังอีกบ่มาลีบอกอ้ายได้เลยเด
1: ้น้องมานักใจที่จะส่งคืนอ้ายนั่นล่ะหากเกิดว่าขาดทุนได้ล่ะ
0: อย่าคิดท้อแท้ไว้ก่อนลงมือติมาลีถ้าเฮ็ดเป็นบ่มีทางดอกว่าที่ขาดทุนน่ะส่วนการส่งทุนนั้นอ้ายบ่คิดดอกเบี้ยกําไรหยังดอกเอาแต่ทุนคืนเท่านั้นแหละซึ่งถ้าน้องมีมือใดจะส่งให้อ้ายก็ได้หรือถ้าบังเอิญไปบ่รอดอ้ายก็บ่คิดจะให้น้องส่งคืนดอกถือว่ากินเบียร์หมดก็แล้วกัน

0: การยืมมันก็ต้องมีการทรงในสุบันขั้นเหตุคือไอ้เว้ามานั่นมันเป็นการบ่ถูกต้องพอเป็นการเอาเปรียบกันเกินไปน้องขับเอาบ่ได้ดอก
1: เป็นหยังจึงขับเอาบ่ได้ล่ะมารี
0: ไอ้สุบันหนี้เงินกับหนี้บุญคุณนั่นมันแตกต่างกันเด้เมื่อไอ้ให้น้องยืมทุนหอนไอ้ก็ต้องหวังที่อยากได้ผลกำไรดอกเบี้ยหรืออย่างขี้ให้ก็ต้องได้ทุนคืนซึ่งเมื่อน้องสำลาให้อ้ายได้ก็เป็นอันว่าน้องยังเหลือตั้งแต่มิตรไม่ตรีต่ออ้ายในทางกงกันขามหากน้องบ่สามารถที่จะสำลาให้อ้ายได้และอ้ายเองก็บ่เอานำน้องเลยโดยคิดคืออ้ายเว้ามานั้นน้องก็กลายเป็นหนี้บุญคุณของอ้ายที่บ่มีมือจะเสี่ยงสุดลงจักเถื่อด้วยเหตุนี้ล่ะน้องจึงบ่สามารถจะหับเอาข้อเสนอจากอ้ายได
1: ้เหตุผลของน้องก็เป็นแต่ฟังดีอยู่ได้เนาะเอาจังซี่ซะมาลีอ้ายยินดีให้ทุนแก่น้องและคอยแนะนำน้องในการค้าขายหากเกิดลุบทุนด้วยเหตุสุดวิสัยก็ถือว่าอ้ายมีส่วนเหตุให้กิจการนั้นดำเนินไปบ่ได้การสำลักคืนให้แก่อ้ายนั้นต้องได้เหตุแต่ให้ทรงระยะยาวตามความสามารถของน้องและอ้ายก็จะซอกเวียกอื่นให้ใหม่เพื่อจะได้ส่งเงินคืนให้อ้ายแบบนี้เด้ล่ะน้องจะรับเอาได้บ่ล่ะ
0: นั่นแม้นความกรุณาที่ประเสริฐที่สุดแล้วคงบ่มีไผที่จะดีเซนนี่ดอกเมื่อเป็นคืออ้ายเว้ามาหากน้องยังจะปฏิเสธอยู่อีกก็คือจะเป็นคนใจดำเกินไปติ
1: อ้ายยินดีช่วยเหลือน้องด้วยความจริงใจได้มาลีพ่อน้องมีส่วนค่ายคือกับเมียที่จากโลกนี้ไปแล้วหลายอย่างจึงอยากจะช่วยเหลือน้องให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นบุญกุศลบันดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของเมียไอ้ไปสู่คติภพตลอดไป
0: ไอ้สุบันคือจะหักและคิดถึงเมียของไอ้เน
1: า
0: ะ
1: อ้ายยอมรับว่าหักและคิดถึงนางทุกเวลายังไม่เห็นผู้หญิงที่มีส่วนค่ายคือกับนางคือแบบนี้นะก็ยิ่งเห็นไอ้อ้ายคิดถึงนางหลายขึ้นน้องจะเสือหรือบ่เสือก็ตามทุกเทื่อที่ไอ้ได้เว้ามาและก็ได้อยู่ใกล้ๆกับน้องเหมือนกับว่าไอ้ได้เว้าและได้อยู่ใกล้กับเมียของอ้ายจังซั่นแหละไอ้รู้สึกอบอุ่นและเป็นสุขที่สุดได
0: ้ขอบใจที่ไอ้ให้เกียรติแก่น้องถึงป่านนี้และดีใจหลายที่สามารถเห็นให้ไอ้เกิดความอบอุ่นและเป็นสุขคือเว้ามานั้นคิดว่าคงบ่ออกมาจากปลายลิ้นเท่านั้นติเน
1: า
0: ะ
1: มาลีไอ้สาบานให้น้องก็ได้ทุกถ้อยคำเว้าที่ไอ้ได้เว้าออกมานี่นะล้วนแต่เกิดจากใจจริงของไอ้ทั้งนั้นและก็บ่เคยเว้าแบบนี้กับไผมาก่อนถ้าน้องบ่เชื่อก็ถามคำผิวหรือว่าแสงเดือนก็ได
0: ้บ่จำเป็นดอกไอ้สุบันน้องเชื่ออ้ายอยู่แล้วถ้าบ่ดังนั้นก็คงบ่มาเที่ยวตามคำเชิญของอ้ายดอกไอ้สุบันคือจะฮู้กับคำผิวและแสงเดือนมาโดนแล้วเนาะ
1: แม่แล้วมาลีสองคนนี้ไอ้ฮู้กับแสงเดือนก่อนเพราะนางเป็นมูเมียของไอ้ต่อมาแสงเดือนจึงแนะนำให้ไอ้ฮู้จักกับคำผิวในฐานะเพื่อนค้าขายน้ำกันสองคนนี้ยืมเงินไอ้ดำเนินการค้ามาหลายปีแล้วแต่ไอ้ก็บ่เคยคิดดอกว่าจะเอาน้ำเขาเจ้าคืนเมื่อเห็นว่าสามารถกุ้มตัวเองได้ไอ้ก็ดีใจแล้วยิ่งทั้งสองเป็นแม่ห้างคือจังซี่ไอ้ยิ่งสงสารได้
0: เพียงแต่สงสารซื่อๆบ่เน
1: า
0: ะ
1: หมายความว่าแนวใดเนาะโอ้ไอ้เข้าใจคำถามของน้องแล้วล่ะไอ้บ่ได้คิดหยังเลยเถิดไปกลัวคำว่าเป็นเพื่อนได้มาลีไอ้ถือว่าสองคนนี้คือน้องสาวจริงของไอ้ซึ่งจะต้องได้ให้ความหักแพงและช่วยเหลือเขาเจ้าจนสุดความสามารถของไอ
0: ้น้องยิ่งโชคดีได้เนาะที่คำผิวและแสงเดือนแนะนำให้น้องรู้จักกับไอ้นะเพราะผู้ชายคือไอ้นี่คงหาบ่มีอีกแล้ว

0: อย่าเฝ้ายกย่องและสุ่มเสยอ้ายเถือมาลีอนาคตข้างหน้าหันน้องอาจจะสั่งอ้ายก็เป็นได้ได
1: ้คือสิบ่เป็นแบบนั้นติไอ้สุบันเมื่ออ้ายเป็นผู้วางดีและยิบยืนความสุขมาให้เซนนี่แล้วถ้ายังคิดจะเครียดสั่งให้แกอ้ายอยู่อีกแล้วก็คงแกบ่แม่นคนสลัดติ
0: ขอบใจที่น้องให้ความเชื่อมั่นต่ออ้ายเซนนี่และเองก็จะพยายามเฮ็ดให้น้องมีความเชื่อมั่นตลอดไปว่าแต่น้องเถาะพร้อมแล้วหรือยังที่จะลงมือดำเนินการฆ่านะ
1: เรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่อ้ายเองว่าจะให้การช่วยเหลือน้องเมื่อใด
0: ถ้าหากว่าน้องรับเอาข้อเสนอจากอ้ายเซนีแล้วคงบ่เกิน1อาทิตย์ดอกน้องก็จะได้กลายเป็นเจ้าของห้างขายเครื่องตามที่น้องต้องการ
1: น้องบ่มีความรู้ทางด้านนี้เลยจึงบ่รู้ว่าคนขายเครื่องประเภทใดจึงจะดีขอเพิ่งอ้ายเป็นผู้แนะนำให้แกน้องด้วย
0: บ่มีปัญหาหยังดอกมารีอ้ายพอฮู้อยู่ว่าน้องจะได้รับความสนใจจากลูกค้าในสินค้าประเภทใดเมื่อมีห้านแล้วก็คงบ่ปฏิเสธติเนาะที่อ้ายจะไปยามในเวลาใดเวลาหนึ่งนะ
1: อย่าว่าแบบนั้นติไอ้สุบันนี่เมื่ออ้ายเป็นผู้สวยน้องเซนีก็ถือว่าอ้ายคือเจ้าของห้านนั่นเองต้องยินดีต้อนรับอ้ายทุกเวลาเลย
0: เป็นนั้นว่าพวกเขาเข้าใจกันแล้วเลยเนาะอาจจะเริ่มลงมือเฮ็ดเวียกนับตั้งแต่มืออื่นเป็นต้นไปเพื่อซอกหาตลาดหรือสถานที่อันเหมาะสมให้แกน้องตั้งห้านดื่มที่มาลีพวกนั้นลงจากเวทีเต้นรำเลยเด้อ้าวเชิญมาลี

0: ข้านอนสติลูกดึกแล้วเด
1: ้ลูกยังบ่ทันได้อยากนอนเทื่อพอเอ๋ป่านนี้แม่ยังบ่ทันได้มาอีกวานี่นะจริงยังบ่ทันได้เห็นเข้าเฮือนเทื่อเนาะพวกเขามาแต่โดดแล้วนี่นะพอ
0: ดึกเที่ยงคืนแล้วมารีต้องไปเฮ็ดหยังอยู่ใส่จริงบ่ทันกลับมาเฮือนป่านนี้แล้วเป็นอย่างน้องจึงสร้างปัญหาให้ลูกเขาเกิดความบ่สบายใจเสียนี่คืนก่อนก็เกือบ10โมงน้องจึงมาโดยอ้างว่าไปปรึกษาเวียกการค้าและกินข้าวซุ้มกันอยู่เฮือนของหมู่แล้วคืนนี้เด้ล่ะน้องจะว่าได้ใดอีกอายบ่อยากคิดเลยว่าน้องกำลังจะประกาศให้อายฮู้โดยทางอ้อมที่พร้อมจะแยกทางกับอายนี่บ่เพิ่นว่าอุปสรรคและหน้าที่รับผิดชอบมักจะมาพร้อมๆกันนะ
1: แม่คือสิเมื่อยนะพอหากว่าเฮ็ดเวียกจนดึกจนดื่นป่านนี
0: ้แม่นั่นล่ะลูกแม่ลูกต้องเมื่อยแท้ๆล่ะที่ต้องเฮ็ดเวียกจนดึกขึ้นอันนี้นะไปนอนสติลูกพอจะทาไขประตูให้แม่ก่อนอย่ารบกวนถามหาแม่อีก
1: พวกเขามาแต่โดดแล้วนี่นะพอ
0: ดึกเที่ยงคืนแล้วมารีต้องไปเฮ็ดหยังอยู่ใส่จึงบ่ทันกลับมาเฮือนป่านนี้ถ้าเป็นอย่างน้องจึงสร้างปัญหาให้ลูกเขาเกิดความบ่สบายใจเสียนี่คืนก่อนก็เกือบ10โมงน้องจึงมาโดยอ้างว่าไปปรึกษาเวียกการค้าและกินข้าวซุ้มกันอยู่เฮือนของหมู่แล้วคืนนี้เด้ล่ะน้องจะว่าได้ใดอีกอายบ่อยากคิดเลยว่าน้องกำลังจะประกาศให้อายฮู้โดยทางอ้อมที่พร้อมจะแยกทางกับอายนี่บ่เพิ่นว่าอุปสรรคและหน้าที่รับผิดชอบมักจะมาพร้อมๆกันนะ
1: แม่คือสิเมื่อยนะพอหากว่าเฮ็ดเวียกจนดึกจนดื่นป่านนี
0: ้แม่นั่นล่ะลูกแม่ลูกต้องเมื่อยแท้ๆล่ะที่ต้องเฮ็ดเวียกจนดึกขึ้นอันนี้นะไปนอนสติลูกพอจะทาไขประตูให้แม่ก่อนอย่ารบกวนถามหาแม่อีกเด้อลูกเด้อจักหน่อยแม่ห้ายได้เพิ่นจะนอนตื่นสวยไปได้ก็ตามเด้อบ่ต้องรบกวนเพิ่นเข้าใจบ่ล่ะลูกเน
1: าะเจ้าลูกเข้าใจแล้วมื้ออื่นเป็นวันเสาร์แม่สิไปเฮ็ดเวียกอีกอยู่บ่เนาะ
0: เรื่องนี้พ่อกับบ่ฮู้ตะเด้ลูกบางทีแม่อาจจะไปก็ได้พอเวลานี้แม่ย้ายบ่อนเฮ็ดเวียกแล้ว
1: อ้าว
0: อาจจะบ่คือบ่อนเก่าได้ถึงอย่างใดก็ตามลูกต้องเฮ็ดคือพ่อเว้ามานั่นล่ะเพราะว่าแม่บ่บังให้ไผซ้อถามเพิ่นหลายเกินไป
1: เจ้าลูกสิเชื่อฟังพ่อจะให้แม่น่ะนอนอย่างสบายอีกบ่ให้เพิ่นให้ดอก
0: ถ้าสั้นก็เข้าไปนอนสติ

0: ห้องเทือนแล้วล่ะนางเอกสิให้ขึ้นไปทรงบ่ล่ะ
1: โถเอ้ยคำผิวก็ได้ต้องไปทรงให้ห้องเทือนล่ะบ่จังหน่อยพอเสี่ยวสิเข้าใจผิดว่ามารีไปทางบ่ดีได
0: ้บ่ต้องดอกโมไผสิเข้าใจแนวใดก็บ่สำคัญมันอยู่ที่ตัวเฮาเองต่างหากคันเฮาเสื่อว่าบ่ได้ไปทางสัวก็บ่ควรจะวันวิตกอีหยังดอก
2: มารีเว้าถึกแล้วล่ะผัวของน้องคือจะฮู้จักนิสัยใจคอของเมียอยู่ดอกราตรีสวัสดิ์เด้อมารีมื้อหน้าพบกันใหม
3: ่เช่นเดียวกันได้สุบันส่งโมของน้องให้ฮอดเงินฮอดซานเด้อจักหน่อยลงกายเหือนได
2: ้รับรองเลยน้องมารีฝันดีเด
0: ้อในฝันนั้นให้มีไอ้สุบันอยู่นําเด้อล่ะ
1: หมอนี่เว้าถูกเว้ยพยายามได้มารีส่งกระแสจิตออกจากเหือนได้ล่ะบางคนย่านนอนบ่หลับอยู่ที่มีโอกาสนั่งลมกับนางเอกเกือบ2ชั่วโมงโดยบ่ลุกบ่ย่อไปทางใดนี่นะ
2: น้องเว้าให้ไผเกาะแสงเดือนเป็นหยังคือมาลงเอยอยู่ที่ตัวอ้ายผู้เดียว
1: แหน่กินปูนห้อนท้องน้องว่าบางคนต่างหากบ่ได้ออกสื่อออกเสียงผู้ใดนี่นา
2: อย่ามาลิ้นสำนวนใส่อ้ายเถาะแสงเดือนไอ้ฮู้อยู่ดอกว่าเว้าใส่อ้ายนะ
0: เว้าตามสื่อกันแล้วกันหน้าแสงเดือนบ่จำเป็นต้องอ้อมค้อมดอกแน่ว่าความจริงก็ยอมเป็นความจริงอยู่แล้วมารีนี่มีหยังวะ
3: มีหยังก็คำผิวมาแล้วพวกตัวเว้าอีหยังกันเฮาบ่เห็นเข้าใจอีหยังเลย
0: มีหยังดีน้อแสงเดือน
1: ก็มีเสน่ห์พิเศษจังได๋ล่ะจึงเฮ็ดให้อ้ายของเฮาบ่สามารถลุกไปทางใดคือแนวนั้นตอนไปน้ำพวกเฮาโดยเฉพาะนั้นสินางติดตังแบบนี้วะ
3: พวกเขาน่ะเพียงแต่ปรึกษาเรื่องการฆ่าน้ำกันเท่านั้นนะเนาะไอ้สุบัน
2: แม่นแล้วบ่เฮ้ยมารีเว้าถือได้หั่นพวกเขาบ่ได้เว้าหยังกันหลายดอกเพียงแต่ปรึกษาหารือเรื่องการฆ่าเท่านั้นแหละ
0: เว้าเรื่องการฆ่าอู
3: ้เอตัวหวยยังก็คำผิวย่อเย้ยเฮาแม่นบ
0: ่แน่หมอนี่น่ะอยู่บ่อยู่สิหาเรื่องเลยได้นี่น่ะคนอีหยังก็มูหัวก็บ่ได้
1: เดี๋ยวนี้พวกเฮาทั้งสองต้องระวังได้ๆพอเว้าหยังก็ปรากฏว่าผิดหูผิดตาเพิ่นแล้วล่ะ
3: มาเป็นตาสั่งเนาะพวกนี้นะน้องไปก่อนเด้อสุบันขี้ข้านเถียงกับแม่ข้าใหญ
2: ่โชคดีเถาะมารีงามหลายเนาะมารีแบบนี้ทุ่มใส่บ้านเลยแหละมื้อใดเนาะสิโชคดีจักเทื่อนึง
0: อ้าวหลับแล้วว่ะไอ้สุบันนางขึ้นเฮือนแล้วเด้สินางแยงเฮือนเขาจังซั่นว่ะ
2: โอ้ยขอโทษเด้อน้องคนผิว
1: บ่ทันนอนก็ฝันซะแล้วอายเฮานะ

0: ไผ่มาส่งน้องมารี
1: โม
0: กันสันผู้ชายคนนั้นเป็นไผ
1: ่ผัวของโม
0: แล้วเป็นอย่างเมียเขาบนนางทั้งหนากับผัวเขาล่ะ
1: เอ้าเมียของเราเมาหลายย่านหัวตามกระจกก็เลยไปนางทั้งหลังแทน
0: เมาจังสันวะแสดงว่าน้องไปเที่ยวลินเป็นบนนางมารี
1: คือจังซี่นะผู้ที่เป็นแม่ค้านำกันได้จัดพิเศษเลี้ยงทรงที่เราจะเดินทางไปยามพี่น้องอยู่ต่างประเทศจึงมีการดื่มกันได้เล็กน้อยมีหยังเสียหายซั่นบ
0: ่ก็บ่มีหยังเสียหายดอกแต่น้องคนมาเฮือนได้แล้วก็บอกให้อ้ายฮู้ก่อนจึงคอยไปเพราะว่าลูกถามหาน้องอยู่บ่เซาและอีกอย่างหนึ่งอายันคนอื่นที่บ่ฮู้เรื่องนำนั่นน่ะเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่บ่ดีนั่นเองนะ
1: โอ้ยมันฟ้าโพดนะไอ้อนุภาพตอนกลางเว้นเล่าก็บ่ได้เว้าหยังพอแนวใดเล่าก็ฮู้ว่าน้องต้องอยู่ฮอดคำจึงเมื่อเราบอกน้องในตอนเลิกตลาดแล้วก็จับขึ้นรถไปกับผัวของเราเลยน้องจึงบ่ได้มาขอบอ้ายก่อนส่วนเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนนั่นน่ะอย่าถือเป็นปัญหาท้อเฮาบ่ได้เหตุซัวก็บ่ควรเอามาใส่ใจ
0: มารีมื้อนี้อ้ายพาลูกไปกินของหวานอยู่ในเมืองลูกอยากเห็นครอบครัวของพวกเฮาอยู่พร้อมเพียงเฮียงหนากันไปทั้งใดก็อยากให้ไปนำกันเพราะว่าลูกเฮาเห็นครอบครัวพ่อแม่เขาเจ้าหันป้อนน้ำหวานให้ลูกเขาก็เลยเบ้าเรื่องนี้ออกมาได
1: ้มีเงินหลายตีน้อยจึงพาลูกไปกินน้ำหวานพูดนะพาไปเปิดหูเปิดตาเขาทอดจักหน่อยสิใจแตกดอกลูกเจ้านะมันหากสร้างเว้าหันละสิคอยนะคอยตั้งแต่เอาอกเอาใจอยู่นี่ติมันสิได้กินหยังกับเขาอาศัยแต่เงินเดือนของเจ้าหันวะ
0: เดือนหนึ่งไปเท่านึงดอกมารีอายได้รับเงินเดือนมื้อวานนี่นะจึงมีโอกาสพาลูกไปเออนี่เงินอายเหลือเท่านี้ละนี่เก็บเอาไว้สิมารี
1: เงินเดือนจังซั่นวะเก็บรักษาไว้ซื้อสู่สีพรกินซะต้องบ่มีปัญหาดอกเพราะหากุ้มกินเองอยู่แล้ว
0: ค่อยบ่เข้าใจเลยได้มารีเป็นอย่างน้องจึงปฏิเสธที่จะเก็บรักษาเงินของอายไว้ก็ธรรมดาแล้วเมียต้องเป็นผู้รักษาเงินเพื่อจับจ่ายในเรื่องต่างๆได้หลายเดือนแล้วที่น้องเฮ็ดคือจังว่าเงินคนละถงแบบนี่นะแม่นน้องคิดแนวใดก็มารี
1: คิดแนวใดจังสั้นว่าเคยเว้าแล้วว่าตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในฐานะแบบนี้ค่อยจะต้องหาเงินเพื่อกุ้มตนเองเอาไว้ก่อนหลายได้ก็เฉพาะแต่เงินเดือนจังซี่นะมันมีความจำเป็นที่ข่อยจะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขของข่อย
0: มารีกลัวอ้ายจะก้าวมาถึงขั้นนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาใดอ้ายต้องบุกบืนผ่านพาอุปสรรคและข้อยุ่งยากนานาประการเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะให้อ้ายถอยหลังให้กับมันได้ใดล่ะความจริงแล้วครอบครัวของพวกเราก็บ่แม่นว่าจะยุ่งยากซับซ้อนถึงขั้นเก็บกู้หรือว่ายืมหนี้สินผู้อื่นมากินเลยแม้แต่พ้นตำรวจละล่าและกรรมกร3รอบเขาก็ยังกุ้มกันทีนี้ก็ย้อนผัวเมียน่ะเข้าใจกันค่อยๆซวยกันคิดซวยกันหาแน่นอนว่าจะบ่มีหยังพอที่จะลำบากเกินไปดอกอ้ายว่า
1: แม่นนั่นเป็นความเข้าใจของเจ้าแต่สำหรับข่อยแล้วบ่คิดคือเจ้าใด

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงศ์ไทยมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรซีจันแพงคำหักไก่สอนวิสัญญาชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเขาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

สมเซยหวันสางตั้งสาพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีอย่างสุดใจสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ่อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศผ่านทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ AM นี่ออกอากาศจันทร์ถึงอาทิตย์เลยแหละส่วนว่าวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แม่นถ่ายทอดต่อไปทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมมื้อนี้โคสปี้สุภาลินทร์รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังน้ำกันอยู่น้ำกันในบรรยากาศเที่ยงวันเสาร์วันที่25เดือนกรกฎปี2026อาทิตย์ผ่านมาเนาะก็มีการเฉลิมฉลองวันสางตั้งสาพันธ์แม่หญิงลาวสาวกรกฎปีนี้แม่นกงกับวันจันทร์เนาะก็ได้พักวันเสาร์วันอาทิตย์พักวันจันทร์ก็คือวันที่20เนาะส่วนว่าวันอังคารที่21ก็แม่นเริ่มกับเข้ามาสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานซึ่งว่าปีนี้นี่ทางคณะสาพันธ์แม่หญิงคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเนาะก็แม่นได้จัดพิธีปาฐกถาขึ้นในวันพฤหัสที่23เดือนกรกฎเนาะซึ่งเพิ่นก็เชิญสมาชิกแม่หญิงทุกคนนี่ก็คือเข้าร่วมในพิธีก็แม่นมีอาการมอบไปย่องยอเนาะผลงาน5ปีแม่หญิง 3D ของบรรดาเอ้ยน้องแม่หญิงบรรดาพนักงานทัวร์คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคโดยเฉพาะแล้วเอ้ยน้องแม่หญิงกับแม่นได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงและนอกจากนี้เนาะบางบอนบางสถานที่ที่ว่ามีเงินไขในการจัดปาฐกถาหรือกิจกรรมต่างๆถ้าบ่ทันก่อนหน้านี้ก็อาจจะพักกันจัดตามภายหลังก็ได้แล้วแต่เงินไขความสะดวกของแต่ละองค์การสำนักงานวันจันทร์วันที่20ผ่านมาวันสั่งตั้งสาพันธ์แม่หญิงเนาะหลายคนก็อาจจะได้พักเรียกพักงานเพราะว่ากำหนดให้เป็นวันพักทางราชการเนาะหลายๆท่านก็จะได้ฮู้น้ำกันว่านอกจากเฮาพักวันแม่หญิงสากล8เดือนมีนาแล้วเฮายังพักวันแม่หญิงลาว20กรกฎนำอีกเนาะปีนี้กะกงกับวันจันทร์นี่เฮาก็ได้พักทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์ทั้งวันจันทร์เป็น3มื้อเนาะก็คิดว่าคงจะเป็นเงื่อนไขให้หลายๆคนนี่สะดวกสบายในการที่จะไปเที่ยวต่างแขวงไปเที่ยวทั้งไกลเวลา3มื้อ2คืนไปเที่ยวได้อย่างประมาณนี้ก็ขอให้ทุกๆคนเที่ยวม่วนๆแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางเนาะสำหรับมื้อนี้ต้นรายการโคซกบี้ขอมอบเสียงเพลงเพื่ออวยพรให้แก่เอ้ยน้องแม่หญิงเนาะที่ติดตามมาฟังอยู่ไอ้น้องซายฟังอยู่บ่อยฟังบ่ฟังได้คือกันฟังน้ำกันเฮามวนซึนน้ำกันกับ2เพลงต้นรายการเนาะ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้อยู่น้ำกันกับโคศกบีฮับนาทีดำเนินรายการสุดทุกท่านได้ฮับฟังอาทิตย์ผ่านมาวันจันทร์วันที่20กรกฎถึงว่าจะเป็นวันแม่หญิงลาวแต่ก็บ่ได้มีเฉพาะแต่แม่หญิงที่พักเวียกแต่เนาะบางห้องการนี่เพิ่นกะให้พักน้ำกันทั้งเพศหญิงเพศชายเนาะเพราะว่าบางคนนี่คันว่าระยะนี้ลูกกับพักโรงเรียนแล้วเมียกับพักเวียกผัวพัดบ่ได้พักครอบครัวสิไปดินใส่กันยังบ่ได้ไปคือเก่าบางบอนเพิ่นกะให้พักน้ำกันเนาะทั้งเพศหญิงเพศชายเนาะสำหรับซาสางเวียกงานไหวแต่ละองค์กรบางห้องการนี่เพิ่นกะแม่นมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันเนาะก็แล้วแต่เงื่อนไขเนาะบางโครงการก็บ่ได้จัดยังมีแต่ว่าให้พักไปตามระเบียบเนาะละกะไผอยากไปสังสรรค์กันเองในน้ำส่วนตัวก็ไปเนาะซึ่งเดือนกรกฎนี้เนาะก็มีหลายๆวันที่สำคัญเนาะมีหลายๆเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นโดยเฉพาะแล้วกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เนาะซึ่งจัดภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงซึ่งวันที่12กรกฎก็แม่นจัดอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้ไปเปิดห้านวางแสดงผลิตภัณฑ์สื่อให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมเนาะหลายท่านก็ไปที่ศูนย์การค้าลาวไอติกก็ได้ไปเบิ่งไปชมอุปกรณ์เทคนิคต่างๆของวิทยุตั้งแต่ยุคสมัยอนาล็อกมีวิทยุทำอีทก่อนมูคนใช้เครื่องมืออันใดนอจึงออกมาเป็นเสียงจึงออกมามีเสียงผ่านทางวิทยุให้เราได้ยินอย่างสินะเนาะละกะ13หา15แมนจัดอยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์กับมีมวลซื่นบางคนก็เที่ยวภายในประเทศบางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะ3มื้อ2คืนได้อยู่ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะได้พักทั้งเพศหญิงเพศชายเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าเพศหญิงได้พักเพศชายก็ได้พักคือกันเพราะว่าครอบครัวนึงนี่คันว่าเอ้าได้พักแต่เพศหญิงผัวบ่ได้พักก็คือเก่าบ่ได้ไปใส่เนาะลูกก็พักโรงเรียนระยะนี้สิไปเป็นครอบครัวก็ไปบ่ได้เอ้าก็ถือว่าบางห้องการก็ยังมีเพศชายไปเฮ็ดเวียกอยู่เนาะก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะไผได้พักน้ำกันก็ดีใจนำมาเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันเพิ่มเติมนำมาฟังเนาะฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการเพลงก่อนเที่ยงมอบให้เติม

0: เท่ามื้อแลงนี่เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
0: ้เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึกคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
1: อืมว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

อยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงกับโฆษกบี้ฮับนาทีดำเนินรายการให้ทุกคนได้ฮับฟังหวังว่าท่านผู้ฟังจะถึกอกถึกใจมื้อนี้นอรายการเฮาบันทึกนอโฆษกบี้กับสาวเบย์นี่ก็อยากพักเวียกคือกันอยากใช้เวลากับครอบครัวคือกันนอปกติแล้วจันทร์ฮอดศุกร์เฮากลับมาเวียกเป็นปกตินอดำเนินรายการให้กับมิตรรายการได้ฮับฟังมาวันเสาร์วันอาทิตย์นอโฆษกบี้กับสมมาลาก็แม่นสลับกันนอบันทึกรายการผู้หนึ่งเอาวันเสาร์ผู้หนึ่งเอาวันอาทิตย์นอให้มิตรรายการได้ฟังเสียงของพวกเฮารวมๆแล้ว1อาทิตย์นี้ก็ทุกมื้อนอบ่ขาดนอที่พวกเฮาสลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ฮับฟังท่านผู้ฟังนี่วันที่29นี่อาทิตย์สิมานี่เข้าพรรษาละได้ฮะ29กงกับมื้อวันพุธน้องบุญเข้าพรรษาผู้ใดเกี่ยมพร้อมละบอเกี่ยมพร้อมละบอผ่าน้ำฝนหรือว่าเทียนพรรษาดอกไม้ธูปเทียนน้องเครื่องของที่จะเอาไปทานไปทำบุญพากันเตรียมละบอท่านผู้ฟังบางคนนี่กะเตรียมแล้วบางคนนี่กะว่ามื้อนี้นี่แหละโอ้พอดีพักเวียกพักงานเนาะออกไปทานก่อนเนาะฮอดมื้อมาจังค่อยบ่ยากบางคนก็ว่าไปทานแต่ก่อนมื้อก็ดีคือการคนบ่หลายก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะเข้าพรรษาปีนี้ก็เสื้อว่าหลายคนสีพากันห่างหากกะเกียมทําบุญใส่บาตรกันเนาะคนลาวเฮาส่วนหลายนี่ถึงจะถึงมื้อไปเวียกไปงานก็อย่าสละเวลาไปใส่บาตรตอนเช้าก่อนจากนั้นค่อยเข้าโครงการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่ออันนี้ก็บางโครงการก็บ่ได้ว่ากันได้เนาะให้ไปใส่บาตรก่อนเพราะก็เข้าใจเนาะฮิตของประเพณีลาวของพวกเฮาเด้เนาะก็ส้มเสยเด้อตื่นแต่เช้าๆละกันเนาะละกันน้องๆพักเฮียนแน่และญาตินี่ก็สิได้ตื่นแต่เช้าเนาะไปทําบุญใส่บาตรกับครอบครัวพร้อมเพียงเฮียงหนักดีใจน้ําเนาะดีใจน้ําหลายคนที่ว่าก็จะได้ไปนั่งทั้งครอบครัววาสันซาเนาะเอาสำหรับผู้ใดที่หับฟังอยู่ในตอนนี้เนาะโฆษกบีสิฟากเพลงให้ฟังตื่มอีก2เพลงมวนๆจากทางรายการ

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: มิตรรายการเป็นแนวใดถึกใจบอกับเสียงเพลงจากทางรายการที่ว่าได้เปิดให้ทุกท่านได้รับฟังก็หวังว่าจะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เด้อเป็นจังได๋มื้อนี้ผู้ใดไปดินไปเที่ยวใส่กันแน่บางคนก็ว่าบ่ได้ไปใส่เด้ออยู่บ้านอยู่เฮือนนี่แหละบ่ได้เดินทางไกลไปทั้งใดเนาะบางคนก็ว่าไปวังเวียงไปเมืองเฟืองไปหลวงพระบางไปแขวงได้อีกบางคนก็ไปกินข้าวปุ้นแจ่วขิงบ้านห้อมบ่ไปไกลบางคนก็ไปนั่งใส่นั่งตูบทางเมืองสังทองมีบอนได้อีกบอนอบอนลิ่นม้วนๆนอบอนที่ว่าสามารถไปได้ทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกเต้าปัจจุบันนี้พอมื้อนี้นี่เว้าได้ว่าเป็นมื้อของครอบครัวเลยก็ว่าได้เนาะหลายคนที่มีครอบครัวนี่ก็แน่นอนจะไปเป็นครอบครัวไปใส่จะไปคนเดียวนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนโสดเนาะจะเน้นใส่ไปกับหมู่กับเพื่อนก็ขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่ทุกท่านมีความสุขละกันเนาะอ้าวอย่าลืมให้ความสำคัญกับเพศหญิงกับเด็กน้อยโดยเฉพาะแล้วเด็กน้อยเพศหญิงเนาะทุกท่านเนาะก็อยากให้มีความเท่าเทียมกันกับเพศชายเพศหญิงก็เก่งได้หาเงินได้คือกันเฮ็ดเวียกเก่งคือกันจนว่าแม่หญิงบางคนปัจจุบันนี้ว่าโอ๊ยบ่จําเป็นเอาหัวก็ได้บ่จําเป็นมีผู้ชายก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจเนาะความสะดวกของแต่ละคนอันนี้เฮาก็บ่ว่ากันแต่ดีใจที่ทุกคนนะถึงว่าเฮาจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเฮาก็สามารถเฮ็ดเวียกหาเงินเลี้ยงตน

กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโฆษกบีทำหน้าที่ดำเนินรายการเอาเวลาของพวกเขาท้ายนี้ขอฝาก2เพลงปิดท้ายรายการบ่ฮู้จะจบหรือบ่ขึ้นอยู่กับเวลาที่ยังเหลือเนาะขอบใจทุกท่านที่รับฟังสำหรับมื้อนี้พวกเฮาลาไปก่อนสบายดี

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021 219385มือถือ55600

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้สื่อมวลชนเพิ่มทวีความเป็นเจ้ากลางตีการต่างประเทศลาวและปานามาพบปะสองฝ่ายเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์และการหัวมือส่งตัวผู้ถูกหาเปิดเว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทย67คนให้ทางการไทยจีนสำเร็จการยิงส่งดาวเทียม5ดวงขึ้นสู่อวกาศรัฐบาลออสเตรเลียจะทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์มือถือและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักให้สื่อมวลชนในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการเฮ็ดเวียกงานวีซ่าเฉพาะของตนให้หลายขึ้นเนื่องจากสังคมปัจจุบันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการปรับตัวของผู้เป็นสื่อยิ่งต้องได้เฮ็ดอย่างต่อเนื่องบ่ดังนั้นความหวังที่สังคมฝากไว้กับสื่อมวลชนจะกลายเป็นความผิดหวังและความเสื่อมของสื่อจำพวกที่จะใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองจะคืบคลานเข้ามาสร้างความหม่นหมองให้สังคมอย่างบ่ฮู้สึกตัวในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์สหายทองดลศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่ายิ่งกว่าเวลาใดมดสื่อมวลชนทุกประเภทต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวเหียนฮู้ซึ่งกันและกันต้องกำแน่นสภาพการผันแปรอย่างทันการกำให้ได้อันใดถูกอันใดผิดอันใดแม่นการเสนอและตำหนิติเตียนที่สร้างสรรค์อันใดแม่นการใส่ให้ป้ายสีอย่างขาดจรรยาบรรณจรรยธรรมอันใดแม่นแสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าอันใดแม่นจุดประสงค์เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อเงินเพื่อความมันเพื่อความซาใจส่วนตัวต้องใจแยกอย่างละเอียด
2: ผ่านกองประชุมครั้งนี้พวกเขาก็ยิ่งเห็นน้ำกันแล้วความสำคัญของสื่อมวลชนมันใหญ่หลวงเท่าไหร่การพักตัวของผู้เป็นสื่อยิ่งตรงใดทบทวนเพื่อปรับตัวหลายเท่านั้นบรรณาความหวังของสังคมที่ฝากไว้กับสื่อมวลชนจะกลายเป็นความผิดหวังและความเสื่อมของสื่อจำพวกที่จะใส่สื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเขาจะคืบคลานเข้ามาสร้างความหม่นหมองให้สังคมศรีวิไลไปอย่างบ่ฮู้สึกตัว
1: สหายทองดุลศรีสุริตมีคำเห็นเติมว่าในยุคนี้ประชาชนลาวมีความตื่นตัวทั้งการเมืองสูงขึ้นแล้วผู้มีเจตนาหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ตนได้อยู่ไปวันๆเขาเจ้าก็ฮู้คนลาวจำนวนหนึ่งเมื่อเขาเจ้าอดทนบ่ได้ต่อข่าวที่กระทบถึงจิตใจก็ออกมาตอบโต้คืนอย่างเผ็ดร้อนแต่คนจำนวนหนึ่งก็เสยๆถ้านำเอาข่าวบิดเบือนข่าวอกุศลออกมาเผยแพร่แล้วบ่เห็นเขาเจ้าออกมาให้คำเห็นหรือตอบโต้ใดๆอย่าคิดว่าเขาเจ้าบ่คิดหยังบางที่เขาเจ้าบ่อยากออกมาตอบต้านย้อนว่าเขาเจ้าบ่อยากลุดตนลงต่ำให้เพียงกับกลุ่มคนบ่ดี
0: เมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีประกาศแต่งตั้งประธานรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีคณะปฏิบัติงานจากสภาแห่งชาติคณะประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงเขาห่วมในโอกาสนี้ท่านภูธนูเพชรไสยสมบัติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยย่อของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์ซึ่งท่านได้ยกให้เห็นผลงานการปฏิบัติภารบุตรบาทการเป็นตัวแทนให้แก่สิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนการติดตามกฎกาการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายและแผนพัฒนาสิทธิสังคมอยู่ท้องถิ่นในระยะผ่านมาจากนั้นท่านเวียงแก้ววันมาจากห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ขึ้นผ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติ ประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์เพื่อซับซ้อนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐได้ตกลงแต่งตั้งทานภูธนุเพชรไสยสมบัติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์เป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประจำเขตเลือกตั้งที่10และแต่งตั้งทานสีทนแสงพระจันทร์กรรมการประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10รองประธานสภาประชาชนแขวงเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประจำเขตเลือกตั้งที่10ตอนท้ายพิธีท่านนางสุนทรสัญญจักรมีคำเห็นโอลมและได้เน้นนักให้เห็นถึงความสำคัญด้านยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงจักรการจัดตั้งครั้งนี้บ่เพียงแต่แมนการซับซ้อนบุคลากรตามวาระเท่านั้นแต่แมนการเพิ่มพลังการบริหารรัฐและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนอยู่คันท้องถิ่นห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติได้เรียกห้องให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจงเพิ่มทักษะความสามารถรักษาความกลุ่มเกี่ยวภายในเป็นขั้วต่ออันแน่นแก่นระหว่างองค์การนิติบัญญัติกับประชาชนเพื่อหับประกันให้การพัฒนาแขวงเวียงจันทน์ดำเนินไปอย่างมีทิศทางและยืนยง
1: เมื่อวานนี้ท่านธงสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะส่งฝ่ายกับท่านฮาเวียเอดัวโดมาร์ติเนสอาซาบราเกสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศปานามาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปิ่นโอมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่นครหลวงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์การพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเสื่อใจสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงอันดีงามในการส่งเสริมสายพันธุ์การร่วมมือระหว่างสองภาคพื้นส่งฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมือกันนับตั้งแต่ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตร่วมกันในวันที่9กันยาปี2021เป็นต้นมาพิเศษในปีนี้แม้นครบ5ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตของสองประเทศในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการร่วมมือในต่อหน้าโดยได้ตกลงจะขยายการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยการสร้างกลไกการติดต่อประสานงานโดยตรงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพส่งฝ่ายยังได้ตกลงจะสืบต่อเปิกสหรือกันอย่างเป็นประจำเพื่อสุขอยู่การหัวมือในระยะยาวให้มีผลเป็นรูปธรรม
0: คณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวถือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญต้นต่อในการนำพาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนในนั้นเวียกงานสื่อมวลชนแมนพานาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญนับแต่เมื่อประกาศสั่งตั้งหนังสือพิมพ์หนุ่มลาวในวันที่1มังกร1979เป็นต้นมาท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานส่วนกลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงศึกษาอบรมสาวหนุ่มไว้นมในเงื่อนไขใหม่ในกล่องประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าซึ่งมวลชนสาวหนุ่มลาวได้กลายเป็นผ้าหนาอแหลมคมในการเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมกำลังแห่งสาวหนุ่มเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติศึกษาอบรมสาวหนุ่มเยาวชนลาวให้มีสติชาติโฮได้มูลเสื้อของคนหุ่นก่อนโฮอนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของชาติจากนั้นมาสื่อมวลชนหนุ่มลาวก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพการณ์ในระยะใหม
3: ่สื่อมวลชนสาวหนุ่มลาวได้กลายเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาคนป่วยผู้ระดมกำลังสาวหนุ่มเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติการออกแผนงานเพิ่มพูนผลิตผลเพิ่มตนเองกลุ่มตนเองเชลก้าศึกษาพรมสาวนุ่มเยาวชนลาวให้มีสติซ่าผู้ได้มูลเสื้อของคนรุ่นก่อนผู้อนุรักษ์ทักษะศิลปะวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของชาติจากนั้นมาสื่อมวลชนสาวนุ่มลาวก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่มีหนังสือพิมพ์วารสารและรายการวิทยุโทรภาพมีสถานีวิทยุกระจายเสียงสาวหนุ่มลาวสินไซนุกใหม่ FM 90.0 สมทบกับสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในการโฆษณาแนวทางของพรรคกฎหมายของรัฐและกระบวนการคนดินต่างๆของสาวหนุ่มเยาวชน ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง
0: ท่านทองรีศรีสุริตให้ฮู้เติมว่าปัจจุบันนี้แม่นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิตอลเฮ็ดให้รูปแบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว่าโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การแข่งขันของสื่อดิจิตอลและการแพร่ขยายของข่าวปลอมกำลังท้าทายบทบาทของสื่อแบบดั้งเดิมฉะนั้นเวียกงานสื่อมวลชนบ่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่วิทยุโทรภาพหรือหนังสือพิมพ์วารสารแบบดั้งเดิมอีกต่อไปต้องได้หันเปลี่ยนมาสู่สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook TikTok YouTube และแพลตฟอร์มอื่นสื่อเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อแนวคิดค่านิยมและพฤติกรรมของสาวหนุ่มเยาวชนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
1: เมื่อวานนี้กรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจได้ประสานสมทบกับกรมพัวพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบมอบผู้ถูกหาเปิดเว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทยจำนวน67คนยิง36คนให้ทั้งการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยพิธีมอบหับจัดขึ้นอยู่ด่านสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายส่งฝ่ายได้เซ็นบทบันทึกมอบหับผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการฝ่ายลาวเซ็นมอบโดยพันโทคำไพฑูรย์ลอวันเหวียนห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจเศรษฐกิจและฝ่ายไทยเส้นหับโดยพันโทติยสพรัตลุงศรีบุญมานกูลห้องผู้บังคับการกวดค้นเข้าออกเมืองสี่ประเทศไทยมีคณะหับพิโสบทั้งส่งฝ่ายเข้าห่วมเป็นสักขีพยานเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตำรวจเศรษฐกิจให้ฮู้ว่าผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเทื่อนี้แม้นถูกกักตัวได้ในวันที่11กรกฎาคมนี้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจกลุ่มใหญ่ตำรวจสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ามางกลุ่มแก๊งตอบเสร็จเว็บพนันออนไลน์อยู่2จุดคืออยู่ตึก4ชั้นตั้งอยู่บ้านโพนพะเนาเมืองไซเศรษฐาเจ้าของชื่อนางสุสดาไสยบุญสูประสาสนอยู่บ้านสะพานทองเหนือเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์โดยกลุ่มผู้ถูกหาได้เซาเป็นบอนเคลื่อนไหวตอบแซดเว็บพนันออนไลน์ยุงแฮมงูสับตั้งอยู่บ้านนนท์นูนเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์แม่นไซเป็นบอนผักเซาพร้อมของกลางอุปกรณ์ที่ไซเขาในการเคลื่อนไหวตอบแซดเว็บพนันออนไลน์มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน46ชุดโทรศัพท์มือถือ133หน่วยโต๊ะ4หน่วยติดกันจำนวน8ชุดและเครื่องของกลางอื่นๆอีกจำนวน1ในโอกาสนี้กรมตำรวจเศรษฐกิจแสดงความขอบใจนำประชาชนพลเมืองดีที่ได้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การบุกมั่งขบวนการดังกล่าวและหวังยังยิ่งว่าประชาชนทุกทั่วหน้าจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่สงสัยเคลื่อนไหวกระทำผิดต่อกฎหมายให้หีบฮ้อนแจ้งตัวเจ้าหน้าที่โดยด่วนแจ้งเข้ามาทางเพจกรมตำรวจเศรษฐกิจหรือแจ้งเข้าสายด่วน1533ได้ตลอดเวลา
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นตอนบ่ายวันที่2กรกฎนี้พลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงศรีสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงและเมืองอนุวงศ์ได้ลงกวดการสภาพเส้นทางและจุดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่เทศบาลแขวงเพื่อติดตามและเก็บกำข้อมูลความเสียหายเพื่อเหตุห้อนฟื้นฟูและแก้ไขให้ทวงทันเวลา
4: การลงกวดการในครั้งนี้คณะได้เน้นใส่บรรดาเส้นทางจุดที่มีการเปเพดินเจื่อนทับถมน้ำเสาะและท่อระบายน้ำตันย้อนขี้เหงื่อขี้ดินเศษหินทรายซึ่งเฮ็ดให้มีน้ำไหลท่วมข้ามเส้นทางสร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชนโดยจุดประสงค์ที่ได้ลงกวดการตัวจริงประกอบมีจุดเส้นทางซอยที่จะได้ปูคอนกรีตกวดกาต้านการเจือนของบริษัทศรีสะเกษขั้วเล็กเส้นทางไปวังน้ำเขียวจุดท่อน้ำตันคันคูอยู่เขตนาธรรมเจ้าอนุวงศ์จุดน้ำไหลลงมาแต่เขตซีเงกผ่านเงเงซึ่งเห็นให้มีน้ำอ่างท่วมเส้นทางและจุดดินเจือนในขอบเขตทงแขมโอกาสดังกล่าวท่านพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาได้ซีนำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและเมืองเอาใจใส่ผสมประสานกับบริษัทผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหิ้มฮ้อนนำไซมาตรการแก้ไขฉุกเฉินเป็นต้นเม่นการอนามัยท่อระบายน้ำที่ตันเคลื่อนย้ายดินเจือนพร้อมสร้างแผนซ่อมแปลงคืนเพ พื่อรับประกันให้การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยและเพื่อฟื้นฟูพื้นฐานโครงร่างให้กลับคืนสู่สภาพปกติคำมั่นเพียงพิลานักข่าวขนสิสบุญรายงาน
0: วันที่22กรกฎาคมนี้ด่านสากลผู้เกือกแขวงอัตปือจัดกองประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่ห้องประชุมของด่านมีทานศรีอุดมอารมณ์จิตหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลผู้เกือพร้อมด้วยคณะคุ้มครองด่านหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงการและพนักงานภายในด่านเข้าห่วม
5: ในกองประชุมฐานคำไพคำพีระวงห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองแดนได้รายงานให้ฮู้ว่าตลอดระยะ6เดือนผ่านมาคณะคุ้มครองด่านสากลผู้เกือได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานการเมืองแนวคิดการเผยแพร่นิติกรรมและระเบียบกฎหมายให้พนักงานควบคู่กับการสีนำเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแต่ละขาแนงอย่างเป็นระบบพร้อมกันนั้นด่านก็ได้เอาใจใส่อำนวยความสะดวกในการผ่านแดนกวดกาพาหนะและสินค้าเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและสินค้าต้องห้ามผลการดำเนินงานของห้องการบริหารพัวพันชายแดนกงสูลสามารถประกอบเอกสารนำเข้าส่งออกสินค้าได้ทั้งหมด 2,567 สุดในนั้นนำเข้า525สุดมูลค่า21ล้านกว่าดอลลาร์และส่งออก 2,412 สุดมูลค่า133กว่าล้านดอลลาร์สำหรับเวียกงานการกวดกาคนเข้าออกเมืองใดอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการอย่างบองไว้ใน6เดือนต้นปีมีคนเข้าออกเมืองรวม 123,300 กว่าคนในนั้นเข้าเมือง 61,900 กว่าคนออกเมือง 61,400 กว่าคนพาหนะเข้าออกมีทั้งหมด 58,500 กว่าคนพาหนะเข้าออกมีทั้งหมด 58,500 กว่าคันใน6เดือนต้นปีเก็บรายรับได้151ตึกกว่ากีบเท่ากับ 52.30 ส่วนหอยของแผนปี
6: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบริคำไซจัดพิธีประดับเดือนการละหนึ่ง50ปีให้พนักงานรัฐกรและพนักงานอาวุโสบำนาญที่มีผลงานและคุณงามความดีในการรับใช้ชาติพิธีจัดขึ้นในต้นเดือนกรกฎนี้ที่ห้องประชุมแผนก
1: ในพิธีประดับเดือนการละหนึ่ง50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวบรรดาการนำและอดีตการนำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวครั้งนี้ก็เพื่อแสดงความรู้บุญคุณต่อการนำขั้นสูงในอดีตและปัจจุบันเพื่อหวนคืนถึงวันไสยสนะแห่งการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและนึกถึงผลงานและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของประธานไก่สอนพรหมวิหารประธานสุพรรณวงศ์บรรดาผู้นำนักปฏิวัติวิรชนสมาชิกพรรคพนักงานตลอดฮอดประชาชนลาวบดเผ่าที่ได้อุทิศให้แก่ภารกิจต่อสู่กุศลอย่างประทานจนสามารถยัดได้เอกราชแห่งชาติและปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และสถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาปี1975สำหรับพนักงานรัฐกรประจำการและบำนาญแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงที่ได้รับเรียนกาและนึกค่า10ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้รวมทั้งหมดมีจำนวน102ท่านให้เกียรติขึ้นประดับเรียนกาและนึกค่า10ปีให้แก่พนักงานรัฐกรผู้ประจำการและบำนาญในครั้งนี้โดยเป็นท่านวิสัยภูมิหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงจากนั้นก็ได้สืบต่อเผยแพร่ซึมๆเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวติดพันกับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคแขวงบริคำไซเพื่อเผยแพร่และเห็นให้พนักงานสมาชิกพรรคและมวลชนเข้าใจเนื้อในของมติทิศทางเป้าหมายและแผนการพัฒนาในระยะใหม่เพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงจันสมรพามีไซรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: วันที่22กรกฎาคมนี้อยู่ห้องประชุมห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงลำธารจัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจขยายเวลาครั้งที่1ว่าด้วยการศึกษาความเป็นไปได้โครงการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ผลิตเป็นสินค้าแบบครบวงจรอยู่เขตตาแสงเสียงแข็งเมืองสิงห์แขวงลำธารระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงต่างหน้าโดยห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงกับบริษัทสุ่มสนุกฟาร์มขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียว
7: ท่านนางแพงซีจันทพิไสห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงได้รายงานย่อเกี่ยวกับบทบันทึกความเข้าใจ MOU ต่ออายุครั้งที่1ก็เพื่อสืบต่อคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติหรือดำเนินการสำรวจเก็บกำข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไขข้อผูกพันทางสัญญาสิทธิพันธะหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่ร่วมบทบันทึกความเข้าใจทั้ง2ฝ่ายเพื่อแน่ใจจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ผลิตเป็นสินค้าแบบครบวงจรอยู่เขตตะแสงเสียงแข็งเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาให้มีประสิทธิภาพสูงสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องและสำเร็จตามระดับคาดหมายกำหนดไว้บทบันทึกความเข้าใจ MOU ต่ออายุครั้งที่1ได้เพิ่มกำหนดอายุเวลา12เดือนโดยเริ่มแต่วันที่1ตุลา2026หาวันที่1ตุลา2027ที่มีเนื้อที่ขอบเขตการสำรวจมี 3,100 เฮกตาร์รวมเอา3บ้านคือบ้านจักเคินบ้านมือต่อเก่าบ้านกำเพ็ญที่ขึ้นกับตะแสงเสียงแข็งเมืองสิงห์เพื่อวางแผนกำหนดกิจการของโครงการการสดเสยผลกระทบของโครงการและเขียนบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคบทสิ่งแวดล้อมและอื่นๆให้สำเร็จศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมความเหมาะสมทางด้านธรรมศาสตร์ศึกษาเบื้องต้นบทประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเตียนวิสัยเจียงตะวะรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงหลวงน้ำทา
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งขณะนี้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยยิทัวไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยยิทัวไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยยิทัวไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา30องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา29องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง27หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเวลา 7:33 นของเมื่อวานนี้เขตทดลองการประดิษฐ์สร้างการบินอวกาศการฆ่าตรงเพิงจีนได้นำใส่จรวดทรงยานลีเจียน 1Y15ยิงส่งดาวเทียมจำนวน5ดวงขึ้นสู่อวกาศด้วยผลสำเร็จดาวเทียมทั้ง5ดวงรวมมีเทียนยี่48กานเตอร์101ซีกวาง203จี้เทียนชิง A04และยี่ลงเผิงกวาง1ดาวเทียมทั้งหมดได้เข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้อย่างสะดวกเฮ็ดให้การยิงส่งดาวเทียมครั้งนี้สำเร็จผลอย่างจบงามนี่แม่นการปฏิบัติภารกิจครั้งที่15ของจรวดทรงยานลี่เจียง1
0: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานในวันที่2กรกฎาคมนี้ว่าท่านคริสตีแมคเบรนรัฐมนตรีกระทรวงคุ้มครองเหตุฉุกเฉินของออสเตรเลียได้เปิดเผยว่า รัฐบาลออสเตรเลียจะทดสอบออสอาเลอร์ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยฉุกเฉินทางโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศในเวลา 14:00 นของวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนจะเริ่มนำใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาปีนี้ถึงว่าบางรัฐและบางเขตมีความกังวลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงออสอาเลอร์เข้ากับระบบเตือนภัยที่มีอยู่แล้วท่านแม็กเบนกล่าวว่าการทดสอบครั้งนี้จะประเมินประสิทธิภาพของระบบซึ่งใช้เทคโนโลยีเตือนภัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปหาโทรศัพท์มือถือที่ห้องหับโดยกงโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ชาวออสเตรเลียคุ้นเคยกับการแจ้งเตือนก่อนที่ระบบจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการเอโรปหรือ EU ได้ปรับใหม่ Google เป็นจำนวนเงิน890ล้านเอโรสำหรับการละเมิดกฎหมายตลาดดิจิตอลของสภาพเอโรปโดยเฮ็ดให้การบริการค้นหาของตนได้รับผลประโยชน์ในหน้าแสดงผลการค้นหาและป้องกันบ่ให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันเข้าถึงผู้ใช้เพื่อแนะนำทางเลือกที่มีราคาถูกกว่า Presto บทรายงานระบุว่าคณะกรรมการเอโรปกำหนดปรับใหม่เงินจำนวน430ล้านเอโรสำหรับการจำกัดการเข้าถึงของนักพัฒนาแอปพลิเคชันและ460ล้านเอโรสำหรับการเห็นให้การบริการค้นหาของตนได้รับผลประโยชน์ในหน้าแสดงผลการค้นหาพร้อมกับออกคำสั่งให้ Google ยุติการปฏิบัติทั้ง2อย่างภายใน60วัน
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้สื่อมวลชนเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการเฮ็ดเวียกวิชาเฉพาะให้หลายขึ้นรัฐมนตรีการต่างประเทศลาวและปานามาพบปะ2ฝ่ายเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์และการร่วมมือส่งตัวผู้ถูกหาเปิดเว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทย67คนให้ทางการไทยจีนสำเร็จการยิงส่งดาวเทียม5ดวงขึ้นสู่อวกาศรัฐบาลออสเตรเลียจะทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและสมภวรรณมวงไซอ่าน
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินกี่เงิน
11: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาห่วมใจน้ำใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
12: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
11: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการในวันพานและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ้นอ้อมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงเรื่องงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นและมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
12: ข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดีเจ้าสบายดีสุขเทวา
11: เจ้าสบายดีอนุทิดา
12: ซึ่งว่าแน่นอนเฮามาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อภาคมื้อพรของหลายๆทานก็เป็นมื้อวันเสาร์วันที่25เดือนกรกฎปี2026ก็ก่งกับมื้อขึ้น11ค่ำเดือน8ทับ2ปีพ.ศ. 2569นั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวาแน่นอนอีกบ่พอเท่าไรก็จะเป็นมื้อวันบุญเข้าพรรษากันแล้วหลายๆท่านก็คงจะมีการขึ้นแพ้หรือว่าได้กาเขียมไว้แล้วว่าเข้าพรรษานี้จะตั้งใจเฮ็ดอันใดแน่บางท่านก็จะเข้าพรรษาก็คืองดดื่มสิ่งของมึนเมาอันนี้เป็นต้นแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ว่ายังไม่มีการสังสรรค์หรือว่าได้เดินทางไปลินไปเที่ยวทั้งใดในมื้อวันพักวันพรแบบนี้ก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพไปทั้งใดมาทั้งใดก็ให้มีสติในการขับรถถ้าดื่มของมึนเมาแล้วบ่อยากให้ขับรถอันนี้ก็คือด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั่นเองเจ้าเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพและนอกจากที่ว่าในช่วงวันพักวันพรได้มีการดื่มสิ่งของมึนเมามีสติในการขับรถแล้ว ทางอนุชิดาและสุขเทวานี่ก็อยากให้ประธานนี่รักษาสุขภาพกันเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะฤดูฝนคือแบบนี้แน่นอนพญาที่ว่ามากมากับฤดูฝนก็คือจะมีหลากหลายแต่ว่าที่เด่นๆเลยเฮาสามารถเห็นได้ทุกๆปีก็แม่นเรื่องพญาไข่ยุงลายหรือว่าไข่เลือดออกอันนั้นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสำคัญดังที่กระเจ้าว่าแหละยุงลายให้กว่าเสือฉะนั้นหลายๆทานเมื่อวันเสาร์แบบนี้ถ้าบ่ได้เดินทางไปทางใดก็อยากให้ทานนั้นช่วยเป็นวันเสาร์แดงในการที่ว่าอนามัยเฮือนซ่านเพื่อเฮ็ดให้เฮือนซ่านของพวกเฮานั้นเกลี้ยงสะอาดอยู่เสมอจึงปราศจากยุงลายและก็ปราศจากพยาธิที่ว่าจะมาในฤดูฝนนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือขอฝากไว้เพิ่มเติมแล้วซึ่งในมื้อนี้สุขเทวาทางพวกเฮามีข่าวที่ว่าพลเด่นที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทั้งหมดจากข่าวด้วยกันด้วย
11: เจ้าซึ่งว่าข่าวที่เฮาจะมานําเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันมีทั้งหมด5ข่าวใหญ่ๆก็คือ1ธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับคณะจากองค์การค้นคว้าเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบก3ข่าวที่2สํานักงานปกป้องเงินฝากหรือว่าสปง.เพิ่นได้จะมีการจัดกองประชุมสภาบริหารสมัยสามัญครั้งที่1ประจําปี2016ข่าวที่3พิธีเซ็นบทบันทึกการร่วมมือ MOU 3ฝ่ายระหว่างคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต่างหน้าโดยห้องการคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือว่าห้องการคปลก.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่าสคกส.และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์นั่นเองซึ่งว่าข่าวอื่นๆได้อนุทิดามีข่าวหยังแน่นอกจาก3หัวข้อข่าวที่ว่าเฮาได้นําเสนอกับท่านผู้ฟังได้ฮู้กัน
12: เจ้านอกจากนี้ก็ยังมีหัวข้อข่าวอื่นๆที่ว่าน่าสนใจแต่ว่าจะเป็นข่าวอันใดแล้วก็มีเนื้อในรายละเอียดคือแนวใดพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮานี่จะเป็นคือแนวใดแน่อนุญาตจะให้ทางท่านผู้ฟังนั้นไปติดตามมาฟังกันในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาจะให้ทางท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวนึงเฮาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาหาฟังข่าวในระยะต่อไป
10: ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่15ทับสพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดแมนจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ2การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารธุรกิจหรือหน่วยบริการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนและถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเงินกีบแมนสกุลเงินของชาติเศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าพวกเขาร่วมใจนำไส้เงินกีบด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
13: หนังสือแจ้งเซินประมูลฉบับเลขที่151ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่15กรกฎาคม2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรรับไส้เวียกงานวิสาเฉพาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวข้องทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรรับไส้เวียกงานวิสาเฉพาะจำนวน2เครื่องเพื่อรับไส้เวียกงานวิสาเฉพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุมนี้1ระยะที่1ขั้นตอนขาย2ประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อ2ประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือน4 5เดือน6ปี2026 4มีใบจดลิขสิทธิ์เครื่องจักรประเภทดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิตและใบยั่งยืนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า5มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างน้อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับมาตรฐานและคุณสมบัติในการใช้งานของเครื่องจักรเกี่ยวข้องได้ระบุอยู่ในเอกสารซ่อนท้ายขัดติดมาพร้อมนี้หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตามหารายการข้างถึงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารเฮงสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อ2ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆ2และอย่างที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร2สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารเฮงโซปปลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองประมูลตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง3ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกัน4บริษัทที่ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องจักรดังกล่าวให้สาขาธนาคารเฮงโซปปลาวเสียงขวงและสวรรณเขตบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารเฮงโซปปลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์020-566-54196เริ่มแต่วันที่15กรกฎาคมปี2026หาวันที่10สิงหาคมปี2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร
11: ์หากบ้านเกินบ้านนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านหาฟังไปแล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งกลับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอหัวข้อข่าวและก็เนื้อในที่ว่าเฮาได้มีการนำเสนอและก็แจ้งถึงท่านผู้ฟังซึ่งว่าเฮามีหัวข้อข่าวใหญ่ๆก็คือหาข่าวที่ว่าเฮาจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งว่าข่าวทำอิฐที่ว่าเฮาจะให้ท่านผู้ฟังได้ฮู้ถึงข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงธนาคารของเฮานั่นก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับคณะองค์การคนขั้วเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3หรือ EMRO ในวันที่16กรกฎาคมปี2026ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านอรุณบุญยงห้องผู้ว่าการธนาคารพร้อมด้วยคณะกรมเกี่ยวข้องได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านยาสุโตะวัตนาเบะหัวหน้าองค์การขนขวเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3พร้อมด้วยคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาเฮ็ดเวียกและติดตามสภาพเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวประจำปี2026ในระยะวันที่6-57กรกฎาคมปี2026การเข้าเยี่ยมคำนับครั้งนี้แม้นเพื่อรายงานให้คณะนำของธนาคารแห่งสปป.ลาวทราบเกี่ยวกับสภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวการเคลื่อนไหวและบรรดาหน้าเวียกต่างๆที่องค์การขนขวเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ได้เคลื่อนไหวที่ผ่านมาในนามเป็นกองเลขาและผู้กวดกาติดตามเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3และแผนการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าในโอกาสนี้ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้แสดงความยินดีต่อการมาเฮ็ดเวียกของคณะเสี่ยวซ่านดังกล่าวและแสดงความขอบใจย่องย่อส่งเสริมต่อการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการโดยเฉพาะการรับพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวไปฝึกที่องค์การคนขั้วเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความอาจสามารถให้พนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวได้แลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับคณะเสี่ยวซ่านภายใต้โครงการ Secondment Program ที่ผ่านมารวมทางการติดตามสภาพเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดนโยบายในการรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่บ่แน่นอนในภาคพื้นและสากลหวังอย่างยิ่งว่าองค์การคนขั้วเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3จะสืบต่อในด้านการช่วยเหลือเป็นอย่างดีให้แก่สปป.ลาวก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาว ในอนาคตต่อหน้าเจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อในของหัวข้อข่าวธนาคารแห่งสปป.ลาวตอนรับคณะจากองค์การคนขวัญเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบอก3หรือ EMRO
12: เจ้าท่านผู้ฟังบัดนี้เฮากลับมารับฟังเกี่ยวกับข่าวภายในที่สำนักงานปกป้องเงินฝากจัดกล่องประชุมสภาบริหารสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี2026ท่านผู้ฟังที่เข้าลบในวางบดลมานี่ที่สำนักงานปกป้องเงินฝากได้จัดกล่องประชุมสภาบริหารสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี2026ของสำนักงานปกป้องเงินฝากขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวประธานสภาบริหารสำนักงานปกป้องเงินฝากพร้อมด้วยบรรดากรรมการสภาบริหารสำนักงานปกป้องเงินฝากคณะสำนักงานปกป้องเงินฝากและบรรดาหัวหน้าแผนกของสำนักงานปกป้องเงินฝากเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงจำนวน14ท่านซึ่งกล่องประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันโดยปฏิบัติตามมาตรา9ของข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานปกป้องเงินฝากที่ได้กำหนดระเบียบกล่องประชุมสภาบริหารสำนักงานปกป้องเงินฝากสมัยสามัญซึ่งจะได้จัดขึ้น2ครั้งต่อปีนั่นเองและในวาระของประชุมท่านประธานได้กล่าวเปิดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านเสิร์ชสู่ความเป็นเจ้าการในการค้นคว้าและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาต่อกับปัญหาสำคัญต่างๆเพื่อเป็นเข็มซี่ทีดยังทางให้แก่สำนักงานปกป้องเงินฝากนำไปจัดตั้งผันขยายเข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอิงตามวาระกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการรายงานและร่วมกันพิจารณาหลายปัญหาที่สำคัญปิ่นอ้อมเวียกงานปกป้องเงินฝากเป็นต้นแมนบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานรอบด้านประจำ6เดือนต้นปี2026ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีการซุกยู้สถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากเข้าเป็นสมาชิกการค้นคว้าเพิ่มวงเงินปกป้องเวียกงานพนักงานและการดัดแก้แผนงบประมาณ6เดือนท้ายปี2026ผ่านการปรึกษาหารืออย่างกงไปกงมากองประชุมสามารถบรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้โดยได้รับฮ้องเอาบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานและแผนงบประมาณดัดแก้พร้อมทั้งได้มอบหมายทิศทางให้คณะสำนักงานปกป้องเงินฝากสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นก็คือกรมคุ้มครองสถาบันการเงินที่บ่แม่นธนาคารกระทรวงการเงินและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสุกยู่เวียกงานให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมท่านประธานได้กล่าวแสดงความขอบใจและย่องยอสมเสยต่อทุกภาคส่วนพร้อมทั้งกล่าวปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการเจ้าและนี่ก็คือข่าวสำนักงานปกป้องเงินฝากที่ว่าเพิ่นได้สำเร็จการจัดกล่องประชุมสภาบริหารสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี2026นั่นเองก็ถือว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ว่าเฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินนั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วต่อไปจะให้ท่านไปรับฟังข่าวที่3ในมื้อนี
11: ้เจ้าสำหรับข่าวที่3นั่นก็คือพิธีเซ็นบทบันทึกการร่วมมือ MOU 3ฝ่ายระหว่างคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตั้งหน้าโดยองค์การคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การคปลก.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่าสคคส.และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์โดยปฏิบัติตามแจ้งการของหงวาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่1500/HSNY ลงวันที่3กันยาปี2025เกี่ยวกับการโอนเวียกงานคุ้มครองวิสาหกิจรัฐลงทุนที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและที่สีนำของท่านห้องนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจครั้งที่29มิถุนายนปี2006ต่อกับผลการค้นคว้าสืบต่อเส้นบทบันทึกการร่วมมือ3ฝ่ายในตอนเสาร์วันที่21กรกฎาคมปี2006ที่ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้จัดพิธีเส้นบทบันทึกการร่วมมือ MOU 3ฝ่ายระหว่างคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตั้งหน้าโดยองค์การคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์คือบริษัทหลักทรัพย์ LDB จำกัดผู้เดียวบริษัทหลักทรัพย์ทคตล.กท.จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์ APM ลาวจำกัดพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติเข้าร่วมและขึ้นเป็นสักขีพยานโดยท่านห้องหัวหน้าหงวาการศูนย์กลางผักท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาว คณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจแต่ละกระทรวงผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาวพร้อมโดยบรรดาคณะกรมจากธนาคารแห่งสปป.ลาวการเซ็น MOU ในครั้งนี้แม่นการยกระดับและสืบต่อขอบเขตการร่วมมือจากบทบันทึกการร่วมมือ2ฝ่ายฉบับลงวันที่29พฤษภาคมปี2025ซึ่งการร่วมมือในหอบใหม่นี้ได้ขยายมาเป็นการร่วมมือ3ฝ่ายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการมอบโอนเวียกงานคุ้มครองวิสาหกิจรัฐลงทุนมากขึ้นกับห้องการคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือคปลก.โดยกงตามแผนปฏิรูปของรัฐบาลโดยมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เข้ามาเป็นฝ่ายที่3ใน MOU ฉบับใหม่นี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมโตระหว่างภาคส่วนกำหนดนโยบายปฏิรูปคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต่างหน้าโดยห้องการคปลก.ภาคส่วนคุ้มครองกฎระเบียบตลาดทุนหรือสคคส.และภาคส่วนปฏิบัติเวียกงานตัวจริงกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ MOU ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่บรรดาวิสาหกิจรัฐลงทุนรัฐวิสาหกิจในเวียกงานการประเมินมูลค่าหุ้นให้กับบรรดารัฐวิสาหกิจที่มีจุดประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างหรือส่องหาคู่ร่วมยุทธศาสตร์รวมทั้งเวียกงานการจัดบุริมสิทธิ์ให้แก่บรรดารัฐวิสาหกิจที่มีเงินไขและความพร้อมปรับปรุงและสุขอยู่ส่งเสริมให้แก่บรรดารัฐวิสาหกิจที่คุ้มครองโดยห้องการคปลก.เพื่อให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้คณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในการกำหนดนโยบายและระเบียบการต่างๆที่ติดพันกับการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจรัฐลงทุนและเป็นการปรับปรุง

0: ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการร่วมมือ3ปีนับแต่ปี2016หาปี2029คาดหมายของผลที่ได้รับในการร่วมมือเพื่อรับประกันให้รัฐวิสาหกิจมีความเข้มแข็งยกระดับการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมีความเป็นมืออาชีพและยกขีดความสามารถในการแข่งขันเป้าหมายสูงสุดคือการกระเกียมความพร้อมให้แก่บรรดารัฐวิสาหกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนาตนเองให้กลายเป็นองค์กรที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นกำลังแห่งรักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติจากและนี้ก็แม่นเนื้อในข่าวพิธีเซ็นบทบันทึกการร่วมมือ MOU 3ฝ่ายระหว่างคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต่างหน้าโดยหองการคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือคปลก.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือสคกส.และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์นั่นเองท่านผู้ฟัง
1: จากนั้นผู้ฟังมาฮอดตอนนี้ก็ถือว่าได้หาฟังไปแล้วหลากหลายข่าวได้กันซึ่งว่ายังมีอีกหลายๆข่าวที่ว่าทางพวกเราได้มีการก้าเกี่ยมให้ทางได้หาฟังแต่ว่าฮอดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวนึงหาฟังบทเพลงม่วนๆที่ว่าทางรายการของพวกเราได้กาเกี่ยมมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังกันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะสุดท้ายของรายการ

เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาฮ่วมแฮงฮ่วมใจกันนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าลบกับเข้ามาอยู่กับอนุทิดาและสุขเทวาในรายการเพื่อนธนาคารท่านผู้ฟังต่อไปอนุทิดาจะนำเสนอข่าวที่4ในมื้อนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองหลักสำหรับผู้บริหารระดับกลางสุดที่2ประจำปี2026ในวันที่13กรกฎาคมปี2026ที่ผ่านมานี้ที่สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองหลักสำหรับผู้บริหารระดับกลางสุดที่2ประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านนางวิไลพรจันทวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวและได้รับเกียรติเข้าร่วมของท่านเพชรสมรเพชรภูวงศ์ห้องหัวหน้าสถาบันคนคั่วเวียกงานจัดตั้งและการปกครองคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคพร้อมทั้งคณะแผนกบรรดากลุ่มกองและธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคเข้าร่วมทั้งหมดหลายกว่า30ท่านการฝึกอบรมในครั้งนี้เน้นหนักการสร้างความเข้มแข็งให้

0: บริหารระดับกลางก็คือคณะแผนกในการพันขยายและหมุนไส้นโยบายหลักกฎหมายและบรรดาแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและหำเหี้ยนทฤษฎีลัทธิมาร์กเลนินซึ่งบรรดาสมณก่อนจะได้หำเหี้ยนการคุ้มครองพนักงานรัฐกรของสปป.ลาวการประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานการบริหารรัฐในระบบการเมืองการนำพาคุ้มครองการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรการห่างเอกสารทางการการวางแผนและการคุ้มครองโครงการที่มีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารนอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและพฤติกรรมตัวจริงกับวิทยากรที่มาจากบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องตื่มอีกการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินไปเป็นเวลา10วันแต่วันที่13หาวันที่24กรกฎปี2026นี่ชาวท่านผู้ฟังนี่ก็คือข่าวที่4ของมื้อนี้ติดพันกับธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองรัฐสำหรับผู้บริหารระดับกลางสุดที่2ในปี2026นี่เจ้าท่านผู้ฟังเฮามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของมื้อนี้นั่นก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดกล่องประชุมปรึกษาหารือและรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานในการแก้ไขข้อคงค้างภายใต้บทประเมินผลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทืนให้แก่การก่อการร้ายของสปป.ลาวนั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังเซิงว่าในวันที่17กรกฎาคมปี2026ที่ผ่านมานี้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกล่องประชุมปรึกษาหารือและรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานหรือว่า Action Plan ในการแก้ไขข้อคงค้างภายใต้บทประเมินผลของสปป.ลาวเกี่ยวกับเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทืนให้แก่การก่อการร้ายของสปป.ลาวที่ว่าติดพันกับภาคส่วนดำเนินคดีอาญากล่องประชุมดังกล่าวแมนได้ให้เกียรติเป็นประธานโดยพลตีก่องสวัสดิ์บุตรเลี้ยงรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้เข้าร่วมจากบรรดากระทรวงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องหลายกว่า40ท่านในวาระกองประชุมท่านสวรรค์ดวงจิตแสงเดือนหัวหน้ากองเลขาสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินและท่านนางสุขทวีพรเลื้องบุญมีว่าการหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข่าวกองสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินได้ขึ้นนำเสนอบทรายงานย่อเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อคงค้างต่างๆที่พัวพันถึงภาคส่วนดำเนินคดีอาญาให้แก่บรรดาผู้เข้าร่วมได้รับทราบและนอกจากนี้บรรดาผู้แทนของประชุมที่มาจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นแมนกระทรวงป้องกันความสงบศาลประชาชนสูงสุดอัยการประชาชนสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการเงินองค์การกวดกาแห่งรัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์และสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินและการสนองทืนให้แก่การก่อการร้ายยังได้ร่วมกันอัปเดตสถิติที่ได้สนองมายังสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินและการสนองทืนให้แก่การก่อการร้ายตามแผนดำเนินงานพร้อมทั้งได้เปิดเวทีปรึกษาหารืออย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับความยุ่งยากในการสนองข้อมูลให้แก่กองเลขาข้อโครงข้างที่ติดพันและได้ร่วมกันค้นคว้าทิศทางวิธีการแก้ไขเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานดังกล่าวนั้นมีความคืบหน้าและบรรลุผลตามคาดหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือข่าวที่ติดพันกับสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินและการสนองทืนให้แก่การก่อการร้ายของสปป.ลาวนั่นเองเจ้าก็ถือว่าครบหมดทั้ง5ข่าวแล้วที่ว่าในมื้อนี้ทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราได้นำมาฝากมาต้อนทานผู้ฟังให้ได้เฮาฟังกันและได้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินหรือว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานไปในทิศทางใดเจ้า
1: เจ้าแต่น่าเสียดายมาฮอนนี่เนาะเวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเราก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วซึ่งว่าก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบใจนำทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบหากว่าท่านใดต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ www.gov.la ช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวช่องทาง TikTok BOL_channel ช่องทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ซึ่งว่าออกอากาศในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 21:00 ไปต้นไปหรือบรรดาท่านอยากโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์ 021-264-797 021-264-797มาฮอนี่รายการเพื่อนธนาคารกอมุดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการสุขเทวาศิประเสริฐพร้อมด้วย
0: อนุทิดาพลสวัสดี
1: พร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music กับสวยๆแบบสีพอๆกับกิ่งไม้เดิมแน่นอนแล้วพวกเราก็มีเสียงเพลงสากลก็บ่ได้เน้นว่าเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่มีรายการต้องการอยากจะฟังก็สามารถสื่อสารกันผ่าน0305787052มาฟังเพลงทักทายกันก่อน

ก็หยิบมาทักทายให้เป็นรายการได้ฟังเป็นผลงานของนักร้องสาวอเมริกันนักร้องเพลงพ็อปร็อกนะใช้ชื่อวงว่า Jonas Brothers รับผู้เสือวงนี้ให้หน้าให้ตาไปโดนได้มีรายการแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Me To Heaven ก็ถือว่าเป็นการกลับมาอย่างเต็มหูแบบเป็นซิงเกิลนำได้ซิงเกิลนำในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่7ของพวกเกี่ยวใส่ชื่อว่า Greetings From Hometown หลายคนได้ควมกันแต่งเพลงนี้บ่ว่าจะเป็นนิกโจนาสมีJustin Trender มี Faras Agricia นอกจากนั้นยังมี Rylan Babkinton และออกมาเป็นเพลงนี้ได้อย่างสวยงามก็เชื่อเป็นเพลงทีปล่อยออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของวง Jonas Brothers การหยิบมาให้มีรายการได้ฟังกับ Colorfulมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย0305787052ทางหารได้สนใจนะกำลังติดตามรายการอยู่โอ้ยากจากให้ทีมงานพ่อเฮาป้อนข้อมูลทางหารไปยังลูกค้าก็สื่อสารใดเด้อติดต่อพ่อเฮาได้ขณะจะทำรายการเบอร์ที่พ่อเฮาข้อเพลงเข้ามานั่นล่ะ0305787052กับเราโทรละคมเพิ่นแจกรางวัลเป็นการเสริมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื่มมูลคาโถในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: สำหรับผู้ได้มีพี่มีน้องมาเที่ยวบ้านเฮาหรือว่าทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวกับบริการหนึ่งที่เฮาผู้สนใจนั้นใช้แล้วมั่นใจสะดวกสบายนั่นก็คือซิมทูริสนะหรือว่าทูริสซิมนั่นแหละเพิ่นมาเที่ยวบ้านเฮามาอาทิตย์หนึ่งก็แนะนำซื้อตั๋วทูริสซิมตั๋วอาทิตย์หนึ่งอ่ะ 80,000 กิกมี10กิกให้ใช้ครึ่งเดือนก็มี 95,000 มี15กิก1เดือนนั้นมี 125,000 กิกมี30กิกให้ใส่ฉะนั้นก็เพียงแต่แนะนำให้เพิ่นไปถามที่บูธของเราโทรคมไปซื้อซิมตัวนี้หรือว่าตัวแทนจำหน่ายพวกเขาซื้อทูริซิมให้เพิ่นได้ฮู้วันหนึ่งอาทิตย์นั้นต้องเสียเท่าใดครึ่งเดือนต้องเสียเท่าใดสินะดีกว่าจะโทรไปแล้วเฮาเดาอ่ะเนาะเอ๊บางเทื่อก็กังวลว่าเอ๊เฮาลมซ้ำนี้มันอาจจะไล่กว่านั้นเฮาซื้อเป็นแพ็คเกจมั่นใจก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy
9: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน
10: มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการอย่าฟ้ามุ่นคืนไปใส่เดินทางพร้อมกันหนึ่งสมงเต็มๆหยิบผลงานของมารูนไฟคล้องห่วมกับลิซ่าเพลงนี้ใจซื้อว่า Priceless

0: รู้สึกว่ามักจังหวะเพลงอ่ะบอกว่ามีรายการมากลืมบอลเนาะเป็นเพลงก้องมาลูน5ไอ้หนุ่มหน้าตาดีห้องห่วมกันกับนักฮ้องนักเต้นนักฮ้องแร็ปเปอร์เนาะอลิซ่านักฮ้องดังของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยความสามารถนั่นล่ะเพลงนี้ใส่สวด Priceless ถือว่าเป็นซิงเกิลทำอิดกับอัลบั้มใส่ซื้อว่าสตูดิโออัลบั้มที่8ของ Maroon 5ซึ่งซื้ออัลบั้มนั้นใส่ซื้อว่า Love is Like Maroon 5มีซิงเกิลทำอิดที่ปล่อยก็มี Middle Groundกับได้รับความนิยมอ่ะแล้วเพลงนี้ก็อีกตื่มซิงเกิลหนึ่งห้องห่วมกับลิซ่า
1: จะเก่าจะใหม่ก็สามารถข้อกันเข้ามาได้ผ่านทรงทางนี้0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะสวยๆแบบซีบางคนก็ยังห้าก็หาประทานอาหารสวย
0: ขอบใจเราโทรละคม
1: ที่เดินทางพร้อมๆกันบริการตัวนี้มีรายการเป็นแพ็กเกจสำหรับเบอร์ตึมเงินเหตุให้พวกเขานั้นใช้บริการของเราโทรคมทึกแบบสุดๆเอิ้นว่าบริการยิ้มกับ Family Package หยิบมาเว้าเรื่อยๆเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่นั่นล่ะเซนว่าพวกเขามูสนิทเนาะอยู่กับบริการตึมเงินของเราโทรคมเขาก็สามารถสมัครแพ็กเกจเดียวแล้วแบ่งกันไซได้ไล่เบอร์สินะตอนนี้มี2แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจ 100,000 ไซได้1เดือนมี data 45 GB มีเบอร์โทรในเครือข่าย100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันไซได้3เบอร์อีกตึมแพ็กเกจตัว1 150,000 มี data 75 GB และมีนาทีโทรภายในเครือข่าย150นาทีได้ตัวนี้สามารถแบ่งปันกันไซได้5เบอร์ก็สะดวกสบายเป็นครอบครัว 2-3 คนหรือว่า 4-5 คนเนาะบางคนก็ใช้น้อยบางคนก็หับซื้อๆบางคนก็โทรเขาก็มาแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์เพื่อประหยัดก็สมัครกันได้เนาะกับยิ้ม Family Package สอบถามได้อีกตื่มผ่าน101ก็ได้หรือจะผ่าน1315858สอบถามได้เนาะบริการของเราโทรคมมีรายการบอกว่าบองโจวีแน่เดี๋ยวกิ้งไม้เบิ่งก่อนเดี๋ยวคิวให้ตำลากก็ขอบใจเราโทรคมทีเดินทางพร้อมๆกันผู้ใดไปเที่ยวไทยตอนนี้บ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางเด้อใส่ซิมของเราโทรคมนี่ล่ะสะดวกสบายบ่จำเป็นทอดซิมออกซิมเข้าตอนนี้มี3แพ็คเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้สมัครไปมื้อนึงก็สมัครตัวนี้เด้อรหัสเลข1 15,000 กิกเท่านั้นคันไป2มือสมัครตัวนี้รหัสเลข3ที่จริงก็ใช้ได้3มือนั่นล่ะมาใช้อยู่บ้านเฮาอีกก็ได้เพราะว่ามันกระเถินเด้40,000ตัวนี้นี่นะแล้วยังมีแพ็กเกจ1อาทิตย์รหัสมันเลข7มูลค่า 70,000 มีรายการสมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนทันทีที่เฮาสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติได้ฉะนั้นไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทาง AIS การสอบถามได้ผู้ที่บ่เคยใช้ก็เข้าไปที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามให้เพิ่นลงทะเบียนอีหยังต่างๆผู้ที่เคยใช้แล้วเมื่อเฮาเคยใช้เทื่อนนึงไปฮอดท่านมันก็จะง่ายกันถ้าว่าเฮามีเงินอยู่ในระบบเนาะเฮาก็สามารถสมัครได้วิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาว2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องพวกเฮายังเดินทางพร้อมกันอยู่อยู่กับกิ่งไม้อยู่เด้ออย่าฟ้ามุ่นคืนไปใส่นอนตอนนี้พวกเฮายังมีไล่เสียงเพลงมาปล่อยมีรายการได้ฟังก็คิวไว้ให้แล้วนอนสปอร์ตผู้ใดทีกิ่งกางกันเข้ามาอยากจะฟังผลงานของบองจูวีก็มีไลน์อันโบโฮวาเพลงนี้จะทึกใจหรือบอกกิ่งไม้คิวไว้แล้วก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนดังทีบอกไว้นั่นหลังว่าตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเริ่มฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละห้อยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

ต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงได้ฟังอยู่บ่เพิ่นว่ามิตรรายการบองโจวีมอบให้เลยเด้อ

0: มากกับเพลงนี้มีรายการปล่อยไปแล้วก็พยายามห้องไปนำแต่กบฏหันบองโจวีห้องเพลงนี้ไว้ Living Proof ซึ่งไม่ถึงความอดทนการประคับประคองความสัมพันธ์ที่ยาวนานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่หักโหมเข้ามาปล่อย2024กับอัลบั้มที่ใส่ซื้ออัลบั้มว่า Forever เป็นสตูดิโออัลบั้มที่16อ่ะของบองโจวีเพลงนี้ปล่อยในเดือนพฤษภาคม2024ขอบใจมีรายการที่โทรเข้ามาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ตอบกันไปแล้วเนาะคงทึกอกทึกใจกันไปทันท่าบทึกกับฟีดแบ็กกันมาเด้อผ่าน03057870052
1: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้
2: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม
0: กับยิ้ม Family Package มี2 Package ด้วยกันแต่ละ Package นั้นใช้ได้1เดือน Package 100,000 มี 45GB นาทีโทรในเครือข่าย100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มีดาต้า 70GB นาทีโทร150นาทีอันนี้มันไซต์ต่อเดือนได้แล้วสามารถแบ่งปันกันไซต์ถึง5เบอร์ซ้ำซีลมซ้ำซีโทรครอบครัวได้มี 2-3 คนที่ไซต์บริการเบอร์ตืมเงินเนาะก็สามารถสมัครแพ็กเกจนี้สะดวกสบายแล้วประหยัดสุดๆอ่ะ 100,000 หรือ 150,000เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะสำหรับผู้ได้ต้องการความไวเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อ่ะเพิ่นมีตัวนี้เด้อ Fiber to the Room เน้นความแหงทั่วทุกห้องความแหงอีหยังเนาะความแหงของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องจะอยู่แจมุมได้ข้องบ้านเอาไซต์บริการนี้พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจสามารถสร้างการติดตั้งได้เด้อสำหรับพี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนส่วนต่างแควก็สามารถใช้ Fiber to the Home ไปก่อนตอนนี้เพิ่นแนะนำบริการนี้ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนติดตั้งฟรีโมเดิร์นฟรีในระยะนี้ราคา 150,000 กีบใช้ได้3เดือนความไวนั้น50เมกมินรายการ34สายนะติดต่อได้เดิน131เบอร์ตั้งโต02121935เอาเบอร์มือถือเบอร์1 02059655693กับ Fiber to the Room
7: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม
8: ฟังเพลงต่ออีกตื่นหนึ่งเสียงเพลงเป็นรายการเป็นผลงานของซอมเบอร์ไซซือว่าอันเดรส

0: colorful music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะลุขมลาวทะลุขมทะลุขมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: กับเพลงนี้ก็เป็นเสียงของคนของจากอเมริกานะฮองแต่งเพลงใส่ชื่อว่า Somber ปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาเรื่อยๆเนาะอันนี้ใส่ชื่อว่า Undressed Undressed แปลภาษาบ้านเฮาก็แปลว่าปะเปื่อยนั่นล่ะบ่นุ่งเครื่องเนาะซึ่งเนื้อในเพลงก็บอกว่าบ่อยากจะ Undressed กับหลายๆคนคนเฮาจะปะเปื่อยเวลาอาบน้ำตัวเองก็ยังขึ้นหน้าอายได้หลับตาไว้อยู่ขยอนสิไปต่อหน้าคนอื่นประมาณนี้นี่ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลทีผู้เกี่ยวปล่อยออกก่อนหน้าซิงเกิลตัวหนึ่งใส่เสื้อวิน Never Dated มือหน้ากี่ไม้หยิบมาให้ฟังขอบใจลาวโทรคมที่ให้โอกาสพวกเรามาปล่อยเสียงเพลงให้มีรายการได้ฟังเนาะกับ Colorful
0: Colorful music, the best radio in town.
4: สลองเหลาทะลุคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลุคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แท้วะอีหลีวะ
6: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
8: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
9: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
9: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
9: ต้องแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส่
9: ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด้อ
14: ดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: กาผ่านกันไปอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการเป็นผลงานของ Faith Hill นักร้องสาวอเมริกันคนนี้เป็นที่ฮู้จักกันในนามชื่อนามแฝงนั่นล่ะ Faith Hill ชื่อจริงแมนสเตฟานีแบรนเลย์เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Breathe แปลว่าลมหายใจเซิง Faith Hill นั้นปล่อยออกมาในปี1999เหตุให้นางนั้นคว้ารางวัล Grammy Award สำหรับนักร้องเสียงดีเด่นเนื้อในเพลงย้ำเลือกเกินว่า I can feel your breath ค่อยสามารถสัมผัสได้ลมหายใจของเจ้าประมาณนี้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคม
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายล้าน
0: การสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัล

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวSúbeme la radio
3: Tráeme el alcoholก็บอกแล้วว่าแบ่งกันใช้แบ่งกันมวลน่ะกับยิ้ม Family Package ถือว่าเป็นแพ็คเกจหนึ่งที่ทางบริษัทเฮ็ดขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถแบ่งกันใช้ได้หลายเบอร์เป็นทางอ้อมอันหนึ่งที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาเลือกว่าใช้แบบใดจัดทึกสุดๆและคุ้มค่าสุดๆแล้วน้องมีซองแพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 และแพ็คเกจ 150,0001แสนนั้นสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์150,000แบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ทั้งดาต้าทั้งมูลค่าโทรแบ่งปันกันใช้ได้นะอันที่เป็นบริการเบอร์ตึมเงินในรายการสามารถสมัครแพ็คเกจเหล่านี้ได้สามารถสอบถาม101ไดเดอร์มาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมาฟังเป็น Spanish versionกับหมอเพลงที่จะปล่อยออกไปนะให้กับมีรายการ

พลงนี้ใช้ชื่อว่า Ang Privado อ่านถูกหรืออ่านผิดต้องขออภัยเนาะอ่านออกจะเป็นแบบ English version เป็นภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า In Private

0: อาวีมานิโอชิริโซซึ่งเป็นนักร้องสาวสเปนจังหวะได้ใจอ่ะเวลาปล่อยไปก็ถ้าผู้ใดจะเหียนเต้นแน่ก็ทึกใจนะขอได้งัวซันัวคอนไปนำปล่อยเดือนซ่องที่ผ่านมาจริงไหมเข้าไปเบิ่งว่ามันมีความหมายแบบใดเพลงนี้นะเพลงนี้ก็จะหมายถึงความเป็นส่วนตัวเรื่องส่วนตัวกับการที่ทุ่มเทสั้นห้ามาให้ได้ทุกอย่างเพื่อให้คนหักนั้นเพิ่งพอใจส่วนไลก็จะเน้นการวัตถุไซส้อยต่างๆใช้ชีวิตแบบไฮโซไฮโซผู้ดีผู้ดีประมาณเนี้ยอันนี้เมนเปย์จากที่เพิ่นเป็นภาษาอังกฤษก็พอเข้าใจน้อยหนึ่งว่าจะเข้าใจว่าเอ๊ะความหมายของเพลงแบบไหนเนื้อในเพลงคือว่าอันนั้นคือว่าวนเวียนน่ะเนาะวนเวียนอยู่ในใจของเศร้าๆสินะยิงไม้นี่มักจังหวะเพลงแบบนี้ว่างว่ามีรายการคงทึกใจเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคม
1: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: กันอย่างทรงซ้ำในทีเที่ยวการนี้ขอบใจเป็นอย่างบริษัทที่ให้พวกเขานั้นได้มาแนะนำเสียงเพลงไลฟ์เวอร์ชันให้มีรายการได้ฟังผ่านทรงทางนี้หากท่านได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขา10นาทีตอนต้นยังสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่0305787052ขณะจะทำรายการขอบใจมีรายการที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการแล้วมืออื่นมาพอกันใหม่เด้อโมงเก่า152หมองสำหรับมื้อนี้ไว้ใส่ให้พรทุกคนมีแต่ความสุขบ๊ายบาย See you tomorrow

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสะพานกีฬาดอกปีไก่แขวงจำปาสักประกาศเตรียมความพร้อมรอบด้านในการจัดการแข่งขันกีฬาดอกปีไก่สิงคันท่านรองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงจำปาสักเพื่อเฉลิมฉลองวันกีฬากายกรรมแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมครบ60ปีอย่างยิ่งใหญ่และเป็นขบวนการฝึกฝืนการแข่งขันครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มวลชนเยาวชนพนักงานทหารตำรวจและนักกีฬาทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสออกกำลังกายแสดงความสามารถสร้างความสามัคคีและยกระดับการเล่นกีฬาดอกปีไก่ให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการแข่งขันในระดับต่างๆซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25หาวันที่26กรกฎาคมนี้ที่สนามดอกปีไก่หลักสงนครปากเสแขวงจำปาสักกิจกรรมครั้งนี้แม้ได้รับการสนับสนุนและหัวมือจากโฮมพิมพ์ทองสมุทรและหงสีเข้าสีเจริญพาณิชย์พร้อมด้วยบรรดาคณะผู้ร่วมงานสนั่นสะพานกีฬาดอกปีไก่แขวงจำปาสักขอเชิญชวนคณะนำครูฝึกนักกีฬาและผู้ที่สนใจในกีฬาดอกปีไก่ทางภายในและต่างแขวงเข้าร่วมสมัครแข่งขันและร่วมสมร่วมเสียเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความปลดปื้นและเป็นเกียรติแก่วันสำคัญประวัติศาสตร์ของชาติ
2: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

Meu amigo, mas é só um dia. Adiós, vamos, amor.

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่โตโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999020885655999และ020544954499นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020885655999 020885655999

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่โตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

กันอ่อนแก้งเจ้าอ่อนๆการต่อสู้สมัยก่อนบ่เป็นก่อนร่วมศูนย์ย้อนขาดการเกื้อกูลอุดหนุนักปฏิวัติดังนั้นต่อสู้จักรพรรดิน้อยเธอจึงมีไส้จนมาฮอดยุคสมัยมีผักข้อมมื้อนี้อินดูจีนคนคิดประดิษฐ์สร้างบ้านแผนห่วงสามชาติสามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

างเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกมาหามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำท้องฟ้าดำดำ

ไปบ้านอ่ะหลายสิบปีเขาปองปุ่นหวังดับศูนย์ในเสียศาสตร์ใส่อำนาจบาดก้ามาตีขาคมลาวแต่ก่อนใส่อาวุธดาบเงาและหอกหาวลาวแหลมปืนเอฟแอมและปืนโคกได้ยกยิงย่อไข่ปาบปามเล่าเนื้อไตหอนปั่นไฟเผาจีก็จักกะพัดผู้ห้าวีหุบห้านตีผมไว้เล่าตีในตั้งแต่ข้อนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเฮงแต่งหย่อเอาแอกแต่งข้อหมุดจุคูอีดูเล่าดาปาสะสมนาอดีตผ่านมานานี่และบูฮานว่าบนได้ถือกฎที่ต้องมีการต่อสู้เพื่อตีกูขอบแผ่นดินยามนั้นประสาสนในเตาปีนหันตินปลายปืนและต่อสู้ตีผู้ต้านคืนกับพวกต่างดาวใส่ปืนแก๊ป

อันนี้มันน่ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้มาถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเงาที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนงแกนผู้ประกาศดันแบนประธานใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูซาเข้าโลกหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดท่านไก่สอนผู้วิหารผู้สร้างตั้งและบ

อยากเอาไส้บุกสัตว์ตู้ขายแหล่กระมุนไปปานแปงนี่แหละควมเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาบ่หยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หอบลบต่อต้านจนมาดยาดหายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดพลังหลายพัดหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอนกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ้งแหดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้าปวดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่ออย่างลี้เลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างควันนี้บีลดบีลดควันนี้บีลดกองทัพภาษาส่งเล่ามีไส

ในบัตรลบต่างต่างกะล่ำขอหยกตัวอย่างบัตรลบเดียนเดียนสูงปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอดแตกสนุกผู้พายพวกดับศูนย์ดูคายพวกลมใต้ความท้องกองมวลกระส่วนลาเอส่วนลายก็กองมวลกระส่วนลาเอนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระหายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้หักแข้งไก่สีอิฐสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่งเฮืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุบห้านปราบผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกลัวเมื่อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพเล่ามีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบใดมูลไส้อยู่ตู่แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายหงายแขวจึงย้อนเซ็ตสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนว

แขวงถงสาลีสัตว์เหนือแขวงหัวพัดในเป็นเขตที่มันเวลาอนันต์แกนแหงแกนแหงเวลาอนันต์แกนแหงจากนั้นกลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันทร์เขาทุ่มเหือเท่แห้งหินบุกี้กับบ่แตกจริงว่างคำกวนแปลกๆเสบุกแหลกซ้ำเหนือคำกวนเขาบอกว่าสิเอาตอนซีหล่อเสือให้ออกมาจากถ้ำหวังกืนกินโมมำที่กุมปั๊มจับเสือผงซาลี่และซ้ำเหนือเขาสิบีบไปมุนอันนี้คำกวนของทหารหูดฝ่ายขวาเวียงจันทร์มาถึงปี1957แต่เอา2กองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาห่วมปองดองสาเอกลาดในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวก็ปานมาใครปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไปเป็นพลเมืองดี

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามสั่นสิตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกอยู่ให้พวงสนหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์หมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่ตุ้มฝ่ายขวาเวียงจันทร์เขาตั้งเกียมเตรียมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังปลุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีหอดห่างสัญญาย้อนว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูข้านเพมางมีแผนการตาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยและแมงนำนี่แหละพวกเขาสร้างโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมาในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักภาษาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวงปิดล้อมมันแน่นหนาตี

ยามนั้นกลับขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์กับไว้วันสนั่นกองโลกาย่อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอำนวยผู้นำเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ำเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปดยัดยืนสู่ตีศัตรูคืดไม่ยาดเอาไส้สนะหนาศัตรูยาดและแตกมีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมือยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสดเล่าเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเพยแผ่ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหน่ให้ยองหี้ยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดลายสิทธิ์หรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดลายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนท่ากองทัพของภาษาพัฒนาในกากันทหารหุ่นเวียงจันทร์สู่พบกันก็มับเสียงจะตายเกียงบ่ยังจากนี้แม่นบ้านโลบน้ำบากขาที่ตั้งและหน้าข้างก็แข็งแกนผักของเอาวางแผนตีลาข้าหักเกียงกระไรเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถึกล้มตายและแตกนี้เป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเวียงจันทร์ตายกองกันแม่นลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เสนอประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่าย

ไล่บุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 70ปีบ้านลบกู้เกียรติถ้าน้องเกียรติพุ่นตา

กีสปุกกีลักกดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยาจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันหลบดำเสินเขาเอิญเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองขับเล่าปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวเตเดิร์บัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนั่นเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศั

าณะนิ่งใหญ่ก็ย่างบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอส้มเสยเสียซอยเด้อกองทัพภาษาซ้อนต่อสู่อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักโลกเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งซ้ายผู้เลือดลายจึงเห็นหนาจนถึง75พักน้ำผ้ายึดอำนาจอย่างองค์อาจเก่งกาภาษาสื่ออาสื่นโซนย้อนหยังย้อนพักเข้าปุกละดบในอบพ่มสอนสีขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหังจริงมีสีใสสะงาสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นหน่อยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์และสร้างความเอกอ้างในการเฮ็ดหน้าที่สื่อข่าวให้แก่ท่านแถวสื่อมวลชนลาวตามแนวทางนโยบายของภาครัฐแม่นมีความสำคัญและหีบด่วนท่านสวรรค์คนราสมนตรีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวประกอบความเห็นในหัวข้อการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของสื่อมวลชนในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าพวกเราเล็งเห็นกระโอกาสและความเป็นไปได้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของสื่อมวลชนลาวโดยการสนับสนุนกฎหมายลิขสิทธิ์การเรียกร้องความโปร่งใสการปกป้องกฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพจากการฟ้องร้องที่บ่เป็นธรรมการข่มขู่หรือการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจากการโจมตีทางไซเบอร์การแฮกข้อมูลหรือการจมวาข่มขู่ทางออนไลน์ด้วยกลไกช่วยเหลือซุกเซินและให้คำปรึกษาในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของนักข่าวและอื่นๆท่านสวรรค์คนรัฐสมุนตีได้เสนอให้ปรับปรุงบรรดานิติกรรมรวมถึงกฎหมายสื่อมวลชนโดยเพิ่มข้อกำหนดที่ปกป้องสิทธิ์และสวัสดิการของนักข่าวให้จัดแจ้งขึ้นสั่งตั้งกองทุนพัฒนาสื่อโดยมีแรงทุนส่วนหนึ่งจากงบประมาณรัฐการประกอบส่วนของสังคมและค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการโฆษณาและเพิ่มจำนวนผู้เบิ่งผู้ชมทางออนไลน์จากบริษัทใหญ่คำสาดการฝึกอบรมด้านวิชาเฉพาะสื่อในยุคอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งการบริหารคุ้มครองสื่อจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ดาน้อยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วจ้าเกใจลิช่อชาติต่างยอดเราตัวจังเลียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวแล้วก็ยังจงจองอีจงเนี่ยจิกิตินังจาจอมลงหมอที่ชัวดังนอยังเป็นดุสต้องจวนถวกเคลียซอกเกจลิช่อชาเต๋อยอดโตเฮาตัวจังเวียงจันเตชะจอกเกมัววาหัวชิลัวเจจงลาวเป็นมอชาเต๋อยอดโตนูวันซุกที่หัวจัว AM จัวจออ้อมิกะเฮิร์สเท่าก็ออชินดาจอดโตกอเปชีตอนูนเจเทียบเป็นมุชาต่างยอดเราสุดส่วนนู่วันเสาร์ที่หัวจัว FM อีปัวเป้จุดชามิกะเฮิร์สลูกชื่อห่างเท่าเก่าจีชีโมจีจอดเราเก่าจีชินดาต่อนู่ไกเป็นตัวสต้องจัวรงเชียดใจต่อในโซนเลือกสตูหลอกกงลงเป็นถั่วเคจ้าเกจลิชอยอดดอกเป็นลูกเตชัยลาวกูปากูลอยยาวิไลจันวัตูลอเชอเจถ่ายยอดเรานู่นอลูกหอบเพียนแต่เป็นตัวสต้องจัวหายเจาะเกจลิชอยอดเฉาเกาะเนี่ยจิกตินึงจาเฉดเต่าเป้าเทียงกาเชียจอเจาะเกจลิชอยอดจะหอบไปลูกเตะเฉลาลอชิยอเหนียวทางนั้นโยบายแต่จงจออีชมลูกหมอที่ชัววันเตนอกูโยลอมั่วลูกเป้าจอเกมูลาลอชิยอการคับประกันเจ้าอีจงเนี่ยจิกตินึงจาในเฉดต้มนกโอเกหายเตียเกมูลาลอยยอเกมูสั่งเจ้าลึกตู่สื่อลีเฮติไอก็มัวตู่ค้ำประกันเจ้าก็ตู่กุตี้ลาชิยาก็ตู่วิญญาอยู่ว่าอีอยากของตื้อลาชิยามัวเฮาลึกยอดเจ้าอีคอขอตื้อเอแล้วก็มัวตู่ค้ำประกันยอดเจ้าขอเฮติไออยู่ว่ามูลาลาชิยาอยู่ยอดตู่ค้ำประกันอยู่ว่าเต้าอันเนี่ยนอใช้เกาะจงเทียอยู่เตาซาเนื้อจีจงละว่าอยู่ละเตาละมูลาวิยากการคับประกันแต่นอเนื้อยาอีคอว่าอยู่ยัวหมูว่าเนื้อลุ่นลู่เฮาลึกเท่าว่าเนื้อว่าจีเตายาลินเดอวันเตว่าก็อยู่ยาเราชีอยู่มูลาก็อยู่เตาใช้เกาะจงให้เตียตอนเตนอนเนว่าเนื้อปวยมั่วเกอปวดจัวหลอนแต่ขอก็หมูลาเราชีก็หมูชั่งตกาหลอดจอตกอเทียก็เจนึงปิจือไอเตียยออีตุตึกอกอป้าหมูลาหมูวตูค้ำประกันเจ้าเหนือยัวเชลอยอเตียก็หมูวตูลาละยอนุตึเหนือฮอเทจิเตาจอนุงกีวยอเหนือหมูล้วนเหนือลุเชนเตอ เจนึ่งจอนุ่งกินเตอยัวป้องจักรหลอดโจก็หัวยอดก็ตัวเนี่ยนอหมู่ค้ำประกันวัตุเทย้อนจงให้เตียเกหมู่วัตุลาเราชี้ยอดเป็นผู้ค้ำประกันยอดเกหมู่หลังเทเต้นุ่งกีเท่าวัตุนั่งวัวหนึ่งหมู่ลวดเทเตอร์เอเนจีมั่วปังสื่อและยอดเนจีมุเทในจอนุ่งกีอีจงลงมอชัวยอดจะหอมต้นเตอร์กูตอกชอมังเจให้เตียเกลานเจเราเชื่อการค้าประกันเตนอย่อเกปอจงลานเซียเราเชื่อการตกลงค้าประกันอวลู่ล้วนหนูเราย่อปฏิบัติพันธะหมู่เจอลีจ่อเกจลิช่อเทียเฮาเดนเตอจ่อลู่เราเชื่อปฏิบัติพันธะหมู่เจอลีกฎหมายเทียเนียนอเจอลีสัญญาเกลานเจมู่อ้อยยะยะที่อีเดนอย่อมูลาเราเชื่อมูลานเดเจอลีจ่อเกจลิช่ออยากที่อ้อยากเกมูลานเดเจอลีเด่นเตอจ่อลูเราเชื่อเจอลีสัญญาวัวยากุยหายวัวลูบล้อหายเตียการค้ำประกันหรือมัวอ้อประเภทอีประเภทย่อการค้ำประกันเจอลีกฎหมายประเภทที่อ้อยากการมูค้ำประกันเจอลีสัญญาอีจงนี่จิกิตินึงจาจอมลงหมอที่ชัวเกมูลาเจอลีจ่อเกจลิช่อย่อเกมูล้านเซียและเรียกการมูฮาประกันหลอดเทเตนุงกีหลอดชิยาอวลุล้วนหนุลีจ่อใจเตาตังเจย่อลีนดะขอให้เตียบุริมสิทธิ์ดะเกคำประกันเกลาเกาะอวและย่อเกาะปฏิบัติหมู่เจอลีนอขอที่อีเกเทเตนุงกีดาจอลอชิยาค่าแห่งงานเงียลีลอชิยาตูเจียนจีหรือยะเจอลีจ้าเกจลิช่อหายจ้อเกอวะฮาลือวะยาตอโชเจลอชิยากอเทเจอลีเฮาจ้ากฎหมายแห่งงานวะยาหนึ่งตอโชเจขอที่อ้อนนอยาเกเทภาษีอากรซิลิฮาเตียเทเตนุงกีอาเต็งกีเต็งของวัยยาซาเต๋อโดยจอยเต็งเฉอเทียงก้าเราจะเขารู้เต็งเฉอโดยเจ้าหรือยะยอดเจ้าบุริมาสิตว่าที่เป้เดนอย่อเกหล่อลานเจเทเต็งกีหรือยะเฉอเกาะลานเสียหายเตียยัวปอปัวรู้เจียนจีเต็งเป้รู้เต็งเฉอวัยยาจีชัวจ่อจอนุ่งกีว่ามั่วหล่อนเต๋อเกจหลูนตะลัดเทียอีตุนังตื้อเราเชียองค์การจะตั้งตื้อเดินน้อยยอกูหายจ่อเกลานเดเจอลีจ่อเกใจเราเชียการค้าประกันตามกฎหมายเทียมบุริมสิทธิ์ตะเกโมค้าประกันเกาะอวดเจอลีเปยะวะกูหายลอนเตอร์ยอดตรงเกหายเตียเกหมู่วัตุลานเดเจอลีเด่นตะจ่อหลูเราเชียการค้าประกันตามสัญญาเกมูลันเดเจอลีเกจลูยอดจอหอมาตาจีปัวนังเก่าแต่จ้าเกจลิช่อป้ามวนแพงกู้เตาชาวมังเจหายเตียเกลันเดและยอการค้าประกันตามสัญญายอเกปอจงลันเซียลอเทเตนุงกีลอชิยอลออัวลู่ล้วนหนุเทจอนุงกีเจ้าตูนังหนือมัวนุงกีดอกอีตุนังตื้อลอยอออีปัดนังตื้อเกลันเดเจอลีเด่นเตอจอลูมัวอ้อห่อสุลีขอที่อียอเกลันเดเจอลีเกจอลูอวยอมัวเตคงจอหมูฉังสุลีมัวเต็นเตออาโบลอยอเต็นเตอเจเต็นต้องเตอเตอจอหมูฉังลอชิยอลืออยากคงจอหมูฉังขอที่อ้อนเดนอยอเกลาเจอลีเกจอลูลอนตะว่าอีตุนังตื้อวัตุมูลาลอชิยาอีปานังตื้อวัตุมูลายอเกจอลูปอจงลอเทเตนุงกีลอยอวัลูล้วนหนุเจ้าตุนังวานือมัวนุงกีเตอเท่าวัยนือมูเทจิตาลอชิยาหนือจีมัวมูเทละเอตุนังนอลอชิยาปานังนอยอยอปานังวะมูเทเตนุงกีเตอเจ้าหนือลอชิยาแทนหนึ่งที่อีจงเนี่ยจิกเตนจาจอมลงหมอที่ชัวอีจงเนี่ยจิกเตนจาจอมลงหมอที่ชัวใส่เต้าไฮเตียลังตื้อ ยอตูมูลันเดหมู่วัวตูฉั่งแล้วชี้ยเป็นผู้ค้ำประกันเจ้าลือตูเจ้าเจ้าเฮาลือตื้อเจ้าเกอยู่อียะของตื้อยอตูนั่งอยู่แล้วชี้ยตูนั่งอวนหนึ่งมูลล้วนเตอร์หนึ่งเทจีเตาจอนุ่งกินเตอร์ก็ตูวัวมูลาอยู่ยอตูเตาหลอดเทจอนุ่งกินเตอร์ยานอเกมูลานเดแล้วชี้ยเป็นผู้ค้ำประกันเจ้าลือตูก็อยู่เตาซาจังจังย่อเกาะวันเนี่ยนอตู่วันหนึ่งมูลวกของเธอเนื้ออยู่จุ่มมัวบางสื่ออยู่หมู่เทเตาเต้นุ่งกันเธอเอานึกเที่ยลีจุ่มมัวเกปวดจ้วจักรหลอดเจ้าตัวก่อเทียตู่วันย่อหนึ่งมูลวกเต้ของเธอเจ้าลอชีย่อลีว่าขอกูหายแล้วนอย่อเกมูลานเดเจ้าลือตู่อายุของลอชีย่อลือลือยะว่าเป้ยังกังนอเทียปอกปิซึลีเฮเตียเกมูโยเชลอจอว่าเชิงมัวของเราชี้ยอดจอเชิงมัวเชยังมัวอิจอดใจซึลีเฮเตียย่อก็มูโยเอก็จวมัวเนียเทลีเกาะปุเซนซึเจก็อยู่เตาจอก็อิตุนังจอมูอวปอเทอร์เราชี้ยอดจอมูอวจอมูลานเดเราย่อเป็นผู้ค้ำประกันเจ้าก็เอเราเที่ยลีโยมัวเราลุเชนเตอร์เตอร์เจ้าก็เตาจอมูว่าลือเนื้อจอจะได้เฉยลอยอีอย่างเก่าก็อยู่จู่มัวอาหมูฉั่งลอยชี้ยอจอมูข้ามประกันมัวก็เต้นต้องเตออาจอเลยกอมเบมัวจอเลยลอยชี้ยอเตรียมมอบซิดจอเลยยอดเถาว่าจีวัตเตอร์ลีจอเขาลือลอยชี้ยอจีวัตเตอร์ลีจอใจว่าเลยเต่าเฉาเลยก็ได้อาเตออยู่ป้องหมูว่าเลยเทียตู้อยากว่าก็หายจีเต่าวิยาก็ตื้อจงเชียวอลีเลยหายวันเตยแล้วเชียก็ตื้อจงเชียวอลีวันเนี่ยเนาะเกย์จ้าลู่วายาในต่อหายวันเตยเลยยาลีคือที่นักจามองส่วนเรื่องสตูเกย์ลาแล้วเชียการค้าประกันสากอชเดอร์ซาอาเมนจีอยากวันเตยว่าก็ยังมูลาแล้วเชียก็ยังมูว่าอีตู้ค้าประกันเราลึกตู้ใช่เราก็ชอบมองเกย์ปวดจ้วจักรหลอดจอดก็เทียก็เจนังวันเตยยมัวยูเตาชิตะเทียชิชลาเกาะจีนยอมาลีมัวยอลีกุถะลอนเตลงเลยเปหล่อปอมลงอีลุชัวจีเกลเจจอต่อการเตอเปมาลีฮอลลอมุมลงลูเป้าจ่อเกจลิช่อจวนมุนซี

อีจอมลูกมอเทชัวลูกชิหางนอนี่ตาตอบน้องเป็นตัวสตงจัวหายซอกเกจใจลิช่อยอดดาวตัวจังเวียงจันกูปักกูลอยยาวิไลจันวัตูลอยเฉยเจม้วนหลูเป้าซอฟ้าเกจใจลิช่อยอดดาวนู่นอซินามูเป้ฮอชิจอละมุมลงจัวมุนซีหายซอหลูเป้าซอเกจใจลิช่อเขาเป็นลูกเตชาลาวยอดดาวไงนอกูยัวละมุมม้วนหลูเป้าซอเกจใจลิช่อกะมวยอตัวเจียนด้วนดาลอยยอดเชื่อหายรงอวยยอดจีเจ้าตะลีซอกเกใจยอดตะหอไปลุเตเฉลาวนอเตาชะเดอตอมลงโอเกลินดะก้านอไฮเตียเกอวยยอมวยอตัวเตเจียนด้วนดาจีรงยอมวยอตัวดอดีวียาเฮาซอกเกใจยังเตาตังลุจิอะมัวเจียยะลังตือหอมวยอตัวเจียอวยยอดจีเตาจอใจยาลังตือหอเตาหมูยอตัวเจียนร้อนจ้าว่าจีเตาจอใจและชี้ยอดจีเจ้าลีซอกกิจใจลิช่อเนอจังจังย่อเฮาเก๋หมูยอตัวเตเจียนยอดเตาลูชิเฮาว่ายอตาต่อมัวเมียนหัวและชี้ยอดยอดเตาเตเจียว่ายอดเตาเฮาเตหายรองว่าและฝึกเจและยอดยอดเตาเฮาเตป้าสังหวนเจลีเกมุยอตัวเจียหายงว่าจีเจ้าเจลีจ้าเกใจเจลีจ้าเกใจลิช่อหายจ้าป้ามวลอัญญามาตาเป้ปัวเป้เจ้าอี้เต่าหายเตียยอลังตือหอเต่ามุยอตัวเจียหายงว่ายอจีเจ้าเจลีจ้าใจสื่อลีหายเตียมุยอตัวจอเจียจื้อจีพูตัวยอจอเจียว่ายอเลยจื้อจีพูตัวเทียมูยอตัวเจียยอดเจ้าลูชิหะว่าเตเจียชูเนอตาต่อวันนี้น้อยยอดรู้ใจว่ามั่วมีหยั่วลอชิยาจอเจียยอดเจ้าเตเชอว่าจื้อจิบุหมูตัวท่องได้ละจิบุหมูยอตัวเตเจียเนอว่ายาสีเจียสีพ่อว่ายาเตคงว่ายาเจ้าจื้อลอยาลือลือยะยาเตียเรื่องตื้อหอมัวเตยะโรงลีนอเจยโยเจ้าลุจิกันกว่าเปหลีจอดจ่อชงเทียโยจงรวยเนียเปล้านกีบมุจอดจ่อเก่าล้านกีบหอยอดยอดจงเกหายเตียยาเรื่องตื้อหอต่อมูยอดตัวเชี่ยหายรงหลอนเตยเหล่าเราชี้ยอดเตียเพิ่งหมดตัวเชี่ยเตยเชี่ยหายรงนอวัวชิดเท่าเตลีเกใจหล่อตาลีอัวมัวป้ามัวเปอร์เราชี้ยอดเต่าจิเกปวดจัวสี่หลีจีเจ้าล้านกีดเยมูยอดเจ้าลุจิย่องกัวอ้อชงหมดจอดเจ้าชี้ชงเที่ยวจงรัวเงียอ้อมเบาตะเกปุจวนเตอร์น้อยยอดกูหายเจ้าลุจิตะเกตัวเชียร์ด้วนจ้าหัวจีเจ้าเตลีจอดใจเยลีวะเที่ยวจงเชียยาลีวะเทียรงเชียอวนเน่ล้มลงเกะเป้าอวเกเจียเชียหายเตียเสดอต้มลงเลเจยงกาเชียนเตายานอนหุ่นนอเกมัวลูเป้าหายจ้าฟ้าเกจลิช่อมัวถ่าเราจอเจลีนอซื้อหรือลูกชิหะเป้มาลีหอตอกาเราชินจีดัวยอดเจ้าลูกชิหะกู้นอเท่าเกินอกูปากู้ดอเจ้าตุกะชัวทอเกาะเสดอจวนจีเกนอกันยอรงเสดอยอรง

กันสังคมสะสมเทมคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีท่านผู้ฟังต้อนรับอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 5:40 ต้นแรงในทุกมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM ห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเวลา 8:00 น 9:00 น 1ชั่วโมงเต็มทางขึ้น FM ห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามรายการของพวกเขาเพื่อท่านจะได้รับรู้สิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อป้องกันปัญหาการตกสิทธิ์เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนื่องจากว่าบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนำประกันสังคมนั่นเองและนอกจากท่านจะสามารถรับฟังรายการประกันสังคมผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วท่านยังสามารถรับชมย้อนหลังนะสำหรับเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์รายการประกันสังคมวันเสาร์วันอาทิตย์ย้อนหลังได้นะผ่านทางเพจดังกล่าวนะสำหรับท่านใดที่อาจจะตื่นนอนบ่ทันนะเนื่องจากว่าเป็นมื้อพักผ่อนหรืออาจจะพลาดนอนย้อนว่าติดภารกิจก็สามารถกลับไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจดังกล่าวได้เนาะว่าแต่ละอาทิตย์ทีมงานโฆษกของเฮานำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังเราก็จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันรายการในมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สันติภาพจะนำมาโอลมให้เมริกันได้รับฟังก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผู้ประกันตนนะรู้สึกว่าเสียสิทธิผลประโยชน์พอสมควรในกรณีดังกล่าวนี้เนื่องจากว่ายังบ่เข้าใจระเบียบการประกันสังคมก็คือระเบียบการของทางห้องหมอเนาะที่เพิ่นได้มีการวางออกในการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดเนาะมีเสื้อว่อเนาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อบ่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเนาะหรือว่าสัตว์อื่นๆเนาะที่อาจจะก่อให้เกิดนะมีเสื้อว่อหรือเสื้อเตตนุชอย่างต่างๆเนาะอันนี้แมนเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับฟังในหัวข้อนี้เพราะว่ากรณีสัตว์ที่มีเสื้อวอกกัดนี้เนาะมีทั้งกรณีที่ได้รับการคุ้มครองและกรณีที่บ่ได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบเนาะเฮาก็อาจจะเป็นคนคนนึงเวลาที่ถูกสัตว์กัดแล้วบ่ได้รับการคุ้มครองก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญนั่นแหละมาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เนาะก็จะมาว่าเลยกรณีว่าเรื่องของการคุ้มครองกรณีสัตว์กัดโดยส่วนหลายแล้วเนาะกับพ่อก็คือแมนผู้ประกันตนเกิดหมากัดแมวกัดแมวขูดหมาขูดก็ต้องได้ไปซักยาอ๋อกันบาดทะยัดเนาะกันเสื้อว่ออะสิแม่นบ่อันนี้เฮาก็เพื่อความปลอดภัยของเฮาเพื่อความปลอดภัยของเฮาเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการที่กรณีสัตว์กัดนี้ประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดเฉพาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อมันซั่นซะเนาะประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดก็คือคุ้มครองในกรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของเนาะสัตว์ที่บ่มีเจ้าของตามระบบประกันสังคมก็คือแม่นจ่ายสวย50ส่วนห้อยหรือ 50% ของมูลค่าที่มูลค่ายาที่ไปซักเนาะกันว่อดังกล่าวแต่จะคุ้มครองในกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของนะสัตว์บ่มีเจ้าของแม่นสัตว์กลุ่มใดบ่มีเจ้าของก็คือสัตว์ที่บ่มีไผเลี้ยงนะสัตว์นำเอิ้นว่าสัตว์จรจัดนั่นแหละเนาะบ่มีไผเลี้ยงปล่อยปะสะทรายตามถนนหนทาง
วัดว่าอาหามเห็นป่ะตลาดตะลีโดยสัตว์ต่างๆนี้บ่ได้มีเจ้าของแต่บังเอิญเนาะเกิดมีอันน่ะเอิ้นว่าซกให้เนาะถูกสัตว์ต่างๆหั่นกัดเนาะก็ถือว่าประกันสังคมคุ้มครอง50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ก็หมายความว่าเฮาไปซักเนาะไปซักก็คือแม่นไปซักอยู่โรงหมอเนาะโดยส่วนหลายแล้วโรงหมอก็คือเป็นโรงหมอเมืองเนาะไปซักอยู่โรงหมอเมืองถ้าว่าเป็นคลินิกเอกชนอันนี้เพิ่นก็จะบ่คุ้มครองส่วนหลายแล้วก็คือมันจะไปซักอยู่โรงหมอเมืองโรงหมอเมืองเมื่อซักนะทานก็สามารถเอาใบบินไปถอนเงินคืนอยู่ไสไปถอนเงินคืนอยู่โรงหมอที่ทานเลือกหรืออยู่ห้องการนะประกันสุขภาพแห่งชาตินะที่เพิ่นรับผิดชอบในปัจจุบันนี้เนาะอย่ามาณปัจจุบันนี้แต่ว่าในอนาคตถ้าว่าเปลี่ยนความรับผิดชอบมาคืนให้ทางประกันสังคมก็คือแม่นงบประมาณในการก็คือจะได้มาเคลมนำประกันสังคมแต่ว่าปัจจุบันก็คือแม่นเคลมนำห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติเนาะอันนี้แม่นกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของแต่ถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของเฮาเองเป็นสัตว์เลี้ยงของเฮาเองก็หมายความว่าประกันสังคมจะบ่ได้รับผิดชอบเนาะทานจะต้องได้รับผิดชอบเองด้วยตัวเองนะมาเฮากัดเฮาเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนาะในการปิ่นปัวหรือมาคนข้างบ้านเนาะมาคนข้างบ้านก็หมายความว่าสัตว์มีเจ้าของนะเนาะเจ้าของก็คือเพื่อนบ้านเว้าง่ายๆถ้าว่าสัตว์ต่างๆมีเจ้าของก็คือจะบ่ได้รับผิดชอบก็คือทานก็จะต้องได้ไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เนาะให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบแทนนะหมายความว่าการคุ้มครองในกรณีสัตว์เป็นว่อสัตว์ที่มีเสื้อว่อกัดก็คือจะคุ้มครองกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของเท่านั้นในระบบประกันสังคมที่คุ้มครองณปัจจุบันนี้เนาะบัดนี้ถ้าว่าอยู่ในเงื่อนไขเป็นสัตว์ที่บ่มีเจ้าของกัดเฮาแน่นอนเนาะตัวนี้เนาะระเบียบเพิ่นก็คือแม่นให้โทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของทานภายใน3วันหลังจากที่มีการเอิ้นว่ากัดเนาะหลังจากที่มีอันน่ะเหตุการณ์ที่สัตว์กัดต้องโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของทานภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงเนาะแจ้งว่าเฮาได้ถูกสัตว์กัดนะและเพิ่นก็จะแนะนำให้ไปซักยาคันว่าเอิ้นว่าเป็นสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็แม่นแจ้งให้เฮาไปซักยาอยู่เมืองโรงหมอเมืองเพิ่นจะเป็นผู้นะเอิ้นว่ารับผิดชอบในเรื่องนี้เฮาก็ไปซักซักแล้วก็คือแม่นภายในเดือนก็คือไปถอนเงินอยู่อันนะห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติที่เพิ่นรับผิดชอบปัจจุบันได้50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ของมูลค่าที่เฮาได้ซักทั้งหมดเนาะทั้งหมดก็คือบางคนก็ซัก3เข็มกันเตตานอสบ่กันบาดทะยัดบางคนก็ซักปกติคันว่าเสื้อว่อก็แม่น5เข็มผู้ใดเนาะแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยอยู่ภาคส่วนเกี่ยวของที่รับผิดชอบก็คือแม่นห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าถอนอยู่โรงหมอที่เฮาเลือกอันนั้นแมนการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดที่มีเสื้อว่อเนาะก็แจ้งให้บริการได้รับฟังแบบนั้นสำคัญก็คือแมนต้องได้
โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากที่สัตว์กัดท่านนะได้กัดเฮาเนาะหลังจากนั้นก็นะไปซักนะกันบ่แล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยนําภาคส่วนดังกล่าวบัดนี้กรณีสัตว์กัดอันอื่นเด้บ่ว่าจะเป็นแม่งอดแม่เงาหั่นน่ะสัตว์ที่มีพิษงูกัดตัวอย่างตัวนี้แมนสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกได้ 100% เนาะก่อนหน้านี้สัตว์เป็นมีพิษกัดเนาะตัวนี้แมนคุ้มครอง 100% แต่ก็ต้องได้มีการแจ้งภายใน3วันป้องกันเนาะเพื่อให้เพิ่นรับรู้เพราะว่าอย่างเพราะว่าบางเทื่อไปห้องหมอที่เฮาเลือกอาจจะบ่มีคะแนนการปิ้นปัวกรณีงูกัดนะตัวอย่างคันว่าแมงงอดขี้เข็บกัดเนาะอย่างเอิ้นว่าเป็นสัตว์น้อยกัดตัวนี้ส่วนหลายก็สิแม่นสามารถปิ้นปัวได้แต่กรณีงูกัดนะผ่านมาสันติภาพเห็นแต่ห้องหมออันน่ะเศรษฐาธิราชนะเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มสำหรับปิ้นปัวผู้ที่ถูกงูกัดนะผู้ที่ถูกงูกัดวันนี้กรณีงูกัดนี่ก็คือได้ว่าไปเนาะสันติภาพก็ว่าไปแล้วก็คือเป็นคุ้มครอง 100% สมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกสมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาเลือกแล้วมันบ่มีคะแนนนี่เนาะเขาก็จำเป็นต้องได้ไปห้องหมอที่มีคะแนนดังกล่าวเนาะก็คือเป็นการปิ้นปัวกรณีแบบงูกัดเนาะทางห้องหมออาจจะไปน้ำส่งหรือกรณีถือว่าเป็นสุกเสริญก็พาได้แล้วเนาะก็แม่นไปห้องหมอที่คะแนนเฉพาะอันเลยแต่สำคัญต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากงูกัดให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้เนาะให้การจะตั้งแจ้งให้ก็ได้เพื่อเป็นปอนอิงเนาะถ้าว่าได้จ่ายเงินไปแล้วก็คือสามารถถอนได้ในห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะที่เอิ้นว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีเสือบ่อหรือสัตว์ที่มีพิษกัดอันนี้มันเป็นความรู้เนาะให้กับมีรายการเพิ่มเติมก่อนแล้วนี้ที่งูกัดนี่นะเนาะสำคัญหลายงูกัดนี่งูกัดให้พยายามเนาะอันนี้บ่ได้เกี่ยวข้องกับอันนั้นละอันน่ะการใส่บัตรซะหยังแหละเนาะอันนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปิ้นปัวเด้เนาะเพื่อให้มันว่องไวท่วงทันแล้วก็อันน่ะการรักษามันถูกต้องกับพิษงูดังกล่าวเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่เฮาควรรู้กรณีงูกัดเฮาต้องถ่ายรูปงูชนิดนั้นไว้อันที่1ถ้าว่าถ่ายทันอันที่2เนาะคันว่าถ่ายบ่ทันเฮ็ดแนวใดก็ได้ให้ได้รู้ว่างูตัวนั้นแม่นงูชนิดใดเนาะต้องได้จับมัดใส่ถุงอย่างคักแน่หรือว่าจานความปลอดภัยก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ให้รู้ว่าเป็นงูชนิดนี้เวลาเฮาไปปิ้นปัวกรณีงูกัดเนาะอันนี้เป็นความรู้ให้ครับอันน่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างเพราะว่าเซรั่มการปิ้นปัวกรณีงูกัดนี่หมายความว่าบ่สามารถเอาชนิดอันน่ะอันเดียวมาปัวพิษงูทุกชนิดได้เนาะหมายความว่าต้องหู้สนิทของงูเนาะต้องหู้สนิทของงูเด้เวลาที่จะซักเซรั่มนะเข้าปิ้นปัวคนเจ็บใหม่ความว่าเอาพิษแก้พิษเนาะเอาพิษนะงูนี่ละเซรั่มก็มาจากพิษงูที่เพิ่นเอาไปนะเข้าสู่ขบวนการผลิตมาเป็นยาเนาะเพื่อปิ้นปัวงูชนิดแต่ละชนิดก็จะมียาชนิดที่แตกต่างกันมีเซรั่มชนิดที่แตกต่างกันอิงใส่ว่าพิษของงูแต่ละชนิดมันบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะ
ถ้าว่าเฮาบ่มีรูปหรือจับงูตัวนั้นบ่ได้นะก็จะเฮ็ดให้ขั้นตอนการปิ้นปัวอันน่ะซ่าขึ้นยุ่งยากขึ้นเนาะต้องได้ใช้เวลาก็คือแพทย์นี่ต้องได้เจาะเลือดผู้เกี่ยวเนาะไปวิเคราะห์สัวผลจะออกมาก็คือว่าเป็นพิษของงูชนิดใดอันนี้มีอันน่ะเอิ้นว่าเฮ็ดให้อันน่ะขั้นตอนการปิ้นปัวนี่ซ่าขึ้นฉันที่คันว่าฮู้ชนิดของงูก็สามารถเอาเซรั่มตัวที่ถูกกับชนิดนั้นมาซักให้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยได้สูงเนาะปลอดภัยได้สูงแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ชนิดงูแล้วเวลาเฮาไปปิ้นปัวนี้เนาะก็จะเฮ็ดให้การขั้นตอนการปิ้นปัวนี้ซ่าขึ้นกว่าเก่าเนาะท่านหมอต้องเอาเลือดเฮาไปวิเคราะห์เนาะก็บ่แม่นง่ายเนาะรู้สึกว่าจะเป็นมือหรือบ่เนาะผ่านมาตัวจริงนะสันติภาพก็เคยมีคนรู้จักคนใกล้เคียงที่ว่าเกิดมีการอันน่ะงูกัดโดยที่บ่ฮู้ว่าสายพันธุ์หยังชนิดใดเนาะเพราะว่าอันน่ะไปให้น้าหัวส่วนตอนกลางคืนนี่แหละเนาะแล้วก็เกิดงูกัดในตอนกลางคืนทําอิดกับบ่ฮู้ซ้ําว่างูกัดเนาะจนในที่สุดก็รู้สึกว่าอันน่ะห่างกายก็เริ่มเจ็บปวดนะรู้สึกว่ามีอาการเริ่มหุนแหงขึ้นนะจึงไปจึงหัวเป็นงูกัดเนาะกะส่วนสิฮู้ผลว่างูชนิดใดกัดส่วนสิได้เข้าสู่ขั้นตอนการปิ้นปัวกะเฮ็ดให้ซ่าขึ้นเนาะถ้าว่าเฮามีรูปภาพของงูชนิดนั้นที่กัดถ่ายไว้หรือเอางูชนิดนั้นมานำกันโตบ่ใหญ่หลายพยายามแหละหาวิธีทางเพื่อให้แพทย์เพิ่นได้รู้ว่างูชนิดใดที่กัดเฮาแล้วเพิ่นจะเอาเซรั่มที่มันถูกมันโกงกันมันแมทกันมาซักปิ่นปัวคนเจ็บแล้วมันก็จะเซาไวนะมันก็ห่างกายมันก็จะดีขึ้นไวเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านเนาะเกี่ยวข้องกับกรณีงูกัดนี่แม่นเนาะก็เป็นสิ่งที่อันตรายหลายเนาะคันว่าซ่าแล้วก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตก็เป็นไปได้เนาะอาจจะให้พวกเฮามาโอ้ล้มกระเติมนะกรณีสัตว์กัดนะที่มีความเสี่ยงเป็นว่าเนาะในหัวข้อในมื้อนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือแม่นสัตว์มีพิษมาโอ้ล้มให้มีด้วยกันได้ฟังระยะต่อไปนะพวกเฮาก็ยังมีข้อมูลดีๆที่เอิ้นว่าติดพันกับหัวข้อทั้ง9เนาะมาโอ้ล้มให้มีด้วยกันได้ฟังกันเติมแต่ว่าตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำเอาหัวข้อสวัสดิการนะที่ติดพันกับบรรดาท่านผู้ฟังนะที่นะเป็นสมาชิกนะก็ได้มีโอกาสโทรมาสอบถามในหลายๆหัวข้อนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกรณีนึงจะว่ามีเรื่อยบ่ก็ถือว่ามีมาปกตินะในกรณีที่ว่าสัตว์กัดโดยเฉพาะแม่นหมากัดแมวกัดมาขูดแมวขูดเพิ่นก็ไปรับการบริการไปสักจ๋าจากนั้นเพิ่นก็ถามมาเนาะว่าคุ้มครองบ่ประกันสังคมกรณีหมากัดแมวกัดมาขูดแมวขูดเนาะก็ได้แจ้งไปว่าคุ้มครองแม่น50ส่วนห้อยแต่ต้องแม่นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของแต่คันว่าเฮาเป็นเจ้าของของสัตว์เจ้าของมาเจ้าของแมวตัวนี้แมนเขาจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% นะซึ่งปัจจุบันระบบประกันสังคมก็ยังบ่ได้คุ้มครองกลุ่มเอาเนาะสำหรับกรณีสัตว์ที่มีเจ้าของเนาะคุ้มครองแต่กรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของนั่นเองนะการถอนเงินคืนก็คือแมนถอนคืนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะเบื้องต้นก็คือแมนไปสักอยู่ห้องหมอเมืองแล้วห้องหมอเมืองจะออกใบบงใบบินต่างๆเขาก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยถอนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรือไปเงินอยู่ห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นรับผิดชอบณปัจจุบันนี้รายการนอกจากนั้นก็คือแมนก่อนแล้วนี้งูกัดกับสันติภาพได้บอกไปแล้วเนาะงูมีพิษสัตว์มีพิษที่เข็บแมงงอดอย่างต่างๆหรือว่าแมนแต่งูก็คือเพิ่นจะคุ้มครองสามารถใช้บัตรประกันสังคมคุ้มครองได้ 100% ในการปิ้นผัวถ้าห้องหมอที่เฮาเลือกบ่มีก็แมนสามารถไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอที่เป็นแขนงการเฉพาะแต่ต้องเป็นห้องหมอของรัฐนะคลินิกเอกชนจะบ่ทันได้รับการคุ้มครองเทื่อณปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีไปปิ้นปัวพญาทั่วไปเองก็ดีหรือว่ากรณีอื่นๆเนาะหมายความว่ากรณีคันว่าใส่บัตรประกันสังคมบ่สามารถไปใส่อยู่ห้องหมอเอกชนได้เทื่อณปัจจุบันนี้เนาะสามารถใส่เพียงแต่ห้องหมอของรัฐแต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินแม่นท่านจะต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงบ่ว่าจะเป็นหมากัดแมวกัดงูกัดเนาะก็ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอาจจะได้ไปห้องหมออื่นที่เฮาบ่ได้เลือกเป็นต้นแมนสัตว์กัดมีเสื้อว่อหมากัดจังซี่นี่ก็ต้องได้ไปซักอยู่ห้องหมอสุขศาลาขออภัยก็ต้องได้ไปซักอยู่นะห้องหมอเมืองซึ่งบางนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องหมอเมืองเนาะสุขศาลาก็จะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและก็กรณีงูกัดอันนี้ก็จะไปเอิ้นว่าห้องหมอเฉพาะเนาะคันว่าห้องหมอที่เอาเรียกบ่มีก็จะเป็นห้องหมอคันว่าอยู่นครหลวงอินจันทน์ก็คือห้องหมอเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มกรณีงูกัดนะก็สามารถ

ใส่บัตรโดยการที่ต้องแจ้งสายด่วนยุบบัตรประกันสังคมของทานก่อนภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดโทรแจ้งและก็สามารถไปใช้บริการปิ้นผัวอยู่ห้องหมอของรัฐที่เป็นแขนงเฉพาะหั้นนะเอิ้นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินก็ว่าแม่นเนาะกรณีสัตว์กัดงูกัดอันนั้นก็คืออันนั้นขั้นตอนเนาะขั้นตอนเนาะการไปใช้บริการเนาะอย่าลืมว่าสามารถใช้บัตรได้กรณีสัตว์บ่มีเจ้าของกรณีหมาแมวกัดเนาะได้50ส่วนห้อยแต่คันว่ากรณีเฮาเป็นเจ้าของเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นของเพื่อนบ้านหรือของใครก็ตามแต่ที่มีเจ้าของตัวนี้แม่นบ่สามารถเคลมประกันสังคมได้มีแต่สามารถท่านต้องได้เอิ้นว่าไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เพื่อให้เพื่อนเป็นผู้รับผิดชอบนะตามระเบียบการนั่นแหละเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับกรณีสัตว์กัดคันว่าเมื่อนี้สันติภาพเบาไปแล้วอาจจะมันจะมี2กรณีเนาะบางเทื่อบางท่านฟังแล้วอาจจะยังงงอยู่ตัวอย่างก็โทรมาสอบถาม1508ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มา Facebook ประกันสังคมแห่งชาติก็ได้ในวันและเวลาราชการ 8:00 น. 4:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะสำหรับกรณีดังกล่าวสำหรับการถอนเงินกันแน่นอนเนาะก็ต้องมีเอกสารต้นฉบับแหละของแท้ทั้งหมดที่ว่าไปซักสมมติว่าไปซัก5เข็มเนาะเอกสารต่างๆทั้งหมดของแท้นั้นก็ต้องได้นะถอนสำคัญต้องได้แจ้งก่อนเนาะคันว่าแจ้งแล้วภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดก็คือแบบสามารถไปถอนภายในเดือนเนาะเพิ่นก็จะพยายามให้ถอนภายในเดือนหมายความว่าในเดือนสมมติว่าเพิ่นให้ซักอยู่3เข็มหมายความว่าซักครบ3เข็มแล้วสามารถไปถอนได้แต่คันว่าสัก5เข็มมันข้ามไปเดือนใหม่เนาะท่านต้องไปเข็มก่อนภายในเดือนนั้นเนาะเหลืออีกเข็ม1หรือ2เข็มในเดือนต่อไปจึงไปเข็มใหม่ได้50ส่วนห้อยคันว่าเป็นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็เบิ่งเวลาขอขอบใจมื้อนี้กันเนาะพบๆในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขนะสันติภาพลามื้อนี้กันไปก่อนสบายดี

0: างหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเขาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้สุดงามยามแล
2: ป่าไม้คือเงินทองของสัตว์ป่าจงช่วยกันรักษาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสบายดีท่านผู้ฟังเพลงต้อนรับกันสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะทำรายการให้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานในเวียกงานของกรมป่าไม้เดและกับบินอ้อมของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแล้วมันเรื่องกฎหมายว่าโดยสัตว์ป่านี้นะประเภทสัตว์ที่ห่วงห้ามการซื้อขายแบบผิดกฎหมายพันมาบอกเขาก็นำเสนอไปเรื่อยๆค้าขายทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเนาะอะไรกันพันมาเห็นข่าวอาหารต่างๆบางบ่อนี่ค้าขายสัตว์ห่วงห้ามที่ผิดกฎหมายแล้วแหละเนาะถ้าทายตัวกฎหมายก็ถือดำเนินคดีร้ายห้าแล้วท่านผู้ฟังเอาสำหรับมื้อนี้พบพ่อท่านผู้ฟังแม่นมื้อวันเสาร์5กรกฎาคม2026ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569ก็คือได้แจ้งวิริยการแต่อาทิตย์แล้วนี้แล้วว่ารายการกับพวกเขาก็ได้แจ้งแต่อาทิตย์แล้วนี้เนาะว่าจะมีการย้ายมื้อออกอากาศแต่เวลาเก่า16โมงถึง16โมง30เมื่อก่อนออกวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มอาทิตย์นี้ไปวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะเป็นมือพักมือพรหน่อยล่ายทานเดเอามื้อนี้ทะเลกันยังมีข้อมูลข่าวสารก็จะเว้าสู่ฟังตื่มโดยเฉพาะแล้วเรื่องดำรัดมาด้วยการคุ้มครองการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาตินี้ก็มีข้อมูลข่าวสารสุทานฟังตื่มและกับการเคลื่อนไหวในเวียกงานของกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้พร้อมนั้นก็จะได้เอาเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของสมณกรแด่ของประชาชนที่พวกเขาได้ลงไปฝึกอบรมยกระดับการโฆษณาให้แก่ท้องถิ่นนั้นก็สิเอามาออกรายการสารสะเปียนน้ำข้อมูลข่าวสารของพวกเขาทั้งต้นรายการนี้ระยะนี้กับฝนตกได้เนาะดูได้ท่านผู้ฟังเอ้ยยามฝนกับประชาชนบ่ได้แล้วเนาะยามละดิก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่สภาพอากาศเท่านั้นได้ยกตัวอย่างให้ฮู้ว่าดินฟ้าอากาศและอากาศนี่บ่แม่นอันเดียวกันท่านผู้ฟังอากาศนี่มันเกิดในท้องถิ่นแล้วก็เกิดสัวขาวตัวอย่างว่าพายุแม่นเหตุการณ์นึงของอากาศแต่ดินฟ้าอากาศสะท้อนในเห็นท่าเอียงด้านอุณหภูมิฝนตกลมอยู่ขั้นพื้นฐานและก็เกิดขึ้นระยะยาวฉะนั้นมันจึงถือว่าแท้เป็นอัตราเฉลี่ยตัวอย่างว่าอัตราเฉลี่ยของฝนตกในปี2021อยู่สปป.ลาวแม่นประมาณ 1,800 เมตรก้อนท่านผู้ฟังนั้นบางท่านบ่เข้าใจเนาะว่าสภาพดินฟ้าอากาศและสภาพอากาศมันต่างกันคือเพิ่นว่าว่าแหละบ่เป็นเดียวกันได้ท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่พวกเราได้รับมาโดยเฉพาะแล้วแม่นข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในโครงการหัวมือพัฒนาระหว่างลาวและเยอรมันก็ได้เป็นข้อมูลโดยเฉพาะแล้วภัยธรรมชาติยามนี้คือฮู้แล้วฝนตกน้ำท่วมแดก็ย้อนมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะเอาระยะหน้าจึงมาฟังเติมข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานจากป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมือเสียเพลงสักก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส่สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใส่อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใส่อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําใส่สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใส่ตลอดไป

ขณะนี้ท่านพอฟังรายการพบภาษาป่าไม้และดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอาบางท่านก็สิว่าโอ้สมมาละคือว่ารายการบ่แม่นประหัดเลยวันศุกร์บ่คือมาออกวันเสาร์ผ่านมานี่ก็2ปีเนาะถือว่าปีไปกับ2ปีแล้วเด้รายการพบภาษาป่าไม้และดินป่าไม้กระจายออกทั้งคลื่น FM 37 MHz นะเริ่มอาทิตย์นี้นะหรือวันเสาร์นี้เป็นต้นไปเนาะได้ปรับเปลี่ยนมื้อออกอากาศแต่ว่าเวลาเก่า 16:00 ถึง 16:30 ก็ขอเจมรายการเลยบางท่านสิว่าลงบ่ในทางเทคนิคเปิดรายการลงบ่จักบ่แม่นเนาะเริ่มออกอากาศทีนี้เป็นต้นไปท่านผู้ฟังจะนําเสนอหมวดที่5ดํารัดว่าด้วยการคุ้มครองการค้าขายสัตว์น้ําสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระวังศาสตร์นี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้จะนําเสนอว่าสิทธิหน้าที่ของหน่วยงานคุ้มครองไซเตสและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ไซเตสท่านผู้ฟังในมาตรา17สิทธิหน้าที่ของหน่วยงานคุ้มครองไซเตสนี้หน่วยงานคุ้มครองไซเตสมีสิทธิและหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนเช่นว่าจะตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายกฎหมายแผนยุทธศาสตร์แผนการแผนงานและโครงการเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองการค้าขายสัตว์น้ําสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติโฆษณาเผยแพร่ฝึกอบรมศึกษาอบรมแนวทางนโยบายกฎหมายแผนยุทธศาสตร์แผนการแผนงานและโครงการเกี่ยวกับเรื่องงานคุ้มครองการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติคุ้มครองเก็บรักษาทำลายหรือส่งคืนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติรวมทั้งซากสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามคำตกลงของศาลขึ้นทะเบียนและแจ้งทรัพย์สินสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติและขึ้นทะเบียนส่วนปลูกพืชป่าบัญชี1ที่ขยายพันธุ์เทียมดำเนินการกวดกาความถูกต้องทางด้านกฎหมายของสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่ารวมทั้งซากสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการศึกษาความอยู่รอดร่วมกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์ไซเตสกำหนดโควต้าส่งออกสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติตามคำเห็นของหน่วยงานวิทยาศาสตร์ไซเตสเพื่อนำเสนอกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพิจารณาประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนส่วนปลูกพืชป่าฟาร์มศูนย์ฟื้นฟูและช่วยเหลือสัตว์น้ำสัตว์ป่าออกหรือลบล้างใบอนุญาตนำเข้าส่งออกและส่งออกคืนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติรวมทั้งซากสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เสนอองค์การที่มีสิทธิอำนาจของประเทศต้นทางเพื่อออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติเอาสำนีก่อนเนาะพอไว้ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมีการตื้มโดยเฉพาะแล้วเป็นหมวดที่5สิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานคุ้มครองไซเตสและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ไซเตสตามบทฟังเอาอีกจังหวะนึงกลับเข้าสู่รายการตอนนี้พักฟังเพลงตื้มอีก

0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ทำให้ฟังรายการพบรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ทำอิฐนะออกในมือพักพรมือวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเก่า16:00 ถึง 16:30สมมาลาพี่มาวงทำหน้าที่ดำเนินรายการตอนอาทิตย์หน้านี่ตามแผนการพัวพันเวียกงานจากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือกรมป่าไม้พวกเขาจะได้ลงไปถ่ายทำวิดีโอเฮสารคดีนะเกี่ยวกับการโฆษณาในการรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าในเขตท้องถิ่นตามแผนนี้ทั้งทีมงานพวกเขาในหลายทีมนะครับเพื่อได้กระจายไปเนาะจะได้เดินทางไปแต่ละเขตแต่ละป่าสงวนหรือว่าอุทยานแห่งชาตินี่เอาขอบใจทุกท่านในเขตที่ตามฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็จะนำเสนอต่อในหมวดที่5เสด็จนาทีของหน่วยงานคุ้มครองเศรษฐกิจและหน่วยงานวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจในมาตรา17เสด็จนาทีของหน่วยงานคุ้มครองเศรษฐกิจตามบทฟังก็จะมาฟังต่อนี้ในการสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารกลไกการหอมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากแขนงการที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานคุ้มครองการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติทั้งภายในและต่างประเทศตามการมอบหมายรายงานข้อมูลการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติประจำปีรวมทั้งการค้าขายที่ถูกต้องและบ่ถูกต้องตามกฎหมายส่งให้กองเลขาไซเตสก่อนวันที่31 ตุลาในแต่ละปีมีการพบพันและร่วมมือกับองค์การจัดตั้งภายในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติรวมทั้งซากสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สรุปและรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติให้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นปกติและสุดท้ายแม่นนำใช้สิทธิ์และหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการนั้นแม่นหมวดที่5เสด็จหน้าที่ของหน่วยงานคุ้มครองไซเตสและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ไซเตสดำรัดมาด้วยการคุ้มครองการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติมานำเสนอจุดทันฟังตึมที่เป็นข้อมูลข่าวสารนอกพันมาแล้วท่านที่เห็นนอกข่าวคุมหน่วยงานคุ้มครองไซเตสเด้การลักลอบเอาสัตว์ห่วงห้ามสิ้นส่วนซากต่างๆผ่านสนามบินสากลมาไต่ที่เห็นนอกพันมาสุกเสื่องไว้กับบ่รอดนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่ทั้งหน่วยงานรักษาสิ่งแวดล้อมกับว่าได้แต่บอกฟังเพื่อจะได้คุ้มครองการค้าขายผิดกฎหมายประเภทสัตว์ที่ห่วงห้ามเนาะเป็นข้อมูลข่าวสารจุดทันฟังตืมก็มาเข้าต่อท่านรายการแล้วให้ท่านได้พักฟังความรู้สึกจากเสียงสัมภาษณ์สมณกรแดทั้งประชาชนแดเนาะที่พวกเขาได้ลงไปสร้างความเข้มแข็งฝึกอบรมเรื่องการโฆษณาให้ประชาชนโดยละท้องถิ่นเดให้ท่านได้พักฟังเสียงความรู้สึกเสียงสัมภาษณ์จากสมณกรตืม
1: สบายดีเนาะข้าพเจ้าซื่อติงคำพรที่จันมาจากคณะโฆษณาอบรมแขวงเสียงขวางสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็ถือว่ารู้สึกว่าสำหรับเรียกงานป่าไม้เนาะก็ถือว่ามีความสำคัญหลายเพราะว่าในปัจจุบันถ้าเทียบเซอร์ประเทศเฮาก็ถือว่าป่าไม้นี่ถูกทำลายหลายแล้วเพราะว่าการฝึกอบรมขึ้นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเพราะว่าจะเป็นคนอยู่ทางบ้านหรือว่าพื้นฐานที่เขาเจ้าอยู่เนาะแล้วก็รวมไปถึงลูกหลานผู้ที่เขาเจ้าเกิดมาใหญ่หลุนนะให้เขาเจ้าเฮียนฮู้ปกปักรักษาเพราะว่าส่วนหลายพ่อแม่ประชาชนเฮาก็คือว่าเขาเจ้าดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเนาะให้เขาเจ้าอนุรักษ์ปกปักรักษาเป็นการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อเฮ็ดให้แนวใดประเทศเฮาจะกลับมามีต้นไม้ที่ว่าสวยงามเจ้าฝากมายังทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมเนาะโดยเฉพาะกาเมนพ่อแม่ประชาชนเขตที่ว่าอยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะกาเมนป่าสงวนให้ลดในการล่าสัตว์หรือว่าการตัดไม้ทำลายป่าให้หันในการมาเฮ็ดนาทดแทนในการทำการผลิต
0: พันไปนั้นก็เป็นความรู้สึกของสมณกรที่ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานปกรักษาสิ่งแวดล้อมในแต่ท้องถิ่นมาพันมาพวกเขาก็ได้ไปเพื่อเล่นทางภาคเหนือได้ภาคกลางได้เนาะโดยเฉพาะแล้วเวียกงานการคุ้มครองปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเขตอุทยานเขตป่าสงวนแห่งชาติในแต่ท้องถิ่นพร้อมกันเป็นเจ้ากาศเอาเวลาเบิดแล้วขอบใจมิได้กันทุกท่านที่ให้เกียรติตามมาฟังและการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ในมื้อวันเสาร์ถือว่าอาทิตย์ทําอิดเนาะในการกระจายและการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้บางท่านสิงงบ่สมมาลาบ่เปิดรายการผิดบ่ เนาะบ่ผิดเด้อทุกท่านเด้อเริ่มอาทิตย์นี้เวียกงานรายการผู้รักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ออกมื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 16:30 เอาเวลาหมดแล้วมื้ออื่นจึงมาว่ากันใหม่สําหรับวันนี้ขอให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขเดินทางไปลินไปเที่ยวปลอดภัยบ่ทุกคนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมจะนำเสนอรายการเล่าจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเล่าจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริง
1: สบายดีมีรายการที่หักแพง
2: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าจากเรื่องจริงมาพบกับอาจารย์สมรและสุริเกียรติดำเนินรายการในมื้อนี้
1: เจ้าสบายดีอาจารย์สมร
2: สบายดีสุริเกียรติเกือบเดือน
1: ห่างหายอีกแล้ว
2: พอดีว่าปิดท้ายเดือนนี
1: ้มาปิดท้ายสำหรับเดือนนี้ก็มีหลากหลายเหตุการณ์ที่สำคัญและก็หลายๆท่านก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเฮียนของนักเฮียนได้เน
2: า
1: ะ
2: พักเฮียนแต่ก็ยังเป็นระยะที่กับเจ้าเฮียนในพักสิ้นปีเฮียนอยู่
1: เจ้า
2: บางคนก็ยังเฮียนแต่ว่าบางคนนี่ก็หาโอกาสนี่ไปอย่างไปเฮียนไปเฮียนแดไปท่องเที่ยวแด
1: โอ้ตอนนี้เนาะระยะที่ว่าคุณเที่ยวก็เวียกงานเนาะหรือว่าการเฮียนมาระยะนึงบางท่านก็หากระจบบางท่านบางน้องๆก็หากระจบบางน้องๆก็ยังเกี่ยมศึกษาโตและบางน้องๆก็ยังไปมีการค้นคว้าอีกอยู่แล้วก็บางน้องๆก็พักผ่อนก่อน
2: บางคนก็แม่นสุ่มใส่จะสิงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
1: เจ้าม
2: หาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันการเงิน
1: เจ้า
2: การธนาคารบ่อยังสิเห็นออกมาในหน้าสังคมออนไลน์ก็ขอให้ทุกคนนี่ตั้งใจ
1: เจ้า
2: บ่มีดอกที่ว่านั่งซื่อๆสิได้เสียงได้ค่ะนะต้องแม่นตั้งอกตั้งใจก็คือค้นคว้าแล้วก็วางเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนว่าตัวเองจะเฮียนหยังจะเฮ็ดหยังแท้ให้ไปตามเป้าหมายของตัวเองหั่นบางเทื่ออาจจะมักวิชานี้แต่ว่าเฮียนไปบ่มักก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นความคิดของน้องๆ นักเฮียนที่ยังเขวอยู่ในระยะนี้ว่าตัวเองสิไปหยังกันแท
1: ้
2: อย่างน้อยก็ต้องได้เลือกแหละว่าตัวเองจะเฮียนหยังเพื่อว่าจะบ่ให้มันเสียเวลาไปละ
1: เจ้าพร้อมเดียวกันนั้นในระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝน
2: แม่น
1: ฉะนั้นอีกปัญหานึงที่สำคัญในการดำรงชีวิตก็คือปัญหาไข้ยุง
2: ปัญหาไข้เลือดออก
1: ไข้เลือดออกไข้ยุงร้ายนี่เพราะว่าในระยะนี้ก็หลายๆบ้านในบ้านในขอบเขตนครหลวงก็คือในทั่วประเทศก็มีการกวดหนอนน้ำยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นจังใดก็ขอให้ทุกท่านอยู่ในครัวเฮือนให้มันกวดแรงของการเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันในมื้อนี้รายการเล่าจากเรื่องจริงของพวกเฮามื้อนี้พวกเฮาก็มีหลากหลายเนื้อในมานำเสนอต่อมิตรรายการพวกเฮามีเกี่ยวกับการสุกยู่สปป.ลาวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวศิวะนานาพันธุ์ของอาซีและพร้อมเดียวกันนั้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาวันสร้างตั้งสหพันธ์มิ่งยิ่งลาวครบรอบ71ปีในปีนี้ทางบริษัทเบียร์ลาวจำกัดก็มีการสร้างขบวนการกีฬาสามัคคีเพื่อเฉลิมฉลองวันดังกล่าวเจ
2: ้าพร้อมเดียวกันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิ่งยิ่งลาวพวกเขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับมิ่งยิ่งลาวพวกเขานี่ไปเข้าร่วมถือว่าได้รับเกียรติจากท่านประธานสหพันธ์บานติสากลหรือว่าฟีฟ่าเข้าร่วมบานโลก2026แล้วก็ตั้งแต่นัดเปิดสนามที่ทอดนัดสิงสนามเลิศก็คือทานังกัญญาแก้วมณีเป็นห้องประธานสหพันธ์บันเตแห่งชาติลาวที่ได้ไปร่วมจนว่าตั้งแต่มือต้นจนฮอดมือจบหลายคนนี่บอกว่าอิสาย้อนอย่างได้ไปเบิ่งทุกนัดทุกคู่เด
1: ้สำหรับสำหรับผู้ที่ว่าเป็นแฟนที่แฟนบันโลกหรือว่าเป็นแฟนที่ว่าภูมิความหมักผักในกีฬาบานเตะก็จะมีความอิสานหน่อยนึง
2: นางยืนเด็กกับผู้ช
1: ายแต่ว่าก็ยังเป็นก็ถือว่าเป็นเกียรติอีกอย่างนึงสำหรับเรื่องน้องมินยิงก็เป็นของขวัญให้แกวันสร้างตั้งสหพันธ์มินยิงลาวในปีนี้
2: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้ท่านไหนที่มีมูมีคูหรือว่าอยากมาท่องเที่ยวนครหลวงจันทร์แล้วอยากมาท่องเที่ยวแล้วก็ต้องซอกบนอยู่บนอาศัยก
1: ็
2: คือสบายโฮสเทลพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอและใน30นาทีหลังพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์ให้ประธานในมหูจักกับ Microtech Education Center ที่ว่าเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่สามารถส่งเสริมและการแลนเอกสงค์กสารต่างๆนี้ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการอยากไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวรายละเอียดมื้อนี้ถ้าใดที่มาข่าวซุ้มและกับพวกเขาอย่าลืมฟังและก็มาบึงน้ำกันว่าการไปเรียนต่างประเทศนี้มันมีข้อดีขึ้นแนวใดแล้วก็มี
1: เงื่อนไขแนวใด
2: มีสิ่งที่ท้าทายจะไหนเติมอีก
1: วัน
2: นี้พวกเขาสิมาล้มกันอย่างละเอียดอย่าลืมหาส่งรายการพวกเขาใน30ทีหลังตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข่าสู่เลยยันนี่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่น้ำกัดยุรป้าอยู่ทั้งแขวงอุดมไซสุธิเกียรติก็ได้มีการจัดกองประชุมเป็นกองประชุมที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นกองประชุมเล่าเรื่องจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมของอาซีเพราะว่าอยู่น้ำกัดยุรป้านะมีพิพิธภัณฑ์สีวัฒนพันธ์ก็คือว่าเรื่องมีจะมีแมงกะปี้ตัวงูบ่ตัวแมงไม้ที่แบบว่าพวกเขาบ่เห็นง่ายๆอยู่ศูนย์แห่งนี้เพิ่นสิมีพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้ขึ้นมาและมีข้อมูลเพราะว่าได้มีพิธีลงนามค้ำมั่นสัญญาร่วมกันเพื่อสร้างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมของอาซีก็ได้จัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2016ที่แขวงอุดมไซระหว่างท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป้าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางพรมณีอินทพรหมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีท่านสมเพชรเมาประเสริฐประธานกลุ่มบริษัทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำกัดยอร์ป้าพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของภาครัฐแดภาคเอกชนองค์การสากลครูความพัฒนานี่เข้าร่วมโดยคำมั่นสัญญาฉบับนี้มีเนื้อหาจะไหนแดสุธิเกียรติ
2: เจ้าสำหรับคำมั่นสัญญาร่วมกันในฉบับนี้แมนจุดประสงค์ก็คือการเน้นการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงผ่านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมนวัตกรรมการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การพัฒนาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสุกยู่สปป.ลาวของพวกเขาให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมสั้นหนำของอาซีซึ่งภายใต้คำหมายมั่นดังกล่าวนี้บรรดาภาคส่วนต่างๆกว่าจะได้ร่วมมือกันท่านผู้ฟังในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้พัฒนาพื้นฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อธรรมชาติพร้อมทั้งการส่งเสริมการลงทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการท่องเที่ยวอนุรักษ์
1: เจ้าพร้อมนั้นภายในพิธีเพิ่นยังได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากองค์การอนุรักษ์และก็ทางสถาบันการศึกษาครูหวมพัฒนาและกับภาคธุรกิจที่หวมกันซุบยุให้เวียกงานของการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมของเรานี่มีความเติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์และกับการพัฒนาแบบยืนยงโดยการลงนามในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบัตรก้าวที่สำคัญในการสร้างกรอบการหอมมือระยะยาวเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่สู่ก้าวเข้าสู่กันเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมสั้นนำของอาซีบนพื้นฐานของการอนุรักษ์วิทยาศาสตร์และการพัฒนาแบบยืนยงพวกเขาเห็นจริงสิแล้วรู้สึกว่าทางประธานบริษัทเพิ่นโดยสปอร์ตแมนทันสมเพชรมาประเสริฐนี
2: ่
1: เพิ่นก็แม่นมีความเอาใจใส่มีความพยายามสูงสุดเพื่อว่าอย่างจะให้การพัฒนาอยู่เขตดังกล่าวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตู่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆคนนี้ก็อยากเข้ามาบึ้งเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมันจะมีสัตว์หลายสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วแต่ว่าเพิ่นก็ยังสามารถเก็บกำเอามาไว้ได้เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานให้เฮาเจ้าค่อยให้คนที่อยากจะอนุรักษ์แหละได้เห็นหู้ได้เห็นบ่เฉพาะแต่ว่าเห็นแต่เป็นรูปภาพเด้เ
2: จ้า
1: คณะมีโอกาสได้ไปเบิ่งตูเป็นตัวจริงอยู่ในการยางปลาอย่างสิเพราะว่าเพิ่นจะมีกิจกรรมยางปลาสิไล่แล้วก็มีการขี่รถอัน EV แดอย่างสิก็เฮ็ดให้หลายๆคนนี้ได้เห็นหลายขึ้นกว่าเก่าสําหรับน้ํากัดยอร์ปาหั่น
2: เจ้าซึ่งถ้าว่าหลายๆท่านได้เบิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งของรายการพวกเราก็จะเห็นได้ว่านอกจากที่ว่าบรรดาท่านที่ไปเที่ยวชมแล้วจะเห็นเป็นเห็นรูปก็สามารถเห็นตัวจริงหรือว่าถ้าว่าเป็นส่วนหลายก็จะเป็นสัตว์ที่ว่าเป็นบ่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่ว่าใกล้จะสูญพันธุ์หลายๆท่านอาจจะเห็นจะมีนกแดเนาะปีเซนเป็นสัตว์ปีกแล้วมีแมงไม้แดเรียกว่าเป็นพืชเป็นดอกไม้ต่างๆตามไลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเราซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาเห็นให้พวกเรานี่สามารถได้เห็นว่าโอ้ตอนนี้ธรรมชาติอยู่ในสปป.ลาวของพวกเรายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วว่าหรือว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นพืชที่ว่าเขาสามารถเห็นใกล้ๆได้หรือว่าเพิ่นจะอยู่ในป่าลึกเพิ่นก็สามารถเพิ่นก็จะเก็บออกมาแล้วมาเฮ็ดเป็นสตาร์ฟเนาะมาเฮ็ดเป็นอันจำลองเพื่อให้พวกเราได้เที่ยวชมซะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเฮ็ดให้ร่วมพวกเราได้ร่วมกันสุกยู่เวียกเกี่ยวกับการ พัฒนาสีวันอนาพันธ์ก็คือพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ฮู้จักของทั้งภายในและต่างประเทศ
1: เจ้าหวังว่าทางรายการพวกเขาสิมีโอกาสได้ไปเที่ยว
2: เจ้า
1: แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนี้มาให้เบิ่งน้ำกันเติมอีก
2: เจ้า
1: ตอนนี้พวกเขาพักกันก่อนจะน้อยจะมีเกี่ยวกับทั้งบริษัทเปียลาวเพิ่นสร้างขบวนการกีฬาเป็นการสร้างความสามัคคีในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสภาพยิงลาวครบรอบ71ปีในปีนี้บรรยากาศจะเป็นเท่าใดรูปภาพเป็นเท่าใดมื้อนี้พวกเขาสิมีมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน
2: เจ้า

0: รื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู่ระยะนี้การเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสะพานมะยิงลาวครบรอบ71ปีในปีนี้ถือว่าแต่ละแขนงการนี้สร้างบรรยากาศด้วยความบึกบานมนต์ซื่นคึกคืนและก็ฮักเพลงกันภายในเอ้ยน้องในองค์กรของตนเองบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนภาครัฐนี่ก็แม่นมีการจัดปาฐกถาเราคืนมนต์เสื้อผลงานพ้นเด่นใน1ปีที่ผ่านมาและก็จับมือแข่งขันกันมีการสร้างกิจกรรมตีบุญบอเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอยู่ทางบริษัทเบียร์แล้วนี่รู้สึกว่าเห็นภาพบรรยากาศแล้วเบิกบานม่วนซื่นแล้วก็คึกคืนได้ถามไปทางผู้ประสานงานโอ้ปีนี้คือสิม่วนซื่นหลายนะเพราะว่าม่วนหลายเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมนี้หลายกิจกรรมที่จะมานำเสนอในรายการของเรามื้อนี้
2: เจ้าสำหรับกิจกรรมของทางบริษัทเบียร์ลาวในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิญิงลาวครบรอบ71ปีในปีนี้แม่นจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังมีการสร้างขบวนการแข่งขันกีฬาสามัคคีประจำปี2026เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิญิงลาวครบรอบ71ปีอยู่ที่สโมสรกีฬาของบริษัทเบียร์ลาวโดยมีคณะนำจาก3องค์การจัดตั้งมหาชนที่ขึ้นกับภาคฐานทั้งบริษัทเบียร์ลาวพร้อมโดยสมาชิกและพนักงานจำนวนหลายเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้เป็นการหวนคืนประวัติศาสตร์และรำลึกถึงคุณงามความดีอันใหญ่หลวงของบรรดาการนำมิญิงและวีรชนหญิงที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและอุทิศชีวิตเพื่อเคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายในการต่อสู้ปฏิบัติต่อสู้กู้ชาติพร้อมทั้งฮู้บุญคุณต่อการนำหญิงผู้ก่อตั้งองค์การจัดตั้งของสหพันธ์มิญิงลาวภายใต้การซีนำนำพาอันสละซ่องใสของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมเดียวกันนั่นก็เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีความสามัคคีเปิดโอกาสให้แก่พนักงานกรรมกรได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความหักแพงและเสริมสุขภาพกายใจผ่านกีฬาผ่านกิจกรรมการจัดกีฬาในครั้งนี้
1: เจ้าและภายในงานก็ได้มีกิจกรรมที่มวลซื่นหลากหลายสุดเกียรติ
2: เ
1: ช่นว่าการเล่นกีฬาแล่นไทยอย่างสิที่พวกเขาแบบว่าเห็นแต่ตอนสมัยอยู่ประถมมัธยมกีฬาแล่นไทยนี่แต่ว่าก็ต้องมีความสำนานจึงสามารถแล่นได้
2: แต่ว่ารุ่นใหม่นี่บ่ทันอยากบ่เห็นละได้เนาะ
1: บ่
2: เห็นละได
1: ้กีฬาแล่นไทยนี่กิจกรรมแบบนี
2: ้
1: แล้วก็มีปุ่มเป้าเด
2: ้
1: ปุ่มเป้าใส่หนีบใส่ขาแล้วก็แล่นบ่อย่างสิแล่นเครื่องดื่มแข่งขันกันดื่มเครื่องดื่มแล่นเป็นดื่มน้ำอัดลมบ่หรือว่าน้ำเท่าไปตามที่ว่ามีเงินไขและก็ลิงกีฬาไปตั้งโดยบรรยากาศภายในงานนี้เต็มไปด้วยความมนต์สื่นหอยยิ้มความเสียเสียงเสียความอบอุ่นแล้วก็การหัวมือความสามัคคีแหละจึงสามารถร่วมกิจกรรมนักกาวนี้ได้กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมแบบกีฬาสามัคคีเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมขององค์กรของบริษัทเบียร์ลาวจำกัดนี้ที่ให้ความสำคัญในแท้ต่อกับความสามัคคีการสร้างบรรยากาศในสถานที่เฮ็ดเวียกให้เป็นเอกภาพกันมีความเสมอภาพบ่มีการจำแนกเพศเผ่าหรือว่ามีการพัฒนาร่วมกันแบบยืนยงหันอันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมได้ทั้งความหมายได้ความสำคัญได้ความสามัคคีได้ความหักแพงกันผู้เสียกับเสียไปผู้ที่เป็นในการแข่งขันกีฬากับแข่งขันกันไปมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความสามัคคีแล้วก็หลายคนก็เฮ็ดเวียกมาอิดเมื่อย
2: จุ
1: ดเกียรติถือว่ามาจัดกิจกรรมเสร็จแล้วก็มีความผ่อนคลายหลายขึ้นกว่าเก่าได้หักแพงได้ฮู้จักสามัคคีกันหลายขึ้นกว่าเก่าหลังจากที่เฮ็ดเวียกบางคนนี่ก็เคร่งครึมในการเฮ็ดเวียกแต่ว่าเวลาลิ้นกีฬาลิ้นกิจกรรมมันนี่ห้อยยิ้
2: มและบวกด้วยว่าการได้รับเสียงเสียจากผู้ชมอยู่ข้างสนามก็ถือว่าเป็นอีกกำลังใจนึงแต่ว่านอกจากว่าเอื้อน้องไม่ยิงที่เป็นรักในกิจกรรมในครั้งนี้แล้วล่ะยังก็มีการมีส่วนห่วงของไอ้น้องสายอีก
1: เพราะว่า
2: ไอ้น้องเพชรสายนี่ก็เป็นอีกองค์ประกอบนึงเนาะสำหรับเวียกงานที่ว่านักเดเอื้อน้องไม่ยิงเดี๋ยวนี้ก็นักคือกันได
1: ้
2: บ่แม่นบ่นักเด
1: เอื้อน้องไม่ยิงเฮ็ดได้คือกัน
2: เฮ็ดได้คือกันเคียงบ่าเคียงไหลกันกับเพชรสายเพราะว่าเวียกนักเอื้อน้องมินยิงก็เฮ็ดได
1: ้
2: หลายหน้าเวียกที่ว่าที่สำคัญเพราะว่าจะเป็นการก่อสร้างอย่างก็ยังเห็นเอื้อน้องมินยิงมีการประกอบส่วนได้กับสมอนเจ้าในระยะต่อไปพวกเขาจะมีข่าวดีที่ว่าความภาคภูมิใจอีกอันนึงในการก็คือเป็นข่าวดีในการคำนับฮับต้นวันสร้างตั้งสหพันธ์มินยิงลาวในปีนี้ก็ว่าแม่นเป็นยิ่งหนึ่งเดียวจากสปป.ลาวของพวกเขาที่ได้

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับพระสุไลยานี้ถือว่าเป็นอีกคราวหนึ่งที่พวกเขาเห็นในโลกสังคมออนไลน์แล้ว
2: เจ้า
1: โอ้ใจบ่ได้ที่จะแชร์แล้วก็โอ้ใจบ่ได้ที่จะเอาข้อมูลนี้มาเล่าต่อให้มาทานได้รับชมรับฟังนํากันถามว่าไปฮอดไปถึงท่านนางกัญญาแก้วมณีก็ขอให้เพิ่นได้เบิ่งได้กับพวกเขาหวังว่าสิได้ส่งลิงก์ให้เพิ่นเบิ่ง
2: เจ้าซึ่งว่าในเนื้อในดังกล่าวนี้พวกเขาก็เป็นอีกความภาคภูมิใจนึงสำหรับเอื้อน้องเพศหญิงของพวกเขาคือเพิ่นเป็นตัวแทนให้แก่เอื้อน้องแม่หญิงลาวของพวกเขานี่ได้รับเกียรติจากทางประธานสหพันธ์บาสเตสากลหรือว่าฟีฟ่าให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมส้มร่วมเสียกีฬาบ้านลูกในปีนี้2026ตั้งแต่นัดเปิดสนามจนถึงนัดชิงชนะเลิศพร้อมนั้นก็ยังเป็นตัวแทนเพื่อมอบทุ้งทีละหนึ่งให้แก่ชาติสมาชิกของฟีฟ่าที่เข้าร่วมบาสโลกในปีนี
1: ้
2: สำหรับท่านนางกัญญาแก้วมณีได้รับเกียรติในฐานะคณะบริหารงานระดับสูงของฟีฟ่าซึ่งพิธีมอบทุ้งแลกเปลี่ยนนี้เป็นพิธีทางการของฟีฟ่าท่านผู้ฟังในการแข่งขันบาสโลกที่จัดขึ้นระหว่างระยะพักตั้งที่1ของการแข่งขันเพื่อจารึกให้แก่ทีมชาติที่เข้าร่วมและสำหรับนางทานางกัญญาแก้วมณีปัจจุบันแม่นดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสหพันธ์บาสเตแห่งชาติลาวทั้งเป็นคณะบริหารงานสหพันธ์บาสเตอาซีหรือ AFC และคณะบริหารงานระดับสูงของฟีฟ่าเป็นแม่หญิงลาวหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งที่ทรงเกียรตินี
1: ้เจ้าเห็นผลงานแบบนี้แล้วโอ้ใจบ่ได้ที่จะเอามาเผยแพร
2: ่
1: ให้หลายๆคนได้รับรู้น้ำกันถึงแม่หญิงลาวพวกเขาที่มีบทบาทสูงในเรื่องระดับสากลแบบนี้บ่แม่นว่าผู้ใดก็สิเป็นได้ง่ายๆแต่ว่าผ่านประสบการณ์ผ่านการเฮ็ดเวียกผ่านแต่ละสนามผ่านมาเพิ่นก็สามารถเฮ็ดได้หน้าที่เป็นอย่างดีซึ่งที่ผ่านมานี้ข้าพเจ้าเองก็เคยสัมภาษณ
2: ์
1: โตก็ได้เห็นถึงศักยภาพของเพิ่นในการเฮ็ดเวียกในระยะที่ผ่านมาก็หวังว่าจะเป็นอีกแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากพัฒนาตนเองก้าวไปสู่ระดับสากลแบบนั้นเติมอีก
2: และในอนาคตหรือว่าอาทิตย์ต่อไปพวกเขาจะอาจจะขออนุญาตติดต่อเพื่อนมาให้เกียรติมาสัมภาษณ
1: ์
2: ถึงความรู้สึกว่าเพื่อนไปติดขอบสนามแบบนั้น
1: เสียหันมวนบ
2: ่เสียหันมวนบ่เสียงเสียเป็นยังไงบรรยากาศในการ

0: สมบานเตะอยู่ที่ขอบสนามเป็นยังไง
1: หวังว่าอาทิตย์นี้เสียงของพวกเขาจะไปฮอดเพลิน
0: เจ้าน
1: ะและถ้าใดที่อยากจะไปบึงสำหรับบอลพักผ่อน
0: เจ้า
1: สบายสบายโฮสเทลก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งในเชียงรายนครหลวงวิ่งจันทร
0: ์
1: ท่านใดกำลังซอกหาบอลพักกายพักใจในเมืองที่คุ้มค่าที่สุดแบบราคาสบายกระเป๋าและก็มีบรรยากาศดีๆอยู่ในนครหลวงวิ่งจันทร์นี้ขอแนะนำก็คือสบายสบายโฮสเทลก็เป็นภายใต้เครือของโฮงแฮมอิทิราเซนกันบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์คนเดียวบอหรือว่าสุธิเกียรติมีมูมีคูมาแต่ต่างประเทศนี่ก็สามารถแนะนำมาสบายสบายโฮสเทลได้เช่นเดียวกัน
0: เจ้าซึ่งว่าสามารถเดินทางผู้เดียวหรือว่าเดินทางเป็นกลุ่มที่ว่ามาผ่านนครหลวงวิ่งจันทร์ทางสบายสบายโฮสเทลนี่ก็จะพร้อมแล้วที่จะต้อนรับแขกที่ว่าจะเข้ามาพักซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะหู้แล้วว่าการพักโฮสเทลนี่มีเงื่อนไขคือแนวใดหรือว่ามีสภาพคือแนวใดและมันจะต่างกับโรงแรมคือแนวใดทั้งโรงแรมนี่ก็จะเป็นห้องเดียวเนาะเป็นห้องเดียวเฮาเวลาเฮาไปพักอยู่โรงแรมเฮาสามารถเฮาก็จะเป็นห้องส่วนตัวของเฮาเองแต่ว่าพักโฮสเทลนี่จะเป็นห้องแบบร่วมกันเป็นห้องแชร์อาจจะมี4เตียง6เตียง8เตียง10เตียงเนาะท่านใดที่ว่ามักในการสนทนาหรือว่าการมีสร้างปฏิสัมพันธ์มีหมู่ใหม
1: ่
0: หมู่สำหรับโดยเฉพาะก็คือต่างประเทศเขาจะมาพักแม่แล้วเขาจะมาพักโฮสเทลนี่ก็สามารถไปลองพักเบิ่งได
1: ้
0: ไปลองพักเบิ่งได้เพราะว่าจะสามารถสานสัมพันธ์ทำไมตีพวกเขาก็สามารถเชฟประสบการณ์หรือว่าเชฟวัฒนธรรมของฮีคองประเพณีลาวให้กับเจ้าหัวอยู่ลาวมีแบบนี้เด้อมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้มีวิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและของประเทศเขาเจ้าก็จะมักแชร์เขาเจ้าก็จะแชร์ให้พวกเขาฟังพวกเขาก็จะสามารถมีหมู่ตื่มอีก
1: หรือว่าก็ไปแบบครอบครัวก็ได้
0: เจ้า
1: คือสมมติพ่อแม่ลูก 2-3 คนจริงๆก็สามารถเอาห้องนึงไปได้ในตัวเลย
0: แม่แล้ว
1: โดยเฉพาะเด็กน้อยมักอย่างมักเตียง2ชั้นนั่น จะสบายไปอย่างนึงมาได้โทรศัพท์
0: เจ้าหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและก็จองห้องของทั้งสบายสบายโฮสเทลแมน020-222-63062 020-222-63062
1: เจ้าท่านไหนที่ชมรายการพวกเราอย่าลืมไปใช้บริการได้โทรไปถามก่อนก็ได้ว่าห้องว่างบ
0: ่
1: ต้องการจักห้องต้องการจักเตียงก็สามารถติดต่อพวกพันไปได้เช่นเดียวกัน
0: เจ้า
1: และสำหรับแขกครับซึ่งของพวกเรามาฮอดสตูดิโอเป็นทีมห้อยแล้วพวกเราจะนำพามาทานไปหูจักกับ Microtech Education Center ว่าเป็นศูนย์ของการศึกษาคือแนวใดเด้รายละเอียดพวกเราสิมีการนำเสนอให้มาทานนี้ได้รับชมฟังนำกันเพราะว่าระยะนี้ลูกหลานของบรรทานพักเฮียนและกะจบแล้วอยากจะไปเฮียนต่ออยู่ต่างประเทศนี้ที่เฮ็ดเอาใดเป็นปัญหาตัวบักใหญ
0: ่
1: เพราะพวกเขานี่จะแก้ไขตัวนี้ได้โบและผ่านมาเพื่อมีประสบการณ์เท่าใดในการนำทรงนักเฮียนไปเฮียนต่อต่างประเทศรายละเอียดพวกเขาจะมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้ขอขอบใจหลายสุดที่เกียรติ
0: สละ
1: เวลามาห่วมเล่าข่าวในพวกเขาในวันนี้จ้าขอบใจหลาย

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เราจากเรื่องจริงกับเขาสู้ระยะ30ปีหลังพวกเขาจะนำพามาทานมาหูจักกับ Microtech Education Center ซึ่งว่าเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่มีประสบการณ์ในการนำส่งหรือว่าแลนเอกสารให้กับน้องๆนักเรียนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งก็ถือกับระยะนี้ที่เป็นระยะพักสิ้นปีเรียนและกับน้องๆหลายคนที่จบม.7เดพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนกับมันซอกหาซองทางตัวใดจะให้ลูกตัวเองนี่ไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องทุนฮอนแนวใดมื้อนี้ถ้าใดที่เข้ามาสมรายการพวกเขาอย่าลืมมีคำถามนะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ให้ได้โดยทาง Microtech Education Center นี่เพิ่นก็มีประสบการณ์มากว่า3กว่าปีมื้อนี้เพิ่นจะมาให้คำสัมภาษณ์ทางรายการพวกเขาอย่างเจาะลึกมันให้บรรทานครับส่วนน้องกันตื่นอีกจ้ะสบายดี
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: สบายดี
1: สบายดีท่านศิวิไลสิหานาถให้ท่านแนะนำตัวก่อนหนึ่งแนะนำชื่อนามสกุลและกำเนิดตัวเองเพราะว่ารายการพวกเขามีทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งและการทำพักพื้นดีที่สามารถฟังเสียงของท่านได้เช่นเดียวกันเจ้า
2: เจ้าสบายดีเนาะท่านผู้ชมทางบ้านเนาะข้าพเจ้าศิวิไลสิหาราชเนาะเป็นผู้อำนวยการสาขาเนาะของศูนย์การศึกษาไมโครเทคบริการเรียนต่อต่างประเทศท่านเองเจ้า
1: เจ้าหลายคนก็สิเห็นว่าศูนย์ไมโครเทคนี้มาขออนุญาตเราตั้งอยู่กงกันข้ามกับเจ้าฟังงุม
2: เจ้า
1: แม่นบ่ตัวนี้
2: เจ้าละ
1: ถูกต้องเพราะว่าเฮากระกายมาแถวนั้นดูๆยังให้ทานว่าไปฟังนึงว่าศูนย์ไมโครเทค Education Center พวกเฮานี้เป็นศูนย์การศึกษาคือแนวใดเพราะว่าหลายศูนย์ก็สิมีเซียวซานทางด้านแล่นนักศึกษาเพียนต่อบ่หรือว่าเป็นศูนย์เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งไปต่อศูนย์พวกเฮานี้เป็นแนวใดเจ้า
2: ศูนย์การศึกษาของพวกเฮาเนาะก็บอกเลยว่าเป็นการศึกษาเน
1: า
2: ะก็จะมีทางการสอนภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็จะมีทางส่งไปเรียนต่อต่างประเทศนั่นเองโดยพวกเราก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2000เนาะจนมาปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างว่ายาวนานเนาะแล้วก็เป็นศูนย์การศึกษาเป็นศูนย์ทำอิฐเนาะที่บริการในต่างประเทศแล้วก็เป็นบริษัทแรกในลาวทำอิฐในลาวนะจ๊ะที่ก็ตั้งให้กับบริการไปเรียนต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวเจ้า
1: เจ้าถือว่าเฮาก็ต้องได้มีเครือข่ายแม่นบ่อยู่ต่างประเทศที่จะนำส่งนักศึกษานักเรียนที่ได้มาใช้ทุนส่วนตัวของตัวเองนี่ไปยังต่อต่างประเทศ
2: อ
1: ยากให้ท่านว่าให้ฟังนิดนึงว่าทั้งศูนย์พวกเฮานี้มีเครือข่ายกับต่างประเทศหรือว่ามีการร่วมมือกันขึ้นเท่าใดเจ้า
2: พวกเฮาได้ถือว่ามีเครือข่ายกับหลายประเทศเนาะเครือข่ายนี่หมายความว่าเฮาเป็นตัวแทนของมหาลัยดังๆเนาะทั่วโลกเลยคันสิว่าเนาะบ่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียเนาะอังกฤษนิวซีแลนด์เนาะโซนยุโรปก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสเนาะใกล้บ้านก็จะมีสิงคโปร์เวียดนามจีนไทยมาเลย์ก็ถือว่าครบเนาะถ้าเฮียนย่างเข้ามาปุ๊บอยากไปเฮียนประเทศใดเฮาก็มีทางเลือกให้แก่นักศึกษาเจ้า
1: จะให้เป็นคำแนะนำแม่นบ่ให้ทางด้านข้อมูลของโรงเฮียนข้อมูลทางด้านการศึกษา
2: ก็คือเจ้าพวกเฮานี่ก็ถือว่าให้คำแนะนำแบบครบวงจรเลยเน
1: า
2: ะคือยกตัวอย่างว่าอย่างเข้ามาเฮาเนาะบ่ฮู้อยากไปเรียนไสบ่ฮู้ว่าตัวเองอยากมีไลฟ์สไตล์อยากเหมาะกับประเทศใดทางเฮาก็จะแนะนำตามความเหมาะสมของนักเรียนคนนั้นเนาะแล้วก็พวกเฮานี่ถือว่าบริการครบวงจรเนาะก็จะเป็นเรื่องของการซอกมหาลัยให้เนาะซอกหาโปรแกรมการเรียนให้เนาะแล้วก็แลนเอกสารทุกอย่างให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยแลนเอกสารก็จะมีตั้งแต่สมัครเรียน
1: เจ้า
2: วีซ่าเข้าประเทศเนาะจัดหาที่พักอยู่ต่างประเทศให้แล้วก็รับส่งสนามบินเนาะก็ถือว่าทุกๆอย่างนี่มันพวกเฮาบริการมันฟรี 100% เจ้าบ่มีค่าบริการเนาะ
1: บ่มีค่าบริการแล้วสังคมก็มีความตั้งคำถามมาว่าอ้าวแล้วทานว่าความจริงเนาะก็คือหาเงินด้วยจังไดได้เงินได้รับมันได้จังไดเพราะว่าทุกอย่างเฮาฟรีจังซี่นะ
2: ก็คือว่าพวกเฮาเป็นเนื่องจากว่าเฮาเป็นพันธมิตรกับต่างประเทศนั่นเองเนาะเรื่องค่ะเฮาฮู้ดีว่าการบริการไปเรียนต่อต่างประเทศนี่มันมีความยุ่งยากเนาะคือบางคนเขาจะกับบ่มีเขาเรียกว่าบ่มีความฮู้บ่ฮู้สิไปติดต่อไผจังได๋จังซี่มันมีความยุ่งยากเรื่องของภาษาอังกฤษแน
1: ่
2: เรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศนั่นแดเนาะก็คือพวกเฮาจะเป็นตัวแทนกับทางมหาลัยเนาะแล้วพวกเฮาก็จะมีความความมือกับข้าเจ้านั่นเองเจ้า
1: สิ่งที่ผู้ปกครองและก็นักเรียนย่างเข้ามาศูนย์เฮานี
2: ่เจ้า
1: ปัญหาแรกปัญหาทับอิฐก็แม่นกับเจ้าพบปัญหาอีหยัง
2: ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นปัญหาเป็นปัญหาทับอิฐเลยเนาะเรื่องของภาษาอังกฤษนี่ถือว่าเป็นปัญหาหลักๆสำหรับนักศึกษาลาวเนาะเพราะว่านักเรียนลาวนี่เฮานี่ก็ถือว่าเกือบ 60% เนาะคันว่าเข้าของเฮียนรัฐบาลนี่ก็คันเทียบเซงเฮียนนานาชาติเนาะมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาอังกฤษนี่มีความสำคัญเนาะคือความกังวลของผู้ปกครองคือว่าลูกบ่ได้ภาษาอังกฤษเคยจะไปเรียนต่อต่างประเทศแน่นอนว่าไปเรียนต่อต่างประเทศมันต้องได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษมันบ
1: ่
2: เพราะนั้นภาษาอังกฤษนี่เป็นปัญหาหลักๆเลยแล้วก็เรื่องของการจะหาโรงเรียน หาประเทศนะบอนใดเหมาะกับลูกของข้าเจ้าเนาะหรือว่าบอนใดที่มันปลอดภัยบอนใดที่มันค่าของซิมบ่สูงเพื่อแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักๆเลยที่พ่อแม่ที่ต้องได้ศึกษาเนาะก่อนตัดสินใจส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศนั่นเอง
1: เจ้าแต่ว่าพวกเขาก็สามารถให้คำแนะนำได้ให้ทางเลือกได้
2: เจ้าก็ถือว่าเขานี่ให้คำปรึกษาเลยเขาก็ต้องถามกันว่างบประมาณของปกครองนี่มีเท่าไหร่เนาะเขาก็จะบอกว่าประเทศนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่านี้เนาะแล้วก็ขึ้นกับความต้องการของเขาเจ้ามีความสามารถในตัวใดสิเขาก็บอกตามความต้องการของเขาของเจ้านั่นเอง
1: ประสบการณ์ทราบกว่าปีที่ผ่านมานี้ที่ทางศูนย์พวกเขาศูนย์การศึกษาไมโครเทคได้พบพ่อก็คือได้ส่งนักศึกษาไปแล้วนักเรียนไปแล้วตามทุนที่กับเจ้าต้องการตามเงินตามงบที่กับเจ้าต้องการและก็ตามโรงเรียนที่กับเจ้าได้มาเห็นว่านักเรียนเขาที่ไปเรียนญี่ปุ่นฟิตกลับขึ้นมาแค่ไหนเด
2: ้อโอ้ถือว่าอันนี้ก็ขอแชร์หนึ่งนะเป็นใบหน้าใบตาของไมโครเทคเลยก็ว่าได้นะก็คือเขาสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมรับใบปริญญาของนักเรียนเท่านั้นเองอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะเบ้าถึงความภูมิใจกับรู้สึกแบบตื่นตันใจเนาะคือเฮาเป็นผู้ปกครองผู้หนึ่งของเจ้าเนาะแล้วก็เป็นนักเรียนลาวของเฮานั่นเองเนาะที่เป็นทั้งนักเรียนแล้วก็2คนของเฮาที่ได้ขึ้นโซเปียโนในงานครับประกาศแล้วก็ได้ขึ้นโซเปียโนของเมืองนั้นเลยอย่างเสียนะเพราะนั้นเฮารู้สึกว่าเฮาเห็นแล้วเฮารู้สึกภาคภูมิใจกับเจ้าขณะที่เจ้าได้รับประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็ข้าเจ้าก็จากเด็กน้อยที่ก่อนจะไปเรียนแล้วไปเห็นเขามื้อนี้แบบเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะเฮารู้สึกว่าเฮาภูมิใจแล้วอันนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจเจ้า
1: หมายความว่าไปเรียนแล้วขอให้เว้าเขาเอามาเราประสบการณ์ให้ฟังในหลังจากที่ข้าเจ้าไปเรียนแล้วแน่นอนอยู่สวิตเซอร์แลนด์มันก็สิมีนโยบายอันนึงคือให้นักเรียนนักศึกษานี่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้จากสมองจากสมองตัวอาทิตย
2: ์
1: ตัวนี้อยากให้เราเห็นฟังนึงว่าเป็นยังไง
2: คือระบบสวิตเซอร์แลนด์นี่มันจะแตกต่างกับหลายๆประเทศเนาะครับพระเจ้าก็มีความมักเป็นการส่วนตัวเนาะหลายๆผู้ปกครองก็อาจจะมักคือกันเนาะเพราะว่าเฮียนแล้วอยากได้เงินเดือนใครก็อยากเฮียนแน่นอนเพราะฉะนั้นระบบสวิตเซอร์แลนด์นี่ระบบปริญญาตรีของพระเจ้าจะมีทั้งหมดอยู่3ปีแต่ว่าในแต่ละปีนักเฮียนจะไปเฮียนแต่6เดือนในโรงเรียนเนาะและอีก6เดือนไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกนี่แม่นไปเฮ็ดเวียกในหลักสูตรนั่นแหละคือยกตัวอย่างว่าไปเรียนเรื่องของธุรกิจเนาะ6เดือนนี่เราเรียนเรื่องของทฤษฎีละแล้วอีก6เดือนนี่เขาจะปล่อยไปสู่บริษัทละเพื่อจะไปเฮ็ดเวียกให้ได้รับความรู้เต็มๆเนาะแล้วในการเฮ็ดเวียกกับข้าเจ้าหันข้าเจ้าจะมีเงินเดือนให้ถือว่าเต็มเนาะถือว่าเต็มนี่ได้เงินเดือนต่ําระเบียบของรัฐบาลเลยก็คือว่าเรียนบวกเฮ็ดเวียกแล้วได้เงินเดือนปี2กลับมาให้คือกันเลยเรียน6เดือนไปฝึกงาน6เดือนแล้วได้เงินเดือนเนาะปี3ก็เรียน6เดือนไปฝึกงานได้เงินเดือนเนาะและอีพิเศษอย่างนึงคือเวลาเรียนจบปุ๊บโรงเรียนหาเวียกให้ถ้าว่าบ่อยากกับลาวก็สามารถไปเฮ็ดเวียกต่อต่างประเทศอีก1ปีก่อนกลับบ้านเฮานั่นเอง
1: จ้ะ
2: ก็ถือว่ามีข้อดีที่แบบไผก็มากตัวนี
1: ้ตัวนี้เป็นผลสำเร็จที่ได้มา
2: แม่ละ
1: ลงทุนไปแล้ว
2: แม่ละ
1: ได้มา
2: แม่ละ
1: แต่ว่าขออนุญาตถามขั้นตอนได้ก็ตอบตอบบ่ได้ก็บ่เป็นหยัง
2: ได้เลย
1: ก็คือการคิดไรคร่าวๆของการลงทุนไปเรียนอยู่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้ขอยกตัวอย่างประเทศนี้เนาะว่าคือทานายกขึ้นมา3ปีปริญญาตรีจังซี่ทับอิดนี่ต้องได้มีขั้นตอนคือจังไดเด้แล้วหมดเงินปานใดแล้วได้ทุนกลับมาจังไดเจ้า
2: ก็คือตอบตามความจริงเลยเนาะก็คือว่าแน่นอนว่าไปเรียนต่อต่างประเทศนี่มันงบประมาณมันก็ฮาซิเทียบใส่บ้านเฮามันก็หลายกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่สวิตนี่ถ้าเฮาได้เงินเดือนเนาะแล้วเฮาอ่ะนะบ่ใช้ใจสิ้นเปลืองเราแต่ความเป็นจริงเนาะตามสภาพเนาะเขาก็จะมีเงินเก็บเพื่อไปใช้จ่ายในปีต่อไปได้นั่นเองเนาะแล้ววันนี้มันว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะที่จริงแล้วค่าใช้จ่ายค่าเฮียหันมันก็สแตนดาร์ดของต่างประเทศนั่นเองเนาะปีนึงก็สิประมาณอยู่25,000ดอลเนาะจะทอด30,000ดอลเนาะแต่ว่าพิเศษนักเรียนคนใดที่มีคะแนนดีเนาะมีผลคะแนน IELTS สูงสิเขาก็จะขอส่วนลดได้เกือบ10,000ดอลลาร์ประมาณนั้นถือว่านี่เป็นข้อดีเนาะแต่ว่านักเรียนคนใดที่มาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่สามารถเข้าได้เขาก็จะมีส่วนลดเพราะนั้นส่วนลดตัวนี้มันเป็นอีกอันนึงที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายเติบเลยเจ้า
1: หลักๆ ก็คือต้องตั้งใจ
2: เจ้าถูกต้อง
1: ต้องตั้งใจต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความมักฮักมีความหลงไหลแล้วก็คือว่าแหละผลคะแนนเฮ็ดดีแต่ทําอิดเนาะเริ่มต้นดี เป้าหมายชัดเจนมันก็สิได้ประมาณนั้นนะพวกเขาจะขออนุญาตพักกันจักหน่อยนึงก่อนเพราะว่าเพิ่นได้ยกกำลังที่มาทั้งศูนย์เพิ่นได้มีการส่งนักเรียนไปต่างประเทศได้และก็มีการศึกษาโดยเฉพาะเป็นสอนภาษาอังกฤษอยู่ในศูนย์นี้พวกเขาสิถามว่าบุคลากรที่มาสิสอนภาษาอังกฤษพวกเขานี้เป็นเท่าไหร่แดแล้วค่ะฮําค่ะเฮียนเป็นเท่าไหร่แดถ้าใดที่มีความสนใจก็สามารถบึงแล้วก็เอาเบอร์โทรไปก่อนก็ได้ขอให้ส่งเบอร์โทรไปก่อนเพราะบางคนก็สนใจแล้วก็สามารถติดต่อมาได้จ้ะ
2: แม่นไผที่มีความต้องการอยากได้ข้อมูลไปเฮียนต่อต่างประเทศเนาะสามารถบอกอินหรือว่าย่างเข้าไปที่ศูนย์การศึกษาของเฮาได้เลยตั้งอยู่บ้านอันไฮโซกเนาะเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทน์เนาะหรือว่าอยู่ตั้งแขวงก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หรือว่าวอทแอปเข้ามาได้ที่020-2221-7786นั่นเองเจ้า
1: เจ้าตอนนี้พวกเฮาพักกันก่อนจะได้จะมาล้มกันรายละเอียดเกี่ยวกับการเฮียนก่อนจะไปเฮียนหั่นบ่แม่นเรื่องง่ายต้องได้ฝึกตัวเองก่อนด้านภาษาอังกฤษตอนนี้พวกเฮาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: จากธรรมสมพวกเขาได้ว่าวังกี้เกี่ยวกับผลสำเร็จของนักศึกษาที่เขาไปเฮียมาแล้วอาจจะเป็นลักษณะที่หอมหวานแต่ว่าก่อนจะหอมหวานแบบนี้ได้การเดินทางมันบ่ได้โฮยด้วยกิ๊กกุหลาบคนที่บ่มีพื้นฐานอีหลีอยากให้น้องเล่าให้ฟังนึงว่าเฮาได้พบกรณีจังได๋เด้มาหาทางศูนย์การศึกษาพวกเขาเนี่ยแล้วพวกเขาได้ให้คำศึกษาโดยเฉพาะมันระดับภาษาอังกฤษนี่นะมันต้องได้มีการฝึกกันจังได๋อย่างน้อยจักเดือนจักปีIELTS เท่าใดจึงจะสามารถผ่านไปฝึกตามเกณฑ์ของเจ้าได้ยังไ
2: งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักๆของนักเรียนลาวเฮาเลยเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่ถือว่าเป็นบันไดทำอิฐเลยเนาะก่อนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศคือได้เกินที่ผ่านมาเนาะเพราะนั้นน่ะระดับภาษาอังกฤษที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศขั้นต่ำเนาะขึ้นกับประเทศเนาะแต่ว่าขั้นต่ำนี่เขาจะแนะนำให้นักเรียนมี IELTS หรือว่าคะแนน IELTS นั้นประมาณ 5.5 เนาะขึ้นไปเนาะแต่ว่าตามระบบต่างประเทศแล้วปริญญาตรีเขาจะจังหัง 6.0 เนาะเป็นออสเตรเลียบอเป็นนิวซีแลนด์บออย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางประเทศเขารับ 5.0 5.5 สินะแล้วบัดนี้นักเรียนเฮานี่บุยพื้นฐานเสร็จจะได้บ
1: ่
2: หลักๆเลยคือข้าพเจ้าเนาะหลายๆคนอันนี้เขาจะก็มีความพร้อมเรื่องของมีแผนเนาะนักเรียนที่เรียนอยู่ม .6 เนาะมันเริ่มมาปรึกษาไว้ละหรือว่าม .5 เริ่มมาปรึกษาไว้ละว่าน่ะไอ้น้องอยากไปเรียนต่อต่างประเทศน้องต้องเก็บคะแนนภาษาเท่าไหร่ปัจจุบันนี้น้องมีเท่าไหร่เขาก็จะถามคืนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกไปเลยว่าโอเคละเขาระดับนี้น้องต้องเก็บน้องมีระยะเวลา1ปีน้องต้องเก็บเนาะแต่ว่าเขาเก็บไปแล้วแน่นอนภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาบนภาษาเขาเนาะมันก็จะมีความยุ่งยากอยู่แล้วข้าพเจ้ากับเรียนภาษาอังกฤษมาก็หลายปีโซซิเบาได้บวกกับการเฮ็ดเวียกสินะเพราะนั้นนักเรียนที่เขาเรียนจบมาแล้วปุ๊บสินะจบม .7 มาแล้วสิภาษาอังกฤษยังบ่ถึงเกณฑ์สิเขาจะมีการมาเก็บอยู่ศูนย์เท่านั้นเนาะหรือผู้ใดมีเงื่อนไขอยากไปเก็บต่างประเทศเลยเขาก็จะไปเก็บอยู่ต่างประเทศเลยเพราะว่าในต่างประเทศนั้นเราสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่ภาษาอังกฤษเนาะปตรีปโทปเอกไปเลยประมาณนี้นะอันนี้ก็มันมีหลายเงื่อนไขเนาะขึ้นกับเงื่อนไขของน้องๆนั่นเองว่าสามารถเอาแบบใดได้
1: เจ้าก็สำคัญแล้วก็ต้องเป็นทั้งน้องๆเดทั้งผู้ปกครองเดคันว่ามีข้อสงสัยหยังก็ยางมาหาทางศูนย์พวกเฮานี่ให้คำปรึกษาได
2: ้
1: เรื่องการศึกษา
2: ให้แน่นอน
1: เจ้าแล้วผ่านมานี้ซาวกว่าปีสินะเฮาได้ส่งนักเรียนที่ไปถึงตัวเองนี่น้อยหลายปานใด
2: ก็ถือว่าความต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศนี่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะจากสถิติที่เฮาส่งเนาะไล่5ปีหลังเนาะปีนึงก็ถือว่า100กว่าคนที่ไปเรียนโดยทุนส่วนตัวเนาะอันนี้จะบ่รวมถึงรัฐบาลเน
1: า
2: ะแต่ว่าจากศูนย์เฮานี่ก็ค่อนข้างว่ามีคนไปเรียนต่อต่างประเทศนี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องของการศึกษาแน่เรื่องของการใช้ชีวิตแน่เรื่องของไปหาโอกาสในต่างประเทศแน่อย่างสินะนักเรียนลาวเฮาก็รู้สึกว่าอยากไปโอกาสตัวนี้หลายขึ้น
1: เจ้าแล้วที่ผ่านมานี่ก็พอมีประเทศใดๆทีก็เจ้าให้บุญมาสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาบ่เฉพาะแต่นักศึกษาลาวพวกเขานักศึกษาทั่วโลกที่แบบว่าอาจจะแบบมีการยกเว้นค่าเรียนหรือว่าได้ภาษากับเจ้าแล้วไปเลยบ่อย่างสิจังได
2: ๋อันนี้นี่เป็นอีกใหม่ๆสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังบ่ฮู้เนาะก็คืออยู่ในโซนยุโรปเนาะยกตัวอย่างว่าเยอรมันอย่างเงี้ยนะถ้าว่าเฮาได้ภาษากับเจ้าเนาะอย่างตัวอย่างว่าภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสว่าโซนยุโรปเขาจะว่าเยอรมันกับฝรั่งค่อนข้างหลายอย่างสินะก็ถือว่าค่าเรียนนี่เกือบว่าเรียนฟรีกับว่าแมนเนาะเรียนฟรีกับว่าแมน
1: เรียนฟรีกับว่าแมน
2: เพราะว่า
1: จังไหน
2: มันก็จะมีถ้าเป็นห้องเรียนหลักของเขาเจ้าเนาะหรือว่าเป็นห้องเรียนที่เขาเจ้าน่ะ provide เรื่องของให้เรียนต่างชาตินี่นะคนไหนที่ได้ภาษาบ้านเขาเรียนนั่นเรียนนั่นหลักสูตรบ้านเขาที่เป็นภาษาเขาอย่างเงี้ยอาจจะได้เสียค่าเรียนหน่อยที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าว่าบ่ได้เสียเลยบ่กับบ่แม่นเนาะก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมของเรียนแต่ว่าบอกเลยว่าค่าเรียนถือว่าเกือบว่าไปเรียนฟรีหั่นแหละเจ้าก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสนึงเนาะน้องๆคนใดที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของภาษาหรือว่าได้ภาษาของเขาเจ้าอยู่แล้วหั่นอ้ายก็อยากแนะนำให้น้องๆหั่นมีความตั้งใจเนาะแล้วปักแผนหรือว่าโกงเฮาเลยว่าขออยากไปเรียนในระบบนี้อย่างสินะก็สามารถเข้ามาปรึกษากับทางเฮาได้ทางเฮาก็ยินดีให้คําปรึกษาตรงนี้เช่นเดียวกัน
1: จ้ะนอกจากที่เฮาให้คําปรึกษาเสร็จแล้วอยู่ศูนย์เฮาก็สอนภาษาอังกฤษนะแม่นบ่แล้วได้มีการสิ่งวัดแทกเรื่องระดับภาษาอย่างตื่นอีกบ่ได้จังได๋อีก
2: อยู่ศูนย์ของเฮานี่เฮาจะมีทั้งสอนภาษาอังกฤษที่เป็น General English เนาะ Intensive English เนาะแล้วก็ IELTS เนาะแต่ว่า IELTS เฮาจะบ่ได้มีศูนย์สอบเสียงอยู่ที่ศูนย์เฮาเนาะแต่เฮาจะเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้น้องๆเนาะที่จะไปเสร็จ IELTS นั่นเองคือเฮาจะมีหลักสูตร3เดือนสำหรับเกี่ยว IELTS โดยเฉพาะเลย
1: ตัวนี้มันสามารถมาสืบถามได้ก็เห็นว่าแต่ละศูนย์ก็สิมีจุดเด่นของศูนย์ของตนเองในการจะ เป็นควอตอให้กับน้องๆผู้ปกครองที่จะเรียนต่อต่างประเทศอ่ะส่วนพวกเขานี่มีอย่างเด่นๆตึบอีกบ่นอกจากที่เฮาได้ลงกันมา
2: เจ้าอันนี้กล้าว่าได้เลยว่าพวกเฮามีความเป็นมืออาชีพเนาะแล้วก็พวกเฮาว่าบริการฟรีเนาะอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเฮาแล้วพวกเฮาบริการนักเรียนคือคนในครอบครัวคือเฮาจะยึดถือคำนี้มาตลอดนะเพราะว่าเป็นอย่างคือว่าจังซั่นปัจจุบันนี้หันน้องๆที่ไปเรียนสมมือยังโทรมาล้มสมมือเลยอ้ายมื้อนี้น้องได้ไปร่วมกิจกรรมมื้อนี้น้องอาจารย์เอาเงินให้น้องน้องดีใจแฮงอ้ายน้องรู้สึกดีใจเพราะว่าเด็กน้อยบางคนเขาจะอาจจะบางคนเขาก็บ่อยากล้มกับพ่อแม่เขาหานะเขาก็จะมาแบบเปิดใจกับเฮานะเฮาก็รู้สึกว่าเออเฮาได้เป็นผู้ปกครองเขาอีกผู้นึงจังซี่นะก็ถือว่าเด็กน้อยเขาก็ trust เฮา
1: เออหมายความว่า Microtech นี่เป็น Second Home ของกระเจ้าอีกครั้งนึง
2: คือว่าเป็นทุกอย่างก็ว่าได
1: ้ก็หวังว่าโอกาสหน้าจะให้ทั้งน้องศรีวิไลนี้เสื้อเซินเอานักศึกษาที่เรียนจบคือพวกเขาเคยล้มกันมานี่เนาะให้กระเจ้ามาบอกเราถึงประสบการณ์ของกระเจ้าในการไปเรียนในการที่ประสบพบพ่อการดำรงชีวิตแน่นอนแหละเราจะจริงๆกับอยากตีแพ้เรื่องนี้ให้หลายคนได้พูดว่าก่อนจะไปจุดนั้นได้ก่อนจะประสบผลสำเร็จนั้นได้มันบ่เป็นเรื่องงานอย่างเลยเนาะอยากให้ทั้งศรีวิไลว่าอย่างอีกหน่อยนึงสำหรับสูตรของพวกเขาแล้วก็ฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่จะอยากไปเรียนต่อต่างประเทศจะไหนตื่นอีกจ้ะ
2: ก็ขอฝากสูตรการศึกษาไมโครเทคบริการให้ต่อต่างประเทศนะเนาะเพราะพวกเฮาก็เปิดมาหลายยาวนานเนาะแล้วก็พวกเฮามีประสบการณ์ในเรื่องของส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศนะเพราะว่าน้องๆที่เรียนจบม .7 ปีนี้เนาะซึ่งอาจจะได้รับใบประกาศแล้วหรือว่าถ้ารับใบประกาศอยู่ยังบ่ฮู้ยังมีอยากตัวเองอยากไปเรียนหยังเนาะเฮาก็ฝากในการไปเรียนต่อต่างประเทศไว้อีกหนึ่งทางเลือกเนาะให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนเนาะหรือว่าผู้ใดมีความสนใจอยากไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษเนาะสามารถเข้ามาปรึกษาบอกเฮาได้ที่ศูนย์การศึกษาไมโครเทคของบอกเฮาได้เลยเจ้า
1: ต้องขอขอบใจศรีวิไลหลายที่ได้สละเวลามาพบกับพวกเขามีขนมลาวมอบให้เป็นของต้นของฝากและจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆได้นำดื่มหมดเสือบริษัทเบลาวอินทิรากรุ๊ปและบรูคาสที่ให้การสนับสนุนและกับพวกเขาดีๆตลอดมาหวังว่าโอกาสหน้าพวกเขาจะมีอีพีต่อไปในการสัมภาษณ์น้องๆ
2: ล่
1: ะตื่นอีกโอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี
2: เจ้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้าเจี๋ยเฮาสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพง
0: ตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลรายการนี้แม่นรายการทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และยังกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: แม่นแล้วซึ่งรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลก็เป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสให้ในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายและก็ยังช่วยให้ผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงหรือว่าจังหวะของภาษาจีนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายได้ต่อการฟังและการเว้า
0: เจ้า
1: เฮียนภาษาจีนในการที่ต่อสื่อสารแน่เพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันพวกเขาจะนำเสนอหรือว่านำมาสอนซึ่งมีรายการได้ฟังทั้งหมดนี้มี6หัวคือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หา SSK 6
0: เจ้าท่านสามารถติดตามรับฟังและก็เฮียนฮู้ไปนะพวกเขา2คนได้เพราะว่ากระต่ายกับโนรีนี่ก็บ่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นเฮาก็สิไปเฮียนพร้อมๆกันกระต่าย
1: แม่นแล้ว
0: นอกจากบทเฮียนที่เฮาจะเฮียนฮู้ไปนํากันแล้วท่านผู้ฟังทางรายการก็ยังจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮีตของประเพณีที่เป็นฮูนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดํารงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟัง
1: แม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการในมื้อนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าโซล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลที่ผู้อำนวยออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งทางรายการก็ได้มอบเสียงเพียงมวลให้กับท่านได้รับฟังสลับซับเปลี่ยนกันไปและกลับเข้ามาในรายการตอนนี้จะให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติมและมื้อนี้เฮาจะเฮียนเกี่ยวกับหยังกันไต
1: ผมสลับมื้อนี้โนลีแม้นพวกเขาจะสืบต่อเฮียนอยู่ในบทที่1อยู่
0: เจ้าก
1: ับบทที่1เนาะแต่ว่าพวกเขาจะมีให้ฮู้ในการอ่านออกเสียงพยางค์เดียวและ2พยางค์ในภาษาจีน
0: มีตัวอย่างให้บ่ตัวนี้
1: เจ้ามีแน่นอนเนาะเจ้าสำหรับการออกเสียงคำพยางค์เดียวในภาษาจีนเนาะก็ประกอบไปด้วยอันนี้แม่นพวกเขาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเน
0: า
1: ะยกตัวอย่างคืออีที่แปลว่าเสื้อ
0: โอ้อีแปลว่าเสื้อแม่นทั่วไปเลยบ่เข้ามาที
1: ่แม่นๆๆเจ้านอกจากนั้นก็มีหู
0: แ
1: ปลว่าเลข5
0: เจ้า
1: หีแปลว่าป๋าเออแปลว่าหูปี่แปลว่าบิ๊ก
0: เจ้าโอ้จื้อได้คำศัพท์นึงที่ว่าคล้ายๆเคยได้ยินคือกับภาษาลาว
1: คำศัพท์พยางค์เดียวบ่
0: แม่นพยางค์เดียว
1: คือ
0: ตัวแมวจังซี่น่ะของเฮาภาษาลาวแม่นแมวเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าภาษาจีนนี่เมาแมนบอก
1: โอ้แมน
0: แล้วเจ้าแมนบอกตัวนี้โอ้อ่านถึงเน
1: า
0: ะ
1: แมนเจ้าหลายคนก็ยังท่วงได้ว่าแมวภาษาจีนตัวใหญ่เพราะว่าอย่างเฮาเลยแมวคือฟังเสียงน้อยๆแต่ว่าภาษาจีนแมน
0: เมา
1: เออแบบประมาณนี้เน
0: าะ
1: เจ
0: ้
1: านอกจากนั้นก็ยังมีคำว่าเต๋าที่แปลว่าเกาะดอน
0: เจ
1: ้าและก็มีหัวแปลว่าดอกไม้จีแปลว่าไก่ชีแปลว่าเลขเจ็ดเฉียแปลว่าเกือบเลกะเสียที่แปลว่าหิมะเจ้าอันนี้เป็นพยางค์เดี่ยวมันเลยเจ
0: ้
1: า
0: คันซานตอนนี้นี่นะเพื่อว่าให้เฮาออกเสียงถูกตามภาษาจีนแท้ๆ
1: เ
0: ฮาจะมีเสียงที่อาจารย์คนจีนเนาะ
1: เ
0: พิ่นสอนแล้วให้พวกเฮาไปเรียนรู้พร้อมๆกันในตอนนี้
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 一五鱼耳比猫岛花鸡七鞋雪
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเป็นด้วยใดแดสำหรับการออกเสียงคำศัพท์พยางค์เดียวที่ทางรายการของเปิร์คเคอร์เลอร
1: ์แมนๆเจ้านอกนั้นก็ประกอบด้วยข่าวยา
0: เจ้า
1: ข้าวยานี่แม่นทับกระดาษแม่นเพิ่นว่าปิ้งเป็ด
0: ปิ้งเป็ด
1: นะเจ้าแม่นเนาะนอกนั้นมีหัวกัว
0: หัวกัว
1: เจ้าหรือว่าพวกเขาเอิ้นนิยมเอิ้นว่าจุ่มจีนนะ
0: จุ่มจีนหรือว่าพวกประเภทจุ่มต่างๆ
1: เจ้าเจ้าแม่นแม่นเจ้าและนอกจากนั้นยังมีตี้ถูตี้ถูนี่แปลว่าแผนที
0: ่แผนที่
1: เจ้าเฟยจีแปลว่าเหือบิน
0: โอ้เฟยจีเฟยจี
1: เหมาปี
0: เจ
1: ้
0: า
1: แปลว่าโซดำ
0: โซดำ
1: และอีกคำศัพท์หนึ่งแมนเออจีจะแปลว่าสะเบ้าหรือว่าหูฟัง
0: หูฟัง
1: โอ
0: ้อันนั้นเป็นการออกเสียงหรือว่าการเฮียนฮู้คำศัพท์สองพยางค
1: ์แม่แล้ว
0: และตอนนี้ทางรายการก็ยังให้ทุกท่านได้ฟังเสียงของครูสอนภาษาจีนเติมอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机
0: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบเป็นด้วยใดแดสำหรับการเฮียนซับสองพยางให้ทุกท่านได้หับฟังเพื่อว่าเขาจะได้อ่านออกเสียงที่ถูกต้องเจ้า
1: แม่แล้วเนาะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้น้ำกันตึมอีกเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งพวกเขาใจท่านไปฟังควบคู่กันเลยคือการออกเสียงคำศัพท์ที่มีพยางค์เดียวและกระสองพยางค
0: ์คันซันในตอนนี้พวกเขาไปฟังพร้อมๆกันเลย
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 一五鱼耳比猫岛花鸡七 鞋雪
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机

0: เอาละตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการเพราะว่าเรื่องยาต่อไปนี่พวกเขายังมาฟังข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมและก็เรื่องอาหารการกินวิธีการลงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวก่อนหน้านี้พวกเขาได้เว้าเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เทื่อนี่พวกเขาสิเว้าเกี่ยวกับประเทศลาว
1: แม่นแล้ว
0: เขาสิเอาสัญลักษณ์หรือมิ่งขวัญของชาวลาวนี่มาเว้าก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์
1: เจ้าร
0: ายละเอียดจะเป็นเท่าไหร่จะหน่อยพวกเขาจึงล้มกันตอนนี้พักก่อน

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสล.หลังจากที่มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้กระต่ายดังที่พวกเราได้สนทนากันแล้วว่ามื้อนี้พวกเราจะมาเว้าเกี่ยวกับประเทศลาวโดยเฉพาะกะแมนสัญลักษณ์และก็เป็นมิ่งขวัญของชาวลาวทั่วทั้งชาติเลย
1: เจ้านั่นก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน
0: ์เจ้า
1: ซึ่งพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นี่นะประกาย4คำอนุเฮืองนี่ตั้งอยู่อย่างสง่าโดดเด่นอยู่เขตบ้านธาตุหลวงเมืองไส้เศรษฐากลายเป็นปูสนิยสถานบูฮานอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวเป็นพระธาตุโลกจุลมณีที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของปวงชนลาวทั้งชาติ
0: เจ้าและพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แม้นถูกสร้างขึ้นเพื่อทำอิฐเมื่อปีพ.ศ. 236
1: เจ้า
0: โดยการน้ำพระของเจ้าเมืองเวียงจันทน์จันทบุรีประสิทธิศักดิ์หรือบุรีจันทน์และถูกต่อเติมเสริมสร้างเติมอีกในปีค.ศ. 1566โดยเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชกษัตริย์ผู้สถาปนาเวียงจันทน์เป็นนครหลวงของอาณาจักรลาวล้านสร้างไป
1: และมาฮอดปี1957รัฐบาลลาวภายใต้พระบรมมสุปถัมภ์ของเจ้าศรีสว่างวงศ์ก็ได้นำพาประชาชนลาวปั้นพระบรมมหูปของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชประดิษฐานไว้อยู่หน้าทางเขาพระธาตุหลวงทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่พระองค์ได้สร้างพระธาตุหลวงจันทร์ขึ้นมาเป็นที่สักการบูชาจนฮอดปัจจุบัน
0: เจ้าซึ่งว่าพระธาตุหลวงสูง45เมตรและมีใบสีมาอ้อม228ใบ
1: ผ่าคือเอามาแล้ว
0: มีบริวารธาตุน้อยอ้อมฮอบ30องค์เอิ้นว่าปารมี30ธาตุและตีนพระธาตุแต่ด้านตะเวนออกหาด้านตะเวนตกแม่นยาว69เมตรแต่ด้านเหนือหาใต้ยาว68เมตรและมีกลมเลียนด้านนอกอ้อมพระธาตุหลวงแต่ละด้านยาว 91.75 เมตร
1: เจ้าแม่แล้วเนาะซึ่งตามปกติในวันเพ็งเดือน12ของทุกๆปีนี่ก็คือในระยะเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนประชาชนลาวจากทั่วทุกสารทิศจะพากันเดินทางมาเพื่อเฉลิมฉลองบุญนมัสการพระธาตุหลวงซึ่งเป็นบุญมโหฬารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว จัดขึ้นเป็นเวลา7มื้อ7คืนเพิ่นก็สิมีการแสดงมโหรีศิลปะวรรณคดีและงานวางแสดงสินค้าจากหลากหลายห่างฮาดในขอบเขตทั่วประเทศได
0: ้แม่แล้วแต่ละปีนี่บ่แม่นเฉพาะแต่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ได้กระต่ายก
1: ็
0: คือประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้มาร่วมและบุญพระธาตุหลวงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวพุทธก็คือชาวลาวทั้งชาติโดยมีพิธีสำคัญทางศาสนาเช่นว่าพิธีแห่พระสาทเพิ่งเวียนเทียนและตักบาตรถวายทานซึ่งมีพระสงฆ์จากทั่วทุกแขวงในประเทศลาวเดินทางมาร่วมและภายหลังพิธีตักบาตรก็จะมีการแข่งขันตีขี้กันได้ซึ่งว่าเป็นกีฬาพื้นเมืองที่จัดขึ้นทุกๆปีในระยะบุญดังกล่าวนี
1: ่แม่แล้วเนาะซึ่งพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เปิดบริการให้บรรดานักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ยกเว้นมื้อวันจันทร์เนาะที่เพิ่นปิด
0: เจ้า
1: ปกตินี่เพิ่นจะเปิดวันอังคารหาวันอาทิตย์ตั้งแต่ 8:00 น. หา 12:00 น. ตอนเที่ยงจากนั้นก็ประมาณ 13:00 น. ตอนบ่ายฮอด 16:00
0: น. แม่นแล้วเนาะซึ่งในระยะนี้ก็คือระยะผ่านมานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศก็ให้ความสำคัญเวลาที่ว่ามาลาวจริงๆน่ะต้องได้ไปพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ไปกราบไหว้ขอพร
1: แม่แล้วการเดินทางมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาบ่จะเป็นทางบกทางอากาศเน
0: า
1: ะขี่เหือบินหรือว่าเดินทางด้วยรถไฟคงไม่สูงแล้วจีนและยังมีรถส่วนตัวมาอยู่สถานที่สักสิบแห่งนี้ท่านผู้ฟังสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงนะ
0: เจ้า
1: ใส่ส่งเข้าไป

0: เข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสว.ได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนดองบอนบ้านพลไซเมืองไซเซฐานนครหลวงวิจันทร์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.lao.smefund.org กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงวิ่งจันทร์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.lao.smefund.org
2: รายการพ่อพูด
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีมีทักแฟนรายการทุกทุกท่านพบกันอีกแล้วเช่นเคยกับรายการฮอบฮู้ออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.
3: เจ้าป้าพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยมีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าต่อบรรณาธานไปต้นก็แม่นบรรดาผู้ประกอบการต่างๆท
4: ั้
3: งเป็นภาคธุรกิจ MSME หรือว่า SME ในสปป.ลาว
4: 30นาทีต้นนี้ก็เป็นระยะหอบฮู้เรื่อง SME ฉะน
3: ั้
4: นเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากทางโครงการก็คือทางกองทุนเนาะกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: เจ้าเขามาพบกันทุกๆท่าอาทิตย์แบบนี้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ได้นำเอาข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าเป็นต้นก็แม่นเรื่องงานการเคลื่อนไหวของทสวหรือว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมาบอกเล่าต่อประธานเพราะว่าการเคลื่อนไหวเรื่องงานของเพิ่นนี้แม่นเพิ่นมีการเคลื่อนไหวเรื่องงานเป็นประจำทุกๆอาทิตย
4: ์แม่นแล้ว
3: เช่นเดียวกับรายการของเฮาก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของเพิ่นมานำมาบอกต่อนำมาเล่าต่อ
4: เ
3: พราะว่าซึ่งส่วนนึงแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการภาคธุรกิจนี่ที่ต้องการเข้าถึงวงเงินของทสวเนาะบ่ว่าจะเป็นวงเงินปกติหรือว่าวงเงินที่ส่งเสริมภาคธุรกิจเช่นว่าทุนสมทบบ่ทุนโครงการวิสาการบ่
4: มีหลายรูปแบบของการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมบรรดาหน่วยที่เป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมื้อนี้พวกเราก็มีข้อมูลที่จะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าพบกันตอนต้นรายการอยากให้มวลซื่นเสียงเพลงก่อน
3: อ
4: ก็เก็บข้อมูลไว้แล้วที่จะลมสู่ฟังและเนี่ยต่อไปเพราะว่าพบกันบรรยากาศยามแล้งแบบนี้หลายคนก็อาจจะอิดเมื่อยกับการเดินทางสมมติเดินทางไกลฉะนั้นผ่อนคลายเสียงเพลงก่อนที่ตะวินจะรับขอบฟ้าก่อนเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าเราจะมาฟังข้อมูลดีๆเติม
4: เจ้า

0: ังจากค่ะฟังเสียงเพลงไปจากทางรายการแล้วปาฟังข้อมูลเติมอีก
1: จ้ามีข้อมูลดีๆจากทางเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยเฉพาะก็แม่นเฮาอยากให้บรรดาท่านได้รับรู้รับทราบว่าโบแมนแต่ทุนสินเชื่อที่ทสวจะตั้งปฏิบัติผ่านคู่ความมือหรือว่าธนาคารสถาบันการเงินจุลภาคเพิ่นยังมีโครงการวิสาการ
0: เจ้า
1: หลายผู้ประกอบการนี้เข้าถึงโครงการวิสาการได้หลายครั้งทุนสินเชื่อก็เข้าถึงแต่ว่าทุนโครงการนี้ก็ส่วนใหญ่จะไปยกระดับเนาะบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์เฮาอันเอิ้นว่าทางด้านการฝึกอบรมบ่หรือว่าการเข้าร่วมงานวางแสดงต่างๆมื้อนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เฮาอยากมาลมสู่กับมีรายการฟังหรือว่าเราสู่กันฟัง
0: หมายว่าโครงการวิสาการนี้ผู้ประกอบการตัวอย่างว่าผู้ประกอบการท่านนึงที่เคยเข้าถึงแล้วก็สามารถเข้าถึงได้อีกในครั้งต่อไปบ่
1: ค่ะเข้าได้เพราะว่าในปีนึงเพิ่นก็ให้เกินกว่า1ครั้งเด้
0: โอ้เกินกว่า1ครั้ง
1: เจ้า
0: แล้วบัดนี้มีภัยใดที่จะสามารถเข้าถึงวงเงินตัวนี้ผู้ประกอบการเพิ่นจะแยกบ่ว่าคะแนนใดๆสามารถเข้าได้คะแนนใดเข้าบ่ได้หรือว่าเข้าได้บ่ทุกคะแนน
1: สําหรับทุนโครงการวิสาการนี้มันเข้าได้หมดทุกคะแนนแต่ว่าจะมีเพดานอยู่ที่100ล้านกีบสมมุติว่าโครงการเฮาเขียนขึ้นมาเฮาอยากจัดฝึกอบรมให้กลุ่มบ้านเนาะในการเรียนรู้เรื่องของการจักสานต
0: ั
1: วอย่างว่าให้เพิ่นรู้ว่าตลาดต้องการหยังแล้วมาบอกต่อหรือว่าเฮ็ดให้เพิ่นมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการตัวอย่างแบบนี้หรือเฮานี่เฮ็ดสินค้าเกี่ยวกับอาหารการกิน
0: เ
1: ฮาอยากได้การยั่งยืนมาตรฐาน
0: เ
1: นาะการผลิตที่สะอาดปลอดภัยสิเนาะเฮาอยากได้มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่นก็จะเอิ้นว่าสวยสนับสนุน
0: อ๋อเพิ่นสวยเฮาได้คือกัน
1: แล้ว
0: ในหมายว่ามันนอนอยู่ในเป้าหมายนอนอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้
1: เจ้า
0: แล้วก็สมมุติว่าเฮาต้องการอยากจะฝึกอบรมเกี่ยวกับทางด้านการตลาดได้บ่ตัวนี
1: ้ได้คือกันจัดว่าเป็นทุนโครงการวิสาการสมมุติว่าเฮาไปเอิ้นว่าโอ้ล้มกับสถาบันใดหนึ่งที่เพิ่นเป็นผู้สอนเนาะแล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าใดสมม
0: ุ
1: ติว่าเฮาก็อาจจะเขียนแผนว่าเฮาจะมีแผนในการฝึกอบรมโดยให้ศูนย์นี้มาเป็นผู้ฝึกอบรมเพิ่นก็เขียนแผนหาทสวเพิ่นอาจจะมีการช่วยในส่วนนี
0: ้ถามว่าเพิ่นอนุมัติแต่บ่ทุนตัวนี้ได้แล้วได้เลยบ่หรือว่าให้ยืมซื
1: ่
0: อ
1: ได้แล้วได้เลย
0: บ่คืน
1: ทุนโครงการวิสาการจะบ่มีดอกเบี้ยจะบ่มีการส่งคืน
0: อ๋อหมายความว่า
1: ให้ไปเลย
0: บ่ได้ส่งต้นทุนบ่ได้ส่งดอกเบี้ยหมายความว่าเพิ่นซวย 100% เลย
1: ซวย 100% เลยแต่ว่าเนาะทางนี้ทางนั้นเงื่อนไขก็จะต่างกัน
0: จ้
1: ะทุกว่าบ่หมายความว่าทุกโครงการที่เขียนแผนมาต้องได้1ล้านกีบจะผ่านมันจะมีเงื่อนไขเหมือน
0: เพิ่นจะพิจารณา
1: ไป
0: แต่ละกรณีไป
1: แม่นแล้วยกตัวอย่างไอ้พันงาเป็นหัวหน่วยธุรกิจนึงอนุรักษ์เป็นหัวหน่วยธุรกิจนึงไอ้พันนะเสนอไปก่อน
0: เจ้า
1: แต่ว่าเงินไขยังบ่ครบ
0: อ
1: นุรักษ์เสนอไปน้ําหลังแต่ว่าเงินไขของอนุรักษ์ครบ
0: ตัวอย่าง
1: ก็อาจจะถูกพิจารณาก่อนฉะนั้นมันจึงมีหาเสียงสังคมว่าอ้อขอไปแต่โดนบ่ทันได้แล้วพรุ่งนี้มาน้ําหลังก็ได้อาจจะได้เงินไข
0: เนาะอันนี้ต้องไปเบิ่งกันตื้ออีก
1: แม่นแล้ว
0: สําหรับอนาคตทุนสมทบนี่แม่นเฮาขอได้จากใส่ขอได้จากทสวบ่หรือว่าขอผ่านทางเบื้องคู่ข้อมือเพิ่นสินว่าสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ข้อมือกับทสวบ
1: ่สําหรับทุนสมทบกับทุนโครงการวิสาการนี้แม่นจะขอผ่านโดยกงกับทสวเลยแต่ว่าทุนสมทบนี้เพิ่นจะซวยสมทบซื้อวัตถุเทคนิคนะหมายความว่าประกอบส่วน50 50หร
0: ือ
1: ว่า5070 50ถ้าเป็นสหกรณ
0: ์แต่ว่าคันเป็นสหกรณ์จะได้หลายกว่าแต่คันเป็นห่อไว้ง่ายแบบส
1: ่วน
0: บุคคลเป็นหน่วยนี่แล้วมันจะได
1: ้ขึ้น50เลยเจ้าบัดนี้เฮากลับมาถึงโครงการวิสาการก็คือกันเนาะคือเฮาเขียนแผนไปเพิ่นจะมาพิจารณาตามความเป็นจริงเฮาขอไปสมมุติ100ล้านกีบบางเทื่อความเป็นจริงในการใช้ทุนจะอยู่ที่70ล้านกีบก็จะถูกอนุมัติอยู่สำนักแต่ละโครงการไปถ้าเฮาสิ้นสุดโครงการแผนนี้แล้วเฮามีแผนใหม่เกิดขึ้นขอได้อีกบ่ก็ได้
0: แล้วเพิ่นก็จะพิจารณา
1: อีกว่าจะใช้แบบใด
0: เบิ่งถึงว่าผลตอบรับเนาะว่าสิ่งที่เฮาขอไปแล้วผลตอบรับมันมาได้
1: แบบใดควรจะสุกยูตึบอีกบ่ไปคุยแบบบอส
0: เอ้าสําคัญแล้วก็คืออนุรักษ์ได้เว้าเลยว่าทุนตัวนี้แม่นขอผ่านทสวได้เลยฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่และสนใจอยากจะฮู้เกี่ยวกับเงื่อนไขอยากจะฮู้ข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้เอาเป็นว่ายกหูหาเพิ่นได้เลยเนาะกับหมายเลขโทรศัพท์021414064
1: แล้วเฮาก็ต่อสายไปว่าอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมในทุนโครงการวิสาการหรือว่าขอข้อมูลเรื่องของทุนสมทบพอเพิ่นจะมีเอิ้นว่าใบสมัครเนาะให้เฮาเติมข้อมูลบริษัทเฮาแบบฟอร์มให้ว่าเฮาแม่นไผดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับหยังต้องการทุนส่วนนี้เพื่อไปใช้อีหยังเนาะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบเนาะส่วนว่าการพิจารณาเพิ่นจะมีคณะกรรมการนี่เป็นผู้ตัดสินอีกแต่ละภาคส่วนว่ามีความเป็นไปได้น้อยหลายซําใดเพิ่นก็จะอนุมัติฟังเบิ่งแล้วมันก็บ่แม่นว่ายากแล้วมันก็บ่ได้ว่า
0: อาจจะบ่แม่นเรื่องง่ายจนเกินไปแต่ก็บ่หมายความว่าจะเป็นเรื่องยากจนเกินไป
1: เนา
0: ะก็หมายว่าถึงแม่นว่า อันนี้ก็ขอให้กำลังใจเนาะถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่เคยพยายามอยากจะเข้าถึงวงเงินตัวนี้บางทีเงินไขเขาอาจจะบ่ทันครบแต่ว่าในหั่นสิ่งที่เขามีความพยายามนี่มันก็จะส่งผลมาถึงเขาคือกันเนาะว่านอกจากวงเงินของทศวแล้วท่านก็ยังไปสามารถไปขอวงเงินอื่นๆได้อีกแต่ว่าเขาเรียนรู้จากประสบการณ์เนาะเช่นว่าการเขียนแผนธุรกิจสมมติว่าเนาะการเขียนแผนธุรกิจก็แน่นอนล่ะถ้าเขาบ่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเขาก็จะคิดยากว่าการเขียนนี่มันเขียนแบบใดเขียนแล้วมันจะออกมาแบบใดมันจะได้บอหรือบอเนาะอันนี้สิ่งที่สำคัญเลยเป็นว่าบ่อยากให้หลายท่านนั้นคิดท่อไว้ก่อนว่าโอ้บ่ได้แล้วบ่เขียนละบ่แม่นเน
1: า
0: ะอยากให้ลองสักก่อนเนาะพอทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นจึงหาจุดที่สำเร็จเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วเธอทำอิดบ่ได้บ่เป็นหยังลองเธอที่สองเดี๋ยวเงินไขจะครบขึ้นแล้วเฮาก็ฮู้เนื้อในของการประกอบเอกสารเพิ่มขึ้นเฮาก็สามารถเข้าถึงทุนได้
0: เจ้าเอาว่ากันเพราะเป็นข้อมูลท่านผู้ฟังจังได๋สิว่าอุ๊ยโฆษกทั้งสองมันล้มกันยาวแท้ล้มลุ้นให้อยากฟังเพลงเด้ว่าซั่นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าจัดให้เลยและอย่างนี้พวกเฮายังมีเสียงเพลงมวลๆที่จะมอบให้ท่านผู้ฟังเป็นความเบิกบานมวลซื่นแล้วพวกเฮาจึงกลับเข้ามาพบกันตื่มอีก

0: หลังจากที่ฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการไปแล้วตอนนี้มาฟังข้อมูลดีๆเติมอีก
1: เจ้าโดยเฉพาะที่พวกเราล้มกันเมื่อกี้เนาะท่านผู้ฟังเว้าเรื่องของการสนับสนุนทุนโครงการวิชาการของทสวดังที่ได้แจ้งไปว่าปัจจุบันนี้ทสวเองเพิ่นจะมีการสนับสนุนในรูปแบบทุนโครงการวิชาการเป็นการสนองทุนช่วยเหลือล่าไอ้พันงาเฮาล้มกันเมื่อกี้นี่แหละว่าช่วยเหลือล่าบ่ได้กู้ยืม
0: เลย
1: บ่ได้เอาคืนบ่ได้ว่าต้องมาส่งคืนเป็นการช่วยเหลือล่าทางด้านโครงการวิชาการเพื่อไปจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมเช่นว่ามีอย่างแน่เว้าอย่างละเอียดเลยเนาะฝึกอบรมนอกจากฝึกอบรมแล้วมีอย่างแน่สัมมนามีการจัดจ้างเซลล์สารการยกระดับการผลิตและการพัฒนาการหุ่มห่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเหล่านี้ที่อนุรักษ์เว้ามาแม่นล้วนแล้วแต่เป็นเวียดงานวิชาการ
0: เ
1: ป็นการสนับสนุนโครงการวิชาการของทสวต่อบรรดาภาคธุรกิจหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าผู้ที่เฮ็ดหน้าที่ในการกระตุกซุกยู่ส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจก็ได้คือกันได
0: ้
1: ยกตัวอย่างผ่านมาก็คือสภาการค้าเนาะเพิ่นก็จะไปฝึกอบรมยกระดับให้บรรดาผู้ประกอบการมีความเข้าใจหรือว่ารู้ลึกซึ้งในการเขียนแผนธุรกิจการเข้าถึงแรงทุนสิเฮ็ดแบบใดเนาะและพร้อมนั้นบัดนี้เฮามาเบิ่งว่ากิจกรรมผู้ที่สามารถได้รับทุนมีไผเดเมื่อกี้เฮาเว้าโดยรวมบัดนี้เฮาจะระบุแต่ละอย่างเลยท่านผู้ฟัง1แม่นหน่วยงานรัฐข
0: ั
1: ้นศูนย์กลางท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริมบรรดาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลาง2แม่นบรรดาหัวหน่วยจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยตรงเลยคือผู้ประกอบการเลยเนาะก็สามารถเข้าถึงได้3แม่นสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติและก็แขวงพร้อมนะสมมุติว่าสภาการค้าและอุตสาหกรรมของแขวงเนาะที่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้
0: ก็อาจจะอยากจะขอไป
1: ไป
0: เป็น
1: พวกงานวิชาการ
0: ไปเป็นทุนใส่เวียกงานวิชาการใส่เวียกงานการจัดประกอบผมต่างๆบ่นี่แม
1: ่
0: นก็จะขอในรูปแบบตัวนั้น
1: เจ้าแล้วต่อมามีไผอีกแดในนามสมาคมก็ได้เด้อท่านผู้ฟังสมาคมธุรกิจหรือว่ากลุ่มธุรกิจก็ได้ธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินอื่นที่สนองบ่วงทุนของทสวให้กับจุลวิสาหกิจคือบรรดาคู่ของมือนั่นแหละสมมุติว่าเพิ่นอยากได้ทุนโครงการวิชาการนี่โอ้มีแผนอยากเฮามีลูกค้าเฮาแล้วอยากมาฝึกการตลาดให้เพิ่น
0: สมมุติว่าซวยตื้อมีสมมุติว่า
1: ก็ได้เข้าได้คือการเข้าถึงทุนนี้ได้บัดนี้แขวงที่ได้รับทุนโครงการวิชาการในระยะผ่านมามาเบิ่งว่ามีไผแดและเพิ่นประสบผลสําเร็จในการซวยจะตั้งปฏิบัติอยู่ใส่แดเนาะก็มีนครหลวงวิ่งจันทน์มีพงศาลีหลวงน้ําทาบอกแก้วอุดมไซสัญญาบุรีหัวพันเสียงขวงหลวงพระบางเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์แขวงบริคําไซคํามวลสวรรณเขตสารวันซีกงและจำปาสักอันนี้คือบรรดาแขวงเกือบว่าขอบเขตทั่วประเทศเข้าถึงได้หมดเลยแต่ว่าถ้าว่าแขวงใดในปีนี้มีแผนอยากจะจัดฝึกอบรมเติมอีกอยากได้ทุนในการไปซวยยกระดับทางด้านวิชาการเติมอีกเพิ่นก็เปิดแล้ว
0: เอ้าจื้อให้ข้อมูลตัวนี้จื้อไว้แบบให้แบบดีๆเลยเนาะหรือว่าท่านใดที่แบบโอ้ยจื้ออยู่เมื่อกี้นี้ทั้งโคโซก็มาจื้ออยู่แต่ว่าบ่หมดถ้าว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเอาเน้นเลยว่าต้องติดต่อไปหาทางกองทุนโดยกงเพราะว่าม่วงทุนตัวนี้นี่มันทางเมืองของทสวเพิ่นปิดของพิโซไปกง
1: แม่นแล้ว
0: ที่หมายเลขโทรศัพท์024140064
1: อย่าลืมเข้าไปทาง Facebook เพิ่มเติมได้พิมพ์คําว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
0: เจ้าเอาตอนนี้เขาจะไปฟังก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงเพราะว่าเบิ่งจาก30นาทีต้นนี่เห็นทีว่าจะหมดเวลาแต่ว่าจักหน่อยเขาจะเข้าสู่30นาทีหลังตื่มอีกกับไรอยากหอบหู้หอบถิด

0: ธนาคารฮวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารฮวงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes ไม่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮานค่าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารฮวนพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: เอาหลังจากฟังเสียงเพลงม้วนและต้นหาประธานเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบผู้ฮอบผิดกับรายการฮอบผู
2: ้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารฮวงพัฒนามหาชน JDB
1: เจ้าเติบใหญ่ไปพร้อมกันภายใต้คำกล่าวดังกล่าวนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่บ่ทันได้เป็นลูกค้าของเพิ่นก็แนะนำเลยว่าอยากให้ไปเป็นลูกค้าของ JDB เพราะว่าเพิ่นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์อีหลีบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เงินกู้ผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือว่านอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ฮอบาเงินด่วนเงินด่วนก็บ่ได้เนาะก็คือ MoneyGram ท
2: ่
1: านใดที่มีบรรดาสมาชิกในครอบครัวที่ไปออกงานอยู่ต่างประเทศต้องการอยากจะส่งเงินกลับคืนมาหาญาติพี่น้องมาหาพ่อแม่ที่ MoneyGram8ตัวเลข
2: เป็นว่า8ตัวเลขง่ายสะดวกสบายใช้เวลาถ้าว่ามุ้งกะนี่ก็เพียงแต่30นาทีนึงได
1: ้เพิ่นให้เพิ่นให้บริการตลอดเลย
2: เจ้าพร้อมนั้นก็ยังมีบริการอื่นๆเติมอีกสะดวกสบายอีกหนึ่งบริการที่อนุรักษ์อยากแนะนําให้ทุกคนนําใช้ก็คือการจ่ายเงินอยู่ต่างประเทศที่บ่จําเป็นต้องแลกเงินต่างประเทศเพียงแต่มีเงินกีบในบัญชีของธนาคารฮวงพัฒนานี่แหละเนาะเวลาเฮาไปห้างค้าใดที่มีโลโก้เข้าฮวงในห้างค้านั้นแม่นสามารถสแกนจ่ายได้เลยบ่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์หรือว่าพร้อมจ่ายรวมไปถึง Union Pay เน
1: าะง่ายน้อยเดียวเนาะเพียงปลายนิ้วเท่านั้นสำคัญและมันมีความสะดวกความสบายและมีความปลอดภัยนําอีกเนาะปลอดภัยตลอดเลย24ชั่วโมงสามารถจ่ายได้และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการของเฮาเป็นประจําก็จะฮู้ล่ะส่วนใหญ่แล้วระยะธมิตรเฮาก็จะแนะนําเรื่องเงินกู้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็น MSME SME แต่ว่าในนี้ระยะที่2ของรายการนี้ท่านใดที่บ่สนใจวงเงินตัวนั้นสมมุติว่าเนาะเอาล่ะสนใจทั้งเรื่องของธนาคารฮวงพัฒนาเด้เพิ่นมีบ่
2: เจ้า
1: เพิ่นมีบริการตัวนี้บ่ปล่อยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อให้มีบ
2: ่มีคือกันกับธนาคารอื่นๆแต่ว่าเงื่อนไขของเพิ่นก็อาจจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว
1: ้
2: มีทางเงินกู้มีทางเงินฝากกู้ก็มีกู้หลายรูปแบบกู้เพื่อธุรกิจกู้สำหรับพนักงานที่อยู่อาศัยหรือว่ากู้ในแขนงการอื่นๆที่หลากหลายซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินไขก็จะมีความแตกต่างกัน
1: ทั้งกู้ระยะสั้นกู้ระยะยาวเงินฝากก็คือกันมีทั้งฝากระยะสั้นระยะยาวแต่คำถามว่าฝากระยะยาวฝากประจำระยะยาวได้ดอกเบี้ยสูงนี
2: ้แม่นแล้วบางเครือก็ฝากแบบหับดอกเบี้ยทันทีฝากหับดอกเบี้ยหลังจากครบกำหนด
1: หับดอกเบี้ยก่อนก็ได้เนาะ
2: ได
1: ้โอ้พนใจดีให้เลยมันบ่โอ้
2: มีหลากหลายบริการเลยเนาะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเบิ่งกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพิ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรโมชั่นต่างๆผ่านทางเพจ Facebook ไปเลย JDB Bank
1: พิมพ์ไว้เลยเนาะ JDB Bank แล้วมันก็ออกมาแล้วเฮาก็จะไปกดไว้กดติดตามไว้สําคัญและแม่นทุกๆการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นก็จะเอาลงไว้ใน Facebook นั่นและอีกหนึ่งช่องทางก็คือ บ่พลาดแน่นอนบ่พลาดแน่นอนก็คือรายการพวกเขานี่แหละรายการพวกเขาก็ได้ติดตามการเคลื่อนไหวเรื่องงานของทางเบื้องของธนาคารห่วมพัฒนา GDP มาเว้ามาวาโตบรรทัดเป็นประจำถ้าเว้าถึงมาธนาคารห่วมพัฒนานี่เพิ่นก็มีหลากหลายเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมก็สิเดียวกันเช่นว่าการช่วยเรื่องการสร้างโรงเรียนบ่เนาะหรือว่าการช่วยให้แก่เบื้องของสังคมเซนดาระยะที่มีอุทกภัยเกิดขึ้นสิเพิ่นก็ได้ช่วยได
2: ้
1: เรื่องการกีฬาเพิ่นก็ช่วยแล้วเพิ่นก็ประกอบส่วนเนาะแล้วก็ศิลปะเพิ่นก็ประกอบส่วน
2: เป็
1: นว่าครบ
2: ที่ว่าช่วยสังคมช่วยเหลือสังคมเคียงคู่กับประชาชนในการให้บริการทางด้านการเงินนั่นเอง
1: เจ้าเอาจากที่ไปให้ใจประธานไปหาฟังสิเพิ่นม่วนก่อนจ้ะส่งสิเพิ่นแล้วจักหน่อยเฮามาฟังข้อมูลดีๆถึงอีก

0: อ่าหลังจากที่เราฟังเสียงเพลงแล้วมาฟังข้อมูลเติมอีกจากทางรายการพวกเรารายการพวกเรานี้เคยได้เว้ากันเป็นประจำนั่นก็คือเรื่องของเว้าถึงว่าพิการการท่องเที่ยวซึ่งมันก็ติดพันและหนึ่งในนั้นเรายังเห็นเป็นปัญหาที่สังคมยังให้ความสนใจและก็สังคมก็ยังเห็นว่าในจุดนี้นี่เรายังเห็นได้บ่ทันดีเท่าที่ควรเถื่อสังเกตเห็นตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าดินเป่าวางหรือว่าบ่อนอื่นๆเนาะบ่จะเป็นซุ้มซนบ่หรือว่าที่สาธารณะยังมีปรากฏการขี้เหงื่อผีใส่คําไปขี้เหงื่อผีเพราะว่ายังบ่ฮู้ว่ามันเป็นของไผขี้เหงื่อหั่นมีจํานวนหลายและคอแต่บ่อนมันมีซองวางน้อยนึงน่ะจะเห็นมีขี้เหงื่อเลยฉะนั้นในจุดนี้จึงอยากจะมาเว้ามาว่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนในสังคมนี่มีส่วนร่วมแน่นอนและขี้เหงื่อเนี่ยมันเกิดจากไสเกิดจากน้ํามือของเฮานี่แหละเนาะ
1: แล้ว
0: เฮาในเมื่อเฮาเป็นผู้ผลิตขี้เหงื่อเฮาต้องฮู้จักเก็บเงินขี้เหงื่อ
1: ฮู้จักทำลายขี้เหงื่อ
0: เจ้า
1: บอลถึกที
0: ให้ถึกทีถึกวิธี
1: เจ้า
0: หนึ่งในนั่นก็แมนว่าอู้อากาศมาแบบนี้แล้วอากาศร้อนเริ่มอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้แล้วฉะนั้นความสุ่มเสี่ยงต่อกับการเกิดอัคคีภัยก็จะมีความสุ่มเสี่ยงต่อกับการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายหนึ่งในนั่นก็แมนเรื่องของการจูดขี้เหงื่อสะสายเช่นว่าบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยเฮามีขี้เหงื่อแต่ว่ามันอาจจะบ่สะดวกสมมุติว่าเนาะบางบอนเพิ่นบอกว่าลดขี้เหงื่อไปบ่ฮอดลดขี้เหงื่อไปบ่เป็นประจำเกิดแล้วมีขี้เหงื่อหลายสินะบางคนก็เลือกวิธีทำลายด้วยตัวเองเช่นว่าเอามาจูด
1: จูดเผาน
0: ี่มันก็นึ่งแล้วแม่นเว้าเรื่องว่าผมเสี่ยงต่อกับการเกิดอัคคีภัยอ
1: ัน
0: ที่2มันกระทบต่อกับเรื่องของสุขภาพในน้อนยกตัวอย่างว่าถ้าเจ้ากระจูดข่อยกระจูดเนาะมันเว้าเรื่องการทำลายระบบโอโซนเด้
1: แมนเห็นยังเห็นมีอยู่ด้วยความอาจจะย้อนถือเบาหรือว่าบ่ให้ความสําคัญว่าซั่นซาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรื่องปัญหาขี้เหงื่อโดยเฉพาะตัวเมืองในซุ้มซนนี่คนอยู่หลายแล้วแออัดแล้วยิ่งมีขี้เหงื่อที่บ่เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ถูกเก็บเมี้ยนอย่างดี
0: เจ้าม
1: ันยิ่งสร้างความบ่จบบ่งามนึงในนั้นก็คือสอสะอาดเฮาเฮ็ดบ่ได
0: ้แม่นล่ะแล้วก็สร้างมลพิษต่อสภาพแวดล้อมก็คือสุขภาพของคนเฮานี่แหละฉะนั้นจึงอยากจะมาเว้ามาในจุดนี้เพื่ออย่างเพื่อเตือนสติให้ทุกคนนี่ได้มีสติแล้วก็มาร่วมกันคนละไม้ละมือแน่นอนเสื่อแน่ว่าถ้าเว้าร่วมชิดร่วมใจกันแท้ๆนี่บ่เหงื่อจังไดมันก็ต้องเฮ็ดได
1: ้นะตอนเฮาไปเฮาก็ยังเอาขี้เหงื่อไป
0: แม่น
1: แล้วตอนเฮากลับเป็นหยังเฮาคือบ่เอาขี้เหงื่อกลับต้องคืนนําการแบบนี้
0: ส่วนใหญ่แล้วตอนเอาไปนี่ฮู้ตอนเรากลับนี่
1: บ่ฮู้ของไผเลยบ่ลืมก็เฮ็ดลืมเนาะฉะนั้นเฮาต้องได้สร้างจิตสํานึ
0: กให้ตัวเอง
1: ให้ตัวเองแล้วก็ให้ผู้สืบทอดเฮาลูกรุ่นหลานเนาะให้เห็นได้ถึงความสําคัญและก็เป็นหน้าที่รวมของหมดทุกคนสิ่งเสียเหลือจากขี้เหงื่อบางอย่างย่อยสลายได้บางอย่างย่อยสลายบ่ได้แต่บางอย่างก็ต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย
0: เจ้า
1: อ
0: ่ะว่าแบบนี้แล้วจะให้บรรทานไปฟังเสียงเพลงเกี่ยวกับวิการสะอาดดีๆบ่
1: เจ้า
0: เออ
1: เก็บเลยสนะเสียงเพลงนี
0: ้กับเสียงเพลงโซสะอาดดีบ่
1: โซสะอาดแล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงเวียงจันทร์สะอาด
0: เออเวียงจันทร์สะอาดนี่ล่ะ
1: เจ้าเหมือนซื้อน้ํากันแล้วพวกเราจึงกลับมาพบกันเป็นระยะสุดท้ายของราย

0: เอาหลังจากที่ฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปนั่นก็คือเวียงจันทร์สะอาดโอ้เวียงจันทร์สะอาดดีแน่นอนมันมีเสียงเพลงแบบนี้แล้วเขาก็เห็นแล้วเราคนละโอ้ยก็อยากให้หลายๆภาคส่วนนี่หลายๆกับคนในสังคมนี่มีส่วนช่วยกันอีหลีแน่นอนขั้นอยากเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮาสะอาดมันต้องเริ่มจากตัวเฮานี่แหละ
1: แม่นแล้วเริ่มจากหัวหน้าครอบครัวซะก่อนเนาะในการฮักความสะอาดอย่าลืมเก็บเมี้ยนขี้เหงื่อให้เป็นที่เป็นบอนถ้าเป็นไปได้ยิ่งดีก็คือการแยกขี้เหงื
0: ่อ
1: สิ่งใดที่มันย่อยสลายได้เขาก็สามารถทำลายดิ่งได้บางอย่างเนาะแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นวัตถุเคมีเขาต้องได้แยกออกอันตรายหรือว่าอื่นๆนี่เขาต้องได้มีการมัดอย่างดีเพื่ออย่างเพื่อป้องกันระหว่างทางบ่ให้ตกเหี้ยหรือว่าสะสายเนาะขอให้เวียกงานนี่เป็นหน้าที่ร่วมของทุกคนเด้อบ่มีขี้เหงื่อนั่นหมายความว่าเขามีความสะอาดถุงสะอาดตา
0: เจ้าขี้เหงื่อหลายอันก็สามารถกลับคืนมาใส่ได้ขี้เหงื่อหลายอันก็สามารถกลับคืนมาเป็นมิตรเงินเฮาได
1: ้
0: ฉะนั้นก็ขอให้หลายๆท่านนั้นจงคิดว่าขี้เหงื่อที่บ่แม่นขี้เหงื่อ
1: เอออ
0: ันใดที่มันสามารถขายเป็นเงินได้เอ้าเฮากับถือโอกาสนี้ในการซวยอีกอย่างนึงเนาะซวยนอกจากซวยเรื่องของความสะอาดแล้วก็ยังสามารถเป็นมิตรเงินมาสู่
1: เรา
0: อีก
1: เนาะน่ะรายรับเข้ามาหาเฮาได้
0: เจ้าเอาว่ากันพอสมควรแล้วท่านผู้ฟังเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีจะต้องได้จากลามีทักเป็นเพียงรายการแต่ว่าจากมื้อนี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าแล้วอีกช่องทางนึงที่ประธานบ่ควรพลาดก็คือหลังจากที่มาบางท่านอาจจะมุนขึ้นเข้ามาบังเอิญมุนขึ้นเข้ามาแล้วมาเจอรายการพวกเฮานอนรายการฮู้ฮู้ซึ่งปีนี้ก็แม่นก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วฉะนั้นอย่าลืมเด้อนะท่านมามุนขึ้นเข้ามาพบแล้วก็ให้จื้อไว้ในดวงใจเด้อเนาะเวลา 18:00 น.เวลา 19:00 น.กับรายการฮู้ฮู้และพบกันเป็นประจำอีก1ช่องทางนั่นก็คือช่องทางของออนไลน
1: ์แม่นแล้วเพจรายการก็พวกเฮาฮู้ฮู้เด้อสามารถกดติดตามหรือกดถูกใจได้เวลา

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้สื่อมวลชนเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการเฮ็ดเวียกวิชาเฉพาะให้หลายขึ้นรัฐมนตรีการต่างประเทศลาวและปานามาพบปะสองฝ่ายเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์และการร่วมมือส่งตัวผู้ถูกหาเปิดเว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทย67คนให้ทางการไทยจีนสำเร็จการยิงส่งดาวเทียม5ดวงขึ้นสู่อวกาศรัฐบาลออสเตรเลียจะทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์มือถือและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักให้สื่อมวลชนในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการเฮ็ดเวียกงานวีซ่าเฉพาะของตนให้หลายขึ้นเนื่องจากสังคมปัจจุบันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการปรับตัวของผู้เป็นสื่อยิ่งต้องได้เฮ็ดอย่างต่อเนื่องบ่ดังนั้นความหวังที่สังคมฝากไว้กับสื่อมวลชนจะกลายเป็นความผิดหวังและความเสื่อมของสื่อจำพวกที่จะใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองจะคืบคลานเข้ามาสร้างความหม่นหมองให้สังคมอย่างบ่ฮู้สึกตัวในโอกาสให้เกียรติโอลมโตกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์สหายทองดลศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่ายิ่งกว่าเวลาใดมดสื่อมวลชนทุกประเภทต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวเหียนฮู้ซึ่งกันและกันต้องกำแน่นสภาพการผันแปรอย่างทันการกำให้ได้อันใดถูกอันใดผิดอันใดแม่นการเสนอและตำหนิติเตียนที่สร้างสรรค์อันใดแม่นการใส่ให้ป้ายสีอย่างขาดจรรยาบรรณจรรยธรรมอันใดแม่นแสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าอันใดแม่นจุดประสงค์เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อเงินเพื่อความมันเพื่อความซาใจส่วนตัวต้องใจแยกอย่างละเอียด
2: ผ่านกองประชุมครั้งนี้พวกเขาก็ยิ่งเห็นน้ำกันแล้วว่าความสำคัญของสื่อมวลชนมันใหญ่หลวงเท่าไหร่การตักตัวของผู้เป็นสื่อยิ่งตรงใดทบทวนเพื่อปรับตัวหลายเท่านั้นบรรณาความหวังของสังคมที่ฝากไว้กับสื่อมวลชนจะกลายเป็นความผิดหวังและความเสื่อมของสื่อจำพวกที่จะใส่สื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเขาจะคืบคลานเข้ามาสร้างความมนหมองให้สังคมซีวิไลไปอย่างบ่ฮู้สึกตัว
1: สหายทองดลศรีสุริตมีคำเห็นเติมว่าในยุคนี้ประชาชนลาวมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้นแล้วผู้มีเจตนาหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ตนได้อยู่ไปวันๆเขาเจ้าก็ฮู้คนลาวจำนวนหนึ่งเมื่อเขาเจ้าอดทนบ่ได้ต่อข่าวที่กระทบถึงจิตใจก็ออกมาตอบโต้คืนอย่างเผ็ดร้อนแต่คนจำนวนหนึ่งก็เสยๆถ้านำเอาข่าวบิดเบือนข่าวอกุศลออกมาเผยแพร่แล้วบ่เห็นเขาเจ้าออกมาให้คำเห็นหรือตอบโต้ใดๆอย่าคิดว่าเขาเจ้าบ่คิดหยังบางที่เขาเจ้าบ่อยากออกมาตอบต้านย้อนว่าเขาเจ้าบ่อยากลุดตนลงต่ำให้เพียงกับกลุ่มคนบ่ดี
0: เมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีประกาศแต่งตั้งประธานรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีคณะปฏิบัติงานจากสภาแห่งชาติคณะประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาปาสุนแขวงเขาห่วมในโอกาสนี้ท่านภูธนูเพชรไสยสมบัติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปาสุนแขวงเวียงจันทน์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยย่อของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์ซึ่งท่านได้ยกให้เห็นผลงานการปฏิบัติภาระบทบาทการเป็นตัวแทนให้แก่สิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนการติดตามกฎกาการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายและแผนพัฒนาสิทธิสังคมอยู่ท้องถิ่นในระยะผ่านมาจากนั้นท่านเวียงแก้ววันมาจากห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ขึ้นผ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์เพื่อซับซ้อนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐได้ตกลงแต่งตั้งทานพูทนุเพชรไสยสมบัติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประธานสภาประศูนย์แขวงเวียงจันทน์เป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประจำเขตเลือกตั้งที่10และแต่งตั้งทานสีทนแสงพระจันทร์กรรมการประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10รองประธานสภาประศูนย์แขวงเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประจำเขตเลือกตั้งที่10ตอนท้ายพิธีท่านนางสุนทรสัญญจักรมีคำเห็นโอลมและได้เน้นหนักให้เห็นถึงความสำคัญด้านยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงจักการจัดตั้งครั้งนี้บ่เพียงแต่แมนการซับซ้อนบุคลากรตามวละเท่านั้นแต่แมนการเพิ่มพลังการบริหารรัฐและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนอยู่คันท้องถิ่นห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติได้เรียกห้องให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจงเพิ่มทักษะความสามารถรักษาความกลุ่มเกี่ยวภายในเป็นขั้วต่ออันแน่นแก่นระหว่างองค์การนิติบัญญัติกับประชาชนเพื่อหับประกันให้การพัฒนาแขวงเวียงจันทน์ดำเนินไปอย่างมีทิศทางและยืนยง
1: เมื่อวานนี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะส่งฝ่ายกับท่านฮาเวียเอดัวโดมาร์ติเนสอาซาบราเกสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศปานามาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปิ่นโอมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่นครหลวงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์การพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเสื่อใจสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงอันดีงามในการส่งเสริมสายพันธุ์การหัวมือระหว่างสองภาคพื้นส่งฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการหัวมือกันนับตั้งแต่ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตร่วมกันในวันที่9กันยาปี2021เป็นต้นมาพิเศษในปีนี้แม้นครบ5ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตของสองประเทศในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการหัวมือในต่อหน้าโดยได้ตกลงจะขยายการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยการสร้างกลไกการติดต่อประสานงานโดยตรงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพส่งฝ่ายยังได้ตกลงจะสืบต่อเพิกสหฤกันอย่างเป็นประจำเพื่อสุกยูการหัวมือในระยะยาวให้มีผลเป็นรูปธรรม
0: คณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวถือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญต้นต่อในการนำพาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนในนั้นเวียกงานสื่อมวลชนแมนพานาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญนับแต่เมื่อประกาศสั่งตั้งหนังสือพิมพ์หนุ่มลาวในวันที่1มังกร1979เป็นต้นมาท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานส่วนกลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงศึกษาอบรมสาวหนุ่มไว้นมในเงินขายใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าสื่อมวลชนสาวหนุ่มลาวได้กลายเป็นพาหนะอันแหลมคมในการเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมกำลังแห่งสาวหนุ่มเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติศึกษาอบรมสาวหนุ่มเยาวชนลาวให้มีสติชาติโฮได้มูลเสื้อของคนหุ่นก่อนโฮอนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของชาติจากนั้นมาสื่อมวลชนหนุ่มลาวก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพการในระยะใหม
3: ่สื่อมวลชนสาวหนุ่มลาวได้กลายเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาคนป่วยผู้ระดมกำลังสาวหนุ่มเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติการออกแผนงานเพิ่มพูนผลิตผลเพิ่มตนเองพุ่มตนเองเชลก้าศึกษาพรมสาวนุ่มเยาวชนลาวให้มีสติซ่าผู้ได้มูลเสื้อของคนรุ่นก่อนผู้อนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของชาติจากนั้นมาสื่อมวลชนสาวนุ่มลาวก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่มีหนังสือพิมพ์วารสารและรายการวิทยุโทรภาพมีสถานีวิทยุกระจายเสียงสาวนุ่มลาวสินไซลูกใหม่ FM 90.0 สมทบกับสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในการโฆษณาแนวทางของพรรคกฎหมายของรัฐ และกระบวนการคนดินต่างๆของสาวหนุ่มเยาวชนออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง
0: ท่านทองรีศรีสุริตให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันนี้แม่นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิตอลเฮ็ดให้รูปแบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว่าโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การแข่งขันของสื่อดิจิตอลและการแพร่ขยายของข่าวปลอมกำลังท้าทายบทบาทของสื่อแบบดั้งเดิมฉะนั้นเวียกงานสื่อมวลชนบ่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่วิทยุโทรภาพหรือหนังสือพิมพ์วารสารแบบดั้งเดิมอีกต่อไปต้องได้หันเปลี่ยนมาสู่สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook TikTok YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆสื่อเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อแนวคิดค่านิยมและพฤติกรรมของสาวหนุ่มเยาวชนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
1: เมื่อวานนี้กรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจได้ประสานสมทบกับกรมพัวพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบมอบผู้ถูกหาเปิดเว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทยจำนวน67คนยิง36คนให้ทั้งการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยพิธีมอบหับจัดขึ้นยุดานสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครเวียงจันทน์หนองคายส่งฝ่ายได้เซ็นบทบันทึกมอบหับผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการฝ่ายลาวเซ็นมอบโดยพันโทคำไพฑูรย์ลอวันเหวียนห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจเศรษฐกิจและฝ่ายไทยเซ็นหับโดยพันโทติยสพรัตลุงศรีบุญมานกูลห้องผู้บังคับการกวดค้นเข้าออกเมืองสี่ประเทศไทยมีคณะหับผีโซบทั้งส่งฝ่ายเข้าห่วมเป็นสักขีพยานเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมตำรวจเศรษฐกิจให้ฮู้ว่าผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเทื่อนี้แม้นถูกกักตัวได้ในวันที่11กรกฎาคมนี้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจกลุ่มใหญ่ตำรวจสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ามางกลุ่มแก๊งตอบเสร็จเว็บพนันออนไลน์อยู่2จุดคืออยู่ตึก4ชั้นตั้งอยู่บ้านโพนพะเนาเมืองไซเศรษฐาเจ้าของซื้อนางสุสดาไสยบุญสูประสาสนอยู่บ้านสะพานทองเหนือเมืองศรีสัตนาคนครหลวงจันทร์โดยกลุ่มผู้ถูกหาได้เศร้าเป็นบอลเคลื่อนไหวตอบแซดเว็บพนันออนไลน์ยูงแฮมโงนสับตั้งอยู่บ้านนนท์นูนเมืองไซธานีนครหลวงจันทร์แม่นไส้เป็นบอลผักเศร้าพร้อมของกลางอุปกรณ์ที่ใช้เขาในการเคลื่อนไหวตอบแซดเว็บพนันออนไลน์มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน46ชุดโทรศัพท์มือถือ133หน่วยโต๊ะ4หน่วยติดกันจำนวน8ชุดและเครื่องของกลางอื่นๆอีกจำนวน1ในโอกาสนี้กรมตำรวจเศรษฐกิจแสดงความขอบใจนำประชาชนพลเมืองดีที่ได้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การบุกมั่งขบวนการดังกล่าวและหวังยังยิ่งว่าประชาชนถูกทั่วหน้าจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่สงสัยเคลื่อนไหวกระทำผิดต่อกฎหมายให้รีบฮ้อนแจ้งตัวเจ้าหน้าที่โดยด่วนแจ้งเข้ามาทางเพจกรมตำรวจเศรษฐกิจหรือแจ้งเข้าสายด่วน1533ได้ตลอดเวลา
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นตอนบ่ายวันที่2กรกฎาคมนี้พลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงศรีสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงและเมืองอนุวงศ์ได้ลงกวดการสภาพเส้นทางและจุดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่เทศบาลแขวงเพื่อติดตามและเก็บกำข้อมูลความเสียหายเพื่อเหตุห้อนฟื้นฟูและแก้ไขให้ทวงทันเวลา
4: การลงกวดการในครั้งนี้คณะได้เน้นใส่บรรดาเส้นทางจุดที่มีการเปเพดินเจื่อนทับถมน้ำเสาะและท่อระบายน้ำตันย้อนขี้เหงื่อขี้ดินเศษหินทรายซึ่งเฮ็ดให้มีน้ำไหลท่วมข้ามเส้นทางสร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชนโดยจุดประสงค์ที่ได้ลงกวดการตัวจริงประกอบมีจุดเส้นทางซอยที่จะได้ปูคอนกรีตกวดกาต้านการเจือนของบริษัทศรีสะเกดขัวเล็กเส้นทางไปวังน้ำเขียวจุดท่อน้ำตันคันคูอยู่เขตนาธรรมเจ้าอนุวงศ์จุดน้ำไหลลงมาแต่เขตซีเงกผ่านเงเงซึ่งเห็นให้มีน้ำอ่างท่วมเส้นทางและจุดดินเจือนในขอบเขตทงแขมโอกาสดังกล่าวท่านพลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาได้สีนำให้แขนงการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและเมืองเอาใจใส่ผสมประสานกับบริษัทผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหิ้มฮ้อนนำไซมาตรการแก้ไขสุกเสริญเป็นต้นเม่นการอนามัยท่อระบายน้ำที่ตันเคลื่อนย้ายดินเจือนพร้อมสร้างแผนซ่อมแปลงคืน เพื่อรับประกันให้การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยและเพื่อฟื้นฟูพื้นฐานโครงร่างให้กลับคืนสู่สภาพปกติคำมั่นเพียงพิลานักข่าวขนสิสบุญรายงาน
0: วันที่2กรกฎนี้ด่านสากลผู้เกือแขวงอัตปือจัดกองประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่ห้องประชุมของด่านมีทานศรีอุดมอารมณ์จิตหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลผู้เกือพร้อมด้วยคณะคุ้มครองด่านหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงการและพนักงานภายในด่านเข้าห่วม
5: ในกองประชุมฐานคำไพคำพีระวงห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองแดนได้รายงานให้ฮู้ว่าตลอดระยะ6เดือนผ่านมาคณะคุ้มครองด่านสากลภูเกือได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานการเมืองแนวคิดการเผยแพร่นิติกรรมและระเบียบกฎหมายให้พนักงานควบคู่กับการสีนำเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแต่ละแขนงอย่างเป็นระบบพร้อมกันนั้นด่านก็ได้เอาใจใส่อำนวยความสะดวกในการผ่านแดนกดกาพาหนะและสินค้าเขาออกอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและสินค้าต้องห้ามผลการดำเนินงานของห้องการบริหารพัวพันชายแดนกงสูลสามารถประกอบเอกสารนำเข้าส่งออกสินค้าได้ทั้งหมด 2,567 สุดในนั้นนำเข้า525สุดมูลค่า21ล้านกว่าดอลลาร์และส่งออก 2,412 สุดมูลค่า133กว่าล้านดอลลาร์สำหรับเวียกงานการกดกาคนเข้าออกเมืองใดอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการอย่างบองไว้ใน6เดือนต้นปีมีคนเข้าออกเมืองรวม 123,300 กว่าคนในนั้นเข้าเมือง 61,900 กว่าคนออกเมือง 61,400 กว่าคนพาหนะเข้าออกมีทั้งหมด 58,500 กว่าคนพาหนะเข้าออกมีทั้งหมด 58,500 กว่าคันใน6เดือนต้นปีเก็บรายรับได้151ตึกกว่ากีดเท่ากับ 52.30 ส่วนหอยของแผนปี
6: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: แผนงโยธาธิการและขนส่งแขวงบุรีคำไซจัดพิธีประดับเดือนการละหนึ่ง50ปีให้พนักงานรัฐกรและพนักงานอาวุโสบำนาญที่มีผลงานและคุณงามความดีในการรับใช้ชาติพิธีจัดขึ้นในต้นเดือนกรกฎนี้ที่ห้องประชุมแผนง
1: ในพิธีประดับเรียนการและเนื้อค่า10ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวบรรดาการนำและอดีตการนำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวครั้งนี้ก็เพื่อแสดงความรู้บุญคุณต่อการนำขั้นสูงในอดีตและปัจจุบันเพื่อหวนคืนถึงวันไสยสนะแห่งการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและนึกถึงผลงานและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของประธานไก่สอนพรหมวิหารประธานสุพรรณวงศ์บรรดาผู้นำนักปฏิวัติวิรชนสมาชิกพรรคพนักงานตลอดฮอดประชาชนลาวบดเผาที่ได้อุทิศให้แก่ภารกิจต่อสู่กุศาสตร์อย่างประทานจนสามารถยัดได้เอกราชแห่งชาติและปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และสถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาปี1975สำหรับพนักงานรัฐกรประจำการและบำนาญแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงที่ได้รับเรียนกาและเนื้อค่า10ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้รวมทั้งหมดมีจำนวน102ท่านให้เกียรติขึ้นประดับเรียนกาและเนื้อค่า10ปีให้แก่พนักงานรัฐกรผู้ประจำการและบำนาญในครั้งนี้โดยเป็นท่านวิสัยภูมิหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงจากนั้นก็ได้สืบต่อเผยแพร่ซึมๆเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวติดพันกับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของคณะพรรคแขวงบุรีคำไซเพื่อเผยแพร่และเห็นให้พนักงานสมาชิกพรรคและมวลชนเข้าใจเนื้อในของมติทิศทางเป้าหมายและแผนการพัฒนาในระยะใหม่เพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงจันสมนพามีไซรายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: วันที่2กรกฎนี้อยู่ห้องประชุมห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงหลวงลำทาจัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจขยายเวลาครั้งที่1ว่าด้วยการศึกษาความเป็นไปได้โครงการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ผลิตเป็นสินค้าแบบครบวงจรอยู่เขตตะแสงเสียงแข็งเมืองสิงห์แขวงหลวงลำทาระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงต่างหน้าโดยห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงกับบริษัทสุ่มสนุกฟาร์มขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียว
7: ท่านนางแพงซีจันทพิไสรองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงได้รายงานย่อเกี่ยวกับบทบันทึกความเข้าใจ MOU ต่ออายุครั้งที่1ก็เพื่อสืบต่อคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติหรือดำเนินการสำรวจเก็บกำข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไขข้อผูกพันทางสัญญาสิทธิพันธะหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่ร่วมบทบันทึกความเข้าใจทั้ง2ฝ่ายเพื่อแน่ใจจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ผลิตเป็นสินค้าแบบครบวงจรอยู่เขตตะแสงเสียงแข็งเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาให้มีประสิทธิภาพสูงสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องและสำเร็จตามระดับคาดหมายกำหนดไว้บทบันทึกความเข้าใจ MOU ต่ออายุครั้งที่1ได้เพิ่มกำหนดอายุเวลา12เดือนโดยเริ่มแต่วันที่1ตุลา2026หาวันที่1ตุลา2027ที่มีเนื้อที่ขอบเขตการสำรวจมี 3,100 เฮกตาร์รวมเอา3บ้านคือบ้านจักเคินบ้านมือต่อเกาบ้านกำเพ็ญที่ขึ้นกับตะแสงเสียงแข็งเมืองสิงเพื่อวางแผนกำหนดกิจการของโครงการการสดเสยผลกระทบของโครงการและเขียนบทวิภาคเศรษฐกิจเทคนิคบทสิ่งแวดล้อมและอื่นๆให้สำเร็จศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมความเหมาะสมทางด้านธรรมศาสตร์ศึกษาเบื้องต้นบทประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเตียนวิสัยเจียงตะวะรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงหลวงน้ำทา
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิไม่ระวัง18หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60หา25อุณหภูมิไม่ระวัง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60หา25อุณหภูมิระหว่าง24หา29องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60หา25อุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิไม่ระวังเช้าหา24องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิไม่ระวังเช้า4หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วน100อุณหภูมิไม่ระวัง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเวลา 7:33 นาทีของเมื่อวานนี้เขตทดลองการประดิษฐ์สร้างการบินอวกาศการฆ่าตรงเพิงจีนได้นำไส้จรวดทรงยานลีเจียน 1Y15 ยิงส่งดาวเทียมจำนวน5ดวงขึ้นสู่อวกาศด้วยผลสำเร็จดาวเทียมทั้ง5ดวงรวมมีเทียนยี่48การเตอร์101ซี่กวาง203จี้เทียนชิง A04 และยี่ลงเพิงกวาง1ดาวเทียมทั้งหมดได้เข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้อย่างสะดวกเฮ็ดให้การยิงส่งดาวเทียมครั้งนี้สำเร็จผลอย่างจบงามนี่แมนการปฏิบัติภารกิจครั้งที่15ของจรวดทรงยานลี่เจียง1
0: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานในวันที่22กรกฎาคมว่าท่านคริสตีแมคเบรนรัฐมนตรีกระทรวงคุ้มครองเหตุฉุกเฉินของออสเตรเลียได้เปิดเผยว่า รัฐบาลออสเตรเลียจะทดสอบออสอาเลอร์ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยฉุกเฉินทางโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศในเวลา14โมงของวันที่17กรกฎานี้ก่อนจะเริ่มนำใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาปีนี้ถึงว่าบางรัฐและบางเขตมีความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมโยงออสอาเลอร์เข้ากับระบบเตือนภัยที่มีอยู่แล้วท่านแม็กเบนกล่าวว่าการทดสอบครั้งนี้จะประเมินประสิทธิภาพของระบบซึ่งใช้เทคโนโลยีเตือนภัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปหาโทรศัพท์มือถือที่ห้องหับโดยกงโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ชาวออสเตรเลียคุ้นเคยกับการแจ้งเตือนก่อนที่ระบบจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่23กรกฎานี้ว่าคณะกรรมการเอโรปหรือ EU ได้ปรับใหม่ Google เป็นจำนวนเงิน890ล้านเอโรสำหรับการละเมิดกฎหมายตลาดดิจิตอลของสภาพเอโรปโดยเฮ็ดให้การบริการค้นหาของตนได้รับผลประโยชน์ในหน้าแสดงผลการค้นหาและป้องกันบ่ให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันเข้าถึงผู้ใช้เพื่อแนะนำทางเลือกที่มีราคาถูกกว่า Presto บทรายงานระบุว่าคณะกรรมการเอโรปกำหนดปรับใหม่เงินจำนวน430ล้านเอโรสำหรับการจำกัดการเข้าถึงของนักพัฒนาแอปพลิเคชันและ460ล้านเอโรสำหรับการเห็นให้การบริการค้นหาของตนได้รับผลประโยชน์ในหน้าแสดงผลการค้นหาพร้อมกับออกคำสั่งให้ Google ยุติการปฏิบัติทั้ง2อย่างภายใน60วัน
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้สื่อมวลชนเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการเฮ็ดเวียกวิชาเฉพาะให้หลายขึ้นรัฐมนตรีการต่างประเทศลาวและปานามาพบปะ2ฝ่ายเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์และการร่วมมือส่งตัวผู้ถูกหาเปิดเว็บพนันออนไลน์สัญชาติไทย67คนให้ทางการไทยจีนสำเร็จการยิงส่งดาวเทียม5ดวงขึ้นสู่อวกาศรัฐบาลออสเตรเลียจะทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุกกอทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่โผมือเมื่อมองทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังแทกแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์ทาง AM เวลา 10:50 น.สำหรับออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.หา 20:00 น.ซึ่งมื้อนี้พวกเราก็จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นำมาเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังเช่นเคยบ่ว่าจะเป็นเวียกงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวพวกเราก็ได้สลับสับเปลี่ยนนำเสนอว่าถึงการท่องเที่ยวนั้นก็มีทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมศาสตร์และอีกอันนึงก็แม่นท่องเที่ยวด้านกสิกรรมผู้ใดเสริมสร้างอันใดก็แม่นเฮ็ดอันนั้นเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจของครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะสามารถผลิตสิ่งใดได้แด่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้าเฮาฮักประกอบอาชีพด้วยความสุจริตบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดไร่ไถนาตำฮูกเท่าไม้กสิกรรมหัตถกรรมก็แล้วแต่ถ้าว่าเอาใจใส่ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจครอบครัวก็จะเฮ็ดให้ครอบครัวนั้นมีอยู่มีกินได้แต่ก่อนที่พวกเขาจะเฮ็ดได้นั้นต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์จึงจะสามารถทำมาหากินได้นั้นพวกเขาขอเป็นกำลังใจให้เด้อท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ก็จะพาทานไปฮู้เกี่ยวกับถ้ำผามือแหล่งบูฮานคดีโทรณีศาสตร์อันล้ำค่าแหล่งบูฮานคดีถ้ำผามือถือเป็นหนึ่งในการค้นพบทางประวัติศาสตร์และโทรณีศาสตร์ที่สำคัญยิ่งสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานที่แห่งนี้ได้ค้นพบข้างทำอิฐโดยทานหงในปี1980จากนั้นเวลาได้ผ่านไปหลายทศวรรษจนกระทั่งมาฮอดปี2011แหล่งบูฮานแห่งนี้จึงได้ถูกค้นพบขึ้นใหม่ภายใต้โครงการสร้างตั้งอุทยานธรณีหินบูนที่นำพาจัดตั้งปฏิบัติโดยองค์การสแมกเพื่อถอดรหัสและศึกษาคุ้นค่าของสถานที่แห่งนี้ได้มีการดำเนินงานลงสำรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดจำนวน3ครั้งในระหว่างปี2014-2025และปี2026โดยคณะวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับสากลซึ่งประกอบมีท่านเน็กฮิดัตโกท่านโอลิเวโรท่านเอกอิกิเลอร์และท่านเจแกมเปอร์การเข้าห่วมดังกล่าวได้เฮ็ดให้แหล่งบูฮานถ้ำผามือกลายเป็นแหล่งศิลปะเทิงหน้าผาหินเพียงแห่งชาติที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการดำเนินงานค้นคว้าในแหล่งข้อมูลแห่งนี้ได้นำไส้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในหลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุดโดยสามารถแบ่งออกเป็น5ด้านหลักคือด้านการเก็บกำเอกสารและหลักฐานทางศิลปะแม่นได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลด้านศิลปะอย่างละเอียดโดยการนำใส้เทคนิคการห่วมรวมภาพถ่ายการเฮ็ดแผนภาพถ่ายทั้งอากาศและการประมวลผลวิเคราะห์คาซีเพื่อรักษาภาพลักษณ์ฐานให้คงสภาพเดิมไว้ในรูปแบบดิจิตอลด้านการอ่านและวิเคราะห์องค์ประกอบแม่นได้ศึกษาวิเคราะห์แผ่นหินที่มีรูปแต้มอย่างเจาะจิ้มเข้าถึงลวดลายเทคนิคการแต้มและการทับซ้อนของสั้นสีของแผ่นหินหน้าผาเพื่อความเข้าใจในขั้นตอนการสร้างสรรค์ศิลปะ
ด้านการวิจัยห้องทดลองแม่นได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างจากสถานที่จริงการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลด้วยแสงเลเซอร์และการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์จากสารออกซาเลตเพื่อให้ได้อายุที่แท้จริงของรูปแต้มด้านการตีความหมายทางคณะวิจัยได้วิเคราะห์วิจัยด้านความสูงทางด้านการแต้มของมนุษย์โบราณความหมายของสัญลักษณ์และการจัดลำดับอายุเพื่อเสื่อมโยงเรื่องราวในอดีตด้านการอนุรักษ์รักษาแม่นได้ประเมินการสุดโทรมจากภัยธรรมชาติผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์และการกำหนดแผนงานบุรีมสิทธิ์ในการปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้บ่ให้สูญหายไปความมหัศจรรย์ของศิลปะหน้าผาหินและปริศนาด้านความสูงมีลักษณะเด่นที่เฮ็ดให้ถ้ำผามือมีความน่าค้นหาคือเงิบผาหินแห่งนี้มีลักษณะคล้ายคือกับแผ่นจารึกที่มีการเขียนทับซึ่งประกอบไปด้วยรูปทรงมือรูปทรงหางต่างๆเครื่องหมายสัญลักษณ์และการเจาะตูของหินปูนที่ได้ถูกทับซ้อนกันตามกาลเวลาสถานที่บูฮานแห่งนี้มีการผสมผสานระหว่างลวดลายในระดับที่มือเอื้อมถึงและลวดลายที่อยู่สูงขึ้นไปหลายเมตรจากพื้นดินโดยรูปมือบางรูปแม่นอยู่สูงถึง5เมตรหรือสูงกว่านั้นเฮ็ดให้ความสูงบ่เป็นเพียงแต่สิ่งท้าทายทางด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวจัดระเบียบในการอ่านความหมายการเข้าถึงและการอนุรักษ์รักษาตื่มอีกการเข้าถึงจุดที่อยู่สูงสุดเหล่านั้นคาดว่าในอดีตจะต้องอาศัยแทนยืนตามธรรมชาติการใช้ไม้ยาวหรืออุปกรณ์และเครื่องมือสวยยกตู่ขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานน่าสนใจที่ว่าลวดลายที่อยู่จุดสูงสุดนั้นมักจะถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ดีกว่าย้อนได้รับผลกระทบหน่อยจากการสัมผัสหรือการรบกวนของมนุษย์ในยุคหลังจากการศึกษาและขึ้นบัญชีลายซื้อรวมลวดลายทั้งหมดในแหล่งบูฮานแห่งนี้พบว่ามีถึง280กว่ารูปซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะและจำนวนความสำคัญคือรูปมือแบบเป่าสีทับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนหลายที่สุดและครอบงำลวดลายทั้งหมดในแหล่งบูฮานแห่งนี้รูปเครื่องหมายสัญลักษณ์และรูปทรงคล้ายคือมนุษย์ประกอบรวมกันเป็นอีกสองกลุ่มใหญ่ที่สำคัญห้องลงมาจากรูปมือแบบเป่าสีทับรูปสัตว์และรูปมือแบบประทับถึงแม้ว่ามีจำนวนหน่อยกว่ากลุ่มอื่นๆแต่ก็มีความสำคัญยิ่งโตกับการตีความหมายทางประวัติศาสตร์และการเสื่อมโยงกับวิถีชีวิตบูฮานแหล่งธรณีศาสตร์และบูฮานคดีถ้ำผามือแห่งนี้ปัจจุบันกำลังเป็นสถานที่สนใจที่สำคัญสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาหรือใครสนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ซึ่งตั้งห่างจากบ้านคุณเงินเมืองคุณคำแขวงคำมวนไปทางทิศตะเวนออกเสียงใต้ประมาณ1กิโลเมตรและตั้งอยู่สูงจากพื้นดินถึงไปหาจุดหมายประมาณ500เมตรส่วนการเดินทางไปหาแหล่งธรณีศาสตร์ดังกล่าวแม่นต้องนำไส้รถอีแตนซึ่งเป็นพาหนะท่องถิ่นเข้าไปตามเส้นทางหลังจากนั้นก็จะต้องได้ย่างขึ้นไปหาจุดที่ตั้งของแหล่งธรณีศาสตร์ถ้ำผามือเพื่อเข้าไปถึงความอัศจรรย์
ที่ถูกซ่อนไว้อยู่ทั้งหน้าผาหินแห่งนี้อย่างสวยงามอันนั้นก็แมนถ้ำผามือแหล่งบุหารคดีธรณีศาสตร์อันล้ำค่า

0: จำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เพ้อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
2: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
1: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
3: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
4: เอามาความแหงความใจกัน
5: ปกปักรักษา
6: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
7: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
8: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
3: อยู่เมืองลาว
9: ใส่แต่เงินกีบ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังเที่ยวแขวงโบแก้วดินแดนแห่งอัญมณีแขวงโบแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงขึ้นชื่อทางด้านอัญมณีอันล้ำค่าและสวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และแหล่งอริยธรรมที่เป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมยามซึ่งมีคำขวัญว่าโบแก้วมณีล้ำค่าสมปาดอกงิ้วบานเทศบาลบรรดาเผ่าถิ่นเก่าสุวรรณคมคำสมธรรมนำยู่อู้สาวเลายวนส่วนสมวัดจอมเขามณีรัตไหวพระเจ้าสุวรรณภาคำแขวงโบแก้วประกอบมีห้าเมืองคือเมืองห้วยทรายต้นพึ่งปากทาผาอุดมและเมืองเมืองมีประชากรประมาณ 180,000 คนประกอบมีหลายชนเผ่าที่ดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และมีวิถีชีวิตเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะเมืองต้นพึ่งมีข้าวซอยบ้านน้ำกึ่งข้าวปุ้นหัวลุ่งบ้านพี่บุญทองและเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโตระหว่างชายแดนลาวไทยเวียนมาเมื่อเดินทางมาถึงแขวงบ่อแก้วแล้วอันที่เห็นประจักษ์ตาทำอิดแมนความงามของตัวเมืองห้วยทรายที่ยาวเหยียดตามลำแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเมืองเทศบาลของแขวงบ่อแก้วปัจจุบันทั่วแขวงกำลังได้รับการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแม่นดีขึ้นพื้นฐานโครงล่างมีการพัฒนาโดยเฉพาะเฮือนพักโรงแรมและสถานที่บันเทิงต่างๆห้างอาหารได้เกิดขึ้นเพื่อหงหับนักท่องเที่ยวและเป็นทายแห่งวงโซนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของแขวงแขวงบ่อแก้วถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมหลายแห่งที่สำคัญคือวัดสุวรรณภาคำเดิมซื่อว่าวัดพระธาตุปากทายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่สร้างขึ้นในโคโซ1022และในวันเพ็ง15ค่ำเดือน12ของทุกปีมีงานบุญประเพณีที่สืบสานกันมาแต่บุหันนการ วัดจมเขามณีรัตน์ซึ่งเป็นที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่เขตบ้านใหญ่ห้วยสายใต้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเจ้าขุนจริงในปีค.ศ. 1880จะเห็นได้ความเก่าแก่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสีไม้ลายมือในการแกะสลักลวดลายต่างๆอย่างป่านีตเป็นบอนสักการะบูชาของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติเป็นต้นป่าสงวนแห่งชาตินำการเหือนต้นไม้ตั้งอยู่บ้านตูบห่างจากเทศบาลประมาณ65กิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยชีวนานาพันธุ์มีเหือนต้นไม้ที่สร้างในป่าลึกมีความสูง40เมตรเพื่อใช้เป็นบอนพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใส่เบิ่งสัตว์ป่าสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยมีสายกาบเป็นสายทางระวางตูบหาตูบซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกสถานที่หนึ่งก็แมนผาพระที่มีหอยแกะสลักรูปภาพอยู่ถึงผาหินแห่งนี้ตามตำนานกาวารูปภาพแกะสลักนี้แม่นเหตุด้วยปลายดาบของเจ้าอนุวงศ์เพื่อระลึกถึงลูกสาวที่เคยเสียชีวิตอยู่แห่งนี้การเดินทางสู่แขวงบ่อแก้วแม่นมีความสะดวกสบายตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสวยงามของทะเลหมอกและเห็นวิถีชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่า

ต่างๆของเผ่าและในระยะต้นปีของแต่ละปีก็จะมีบุญประเภทนี้ประจำปีก็คือบุญกินเจียงมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แขวงบ่อแก้วรอคอยต้อนรับการเยี่ยมยามของแขกภายในและต่างประเทศ

นี่เวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองประกอนคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีสบายดี

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท้องถิ่น
1: ยุ่งแห่งการผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองการสมใจภายในสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเราออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lao และ Application Radio Garden ได้เพราะว่ารายการขับลำท้องถิ่นก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาครัฐโดยสปอกเมนนำเสนอขับลำท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อมาถึงวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดือนกรกฎนี้ก็มีหลายวันสำคัญที่ปวงสารทางศาสตร์ได้ห่วมเฮงห่วมใจกันประกอบส่วนเฉลิมฉลองผ่านพ้นไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามแล้วเป็นต้นกระแมนวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์นำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่20กรกฎวันสร้างตั้งสะพานแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีซึ่งประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็ได้พร้อมกันประกอบส่วนเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญที่มีความหมายนี้นอกจากเอาใจใส่เข้าร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญแล้วพวกเขาก็จงพร้อมกันกาเกียมความพร้อมเข้าร่วมประกอบส่วนบุญเข้าพรรษาซึ่งเป็นบุญประเพณีที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่เคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่หุ่นปู่ย่าตายายของพวกเฮาก็จงพร้อมกันปกปักรักษาพร้อมกันอนุรักษ์ฮีตของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาให้อยู่คู่กับคนลาวตลอดไปเมื่อเว้าถึงดินฟ้าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังร่างกายของคุณเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอในยามฝนนี้พวกเฮาจงช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายเพื่อตัดวงจรของการแพร่พันธุ์ของยุงลายขึ้นใดๆซึ่งรายละเอียดนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี้ไปบึกบันมุนซืนฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอาของพวกเฮาที่กำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นเข้ากระเคี้ยวงามอุ่นพุ่มไปแล้วบางท้องถิ่นก็มีผลกระทบจากภัยน้ำท่วมท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเฮาก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้และเคียงคู่กับการเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงพยาธิที่มากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข้ยุงลายนี่แหละบ่มีฤดูกาลฉะนั้นใจท่านได้รับฟังในฤดูฝนนี้พวกเราจงช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายเพื่อตัดวงจรของการแพร่พันธุ์ยุงลายขึ้นได้ท่านผู้ฟังในระยะย้ำฝนนี่ระหว่างเดือนมิถุนาหาเดือนกันยาของแต่ละปีพยาธิที่มาเกิดขึ้นก็แม่นพยาธิไข้ยุงลายฉะนั้นรัฐบาลก็คือทั่วแขนงสาธารณสุขและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนได้จัดกระบวนการปลุกระดมชุมชนเป็นเจ้าการเฮ็ดอนามัยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายอยู่ในเขตชุมชนบ้านเฮือนตะคองห้องน้ำทางยุศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อแน่ใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายเพื่อให้ลดน้อยถอยลงเทื่อละกาวแต่พยาธิไข้ยุงลายก็ยังแพร่ระบาดอยู่ในสังคมเห็นว่า6เดือนต้นปี2026นี้มีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายสะสม 2,000 กว่ากรณีดังนั้นฤดูฝนปีนี้เพื่อบ่ให้เกิดพยาธิไข้ยุงลายและสิ่งสำคัญบ่เฮ็ดให้เสียชีวิตย้อนพยาธิไข้ยุงลายซึ่งปัจจุบันนี้ยังได้มีโครงการปล่อยยุงโวบาเคียเพื่อลดการแพร่เชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่หลายเขตบ้านและระยะเริ่มต้นอาจจะเห็นจำนวนยุงลายขึ้นแต่เป็นเรื่องปกติท่านสามารถป้องกันตนเองจากยุงกัดและสามารถตบตียุงได้ตามปกติโวบาเคียแม่นเสื้อจุลินทรีย์สามารถพบเห็นตามธรรมชาติปริมาณ50หา60ส่วนหอยของแมงไม้สนิทต่างๆจะมีเสื้อจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่ในตัวเมื่อโวบาเคียถูกนำไปใส่ในยุงลายเสื้อดังกล่าวนี้จะสามารถลดพรความสามารถของยุงลายในการส่งเสื้อไวรัสไข้ยุงลายจากคนสู่คนใดอีกวิธีป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็แม่นกำจัดบ่อนวางไข่ของยุงลายแหล่งที่อยู่อาศัยของยุงลายที่พวกเขาต้องจำกัดนั่นก็คือถ้าอยู่ในเฮือนก็ต้องกำจัดบ่อนเพาะพันธุ์ยุงลายตามบริเวณถ้วยห้องตีนตู้โถดอกไม้และจานห้องถังเก็บน้ำใส่น้ำกินหรือว่าถังในห้องน้ำภาชนะที่เป็นอย่างพลาสติกกระป๋องเล่นอื่นถ้าว่าอยู่นอกเฮือนก็ต้องเก็บเมียนหรือว่าทิ่มกระป๋องที่บ่ได้ใส่อย่างติรถเก่าภาชนะที่บรรจุน้ำต้นไม้ที่เป็นหูหรือว่าโกนขุมสถานที่ก่อสร้างฟุ้ยเก็บน้ำฝนเปลือกหอยเปลือกไม้ใบไม้ที่สามารถเป็นบ่อนเก็บน้ำเหือและอุปกรณ์อื่นๆภาชนะที่บรรจุน้ำฝนหรือว่าใส่สำหรับเก็บน้ำก็ควรจะปกปิดหรือว่าทิ่มให้ถูกต้องส่วนภาชนะอื่นๆควรจะบ่ให้มีน้ำขังก็ต้องอนามัยและหุกถูเพื่อกำจัดไข้ยุงอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งในความเป็นจริงแล้วการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่นเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญที่สุด ทุกครอบครัวมีเป้าหมายในการหลุดความหนาแน่นของยุงลายก็จะสามารถลดอัตราการติดเชื้อหรือว่าหยุดการส่งเชื้อพยาธิไข้ยุงลายได้พร้อมเดียวกันนั้นเพื่อป้องกันพยาธิไข้ยุงลายที่สังคมยังเฮ็ดได้นั่นก็คือการปฏิบัติหลักการ5ปอที่กระทรวงสาธารณสุขวางออกนั่นก็คือปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาวางไข่ใส่เปลี่ยนน้ำและผ้าถูภาชนะเช่นว่าเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ท่านหองน้ำเล่นอื่นปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระปองหางลิ้นอย่างติดรถเก่าและฝาตุกน้ำปฏิบัติเป็นประจำทุกอาทิตย์และถ้าเป็นไข้ให้ไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอหรือห้องหมอไกลบ้านท่านถ้าเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองถ้ารู้สึกว่าบ่สบายหรือว่าเป็นไข้ก็ควรไปพบแพทย์หมอไกลบ้านท่านเช่นว่าห้องหมอเมืองห้องหมอแขวงห้องหมอศูนย์กลางสุขศาลาอื่นๆที่ให้บริการกวดและปิ่นปัวสุขภาพของท่านที่ไวที่สุดอ้าวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นในย้ำฝนนี้พวกเขาจงช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์นอนน้ำยุงลายเพื่อตัดวงจรของการแพร่พันธุ์ของยุงลายขึ้นใดก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วซึ่งรายการขับลำท้องถิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอาของพวกเขาในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อรักษาสุขภาพทางกายตนเองให้มีความแข็งแห้งถ้าห่างกายแข็งแห้งก็อยู่ทางธรรมะหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินถ้าห่างกายบ่แข็งแห้งแล้วก็มีอุปสรรคในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพราะว่าค่าของชีพปัจจุบันนี้สูงขึ้นอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิพวกเขาก็จงพร้อมกันรักษาห่างกายให้มีความแข็งแห้งและสุ่มใส่การเพิ่มพูนผลิตผลปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปซึ่งพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญซึ่งรัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนแล้วซึ่งกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ได้พร้อมกันพิจารณาหลายปัญหาโดยสบกแมนได้พร้อมกันพิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแล้วฉะนั้นเฮาเป็นประชาชนลาวก็จงพร้อมกันสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติสำคัญนี้ให้เกิดประโยชน์และมีผลสำเร็จอ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังลำจากรายการสกรและหลังจากนั้นจึงก็มาพบกับอินทบอลไรยะต่อไป

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแฮงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้หักทานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักชาติและพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักทานขึ้นมา
1: สาวลาวบ่มีวันลงลืมได
2: ้ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคำลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฟังคำลำจากรายการผ่านไปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เดชหลายท่านกำลังซุ่มเซลญาติพี่น้องพ้นฝูงอยู่ก็มีหลายท่านกำลังขับรถล่างพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงก่อนท่านจะเดินทางก็จงเอาใจใส่กวดกาสภาพเทคโนโลยีให้ดีกวดกาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าระยะผ่านมาหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมหลายแขวงถนนหนทางก็มีความยุ่งยากนำเสาะเจือนดินถมหนทางหลายเส้นทางก็ได้รับผลกระทบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราการเดินทางก็จงมีสติเพราะระยะนี้เป็นยามฝนพวกเราก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีหลายเขตหลายท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันสืบต่อช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนปีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือกันจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิเครื่องใส่สอยที่จำเป็นสัตว์เลี้ยงพวกเราก็จงเอาไว้บนสูงเอาใจใส่ติดตามสภาพให้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าประชาชนลาวของพวกเรามีน้ำใจมนุษยธรรมมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วฉะนั้นก็จงพร้อมกันสืบต่อบีแบ่งน้ำใจช่วยพ่อแม่ประชาชนของพวกเราเพราะว่าปัญหาภัยน้ำท่วมก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากและมีหลายสาเหตุที่ติดตามมามีพยาธิบาดเหงาหรือว่ากระทบสิ่งอื่นฉะนั้นพวกเขาก็จงเฝ้าระวังติดตามช่วยเหลือกันนั่นแหละเป็นปัญหาที่สำคัญเคียงคู่กับการเอาใจใส่เบิ่งแยงห่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเขาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาของพวกเขานั่นแหละก็จงพร้อมกันนำใช้เวลาพักเรียนนี้ให้เป็นประโยชน์ผู้มีเงื่อนไขก็จงไปซอกแสวงหาความรู้ความสามารถไปเรียนเพิ่มบ่หรือว่าซอกเวียกคิดงานทำซอกหารายได้ให้แก่ตัวเองและคนในครอบครัวเพราะว่าการซอกอยู่หากินด้วยความบริสุทธิ์การสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยมันสมองด้วยการออกให้งานนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็ฝากอนาคตฝากความหวังไปกับคนหนุ่มน้อยที่จะพัฒนาต่อไปอ้าวฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการจนกว่าเวลาจะหมดหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: เพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้ซอกหาเพลงหนึ่งตามการเสนอของมิตรรายการเป็นเพลงที่เว้าถึงความล้ำลึกบ่ต่างจากเพลงเมืองซ้ำล้ำลึกที่รายการเคยเสนอสู่ท่านฟังมาก่อนนี้แล้วแต่เพลงดังกล่าวก็แม่นเพลงที่ได้พรรณนาถึงความสวยงามของเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แคมแม่น้ำเซโดนซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านลงมาสู่แม่น้ำของยูนครปากเจหรือแขวงจำปาสักพอคิดออกได้บ่ว่าเพลงนั้นชื่อแนวใดหากคิดบ่พอตอนนี้ทางรายการจะบอกว่าเมืองที่เฮาจะก้าวถึงเพลงที่เฮาจะก้าวฮอดนั้นเป็นเมืองที่มีความหมายว่าเมืองแห่งต้นหังหรือบอนที่เต็มไปด้วยต้นไม้หัง
1: ต้นไม้หังในภาษาปาลีเอิ้นว่าสาละซึ่งในภาษาสันสกฤตก็เอิ้นคือกันหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่คนลาวเอิ้นว่าต้นหังซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่ใบหน้าดกหนาและให้ห่มเงาได้ดีส่วนคำว่าวันในภาษาบาลีสันสกฤตมีความหมายว่าป่าหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ดกหนาดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วสาละวันจึงแปลว่าป่าที่เต็มไปด้วยต้นหังหรือเมืองแห่งต้นไม้หังซึ่งซื้อนี่บ่งบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เดิมของพื้นที่แห่งนี้ที่เคยมีต้นหังขึ้นอยู่อย่างดกหนาปัจจุบันเฮาเอิ้นว่าเมืองสาละวันซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติมายาวนานในนั้นแม่นประวัติแห่งการต่อสู้ของบรรพบุรุษเพลงทวิจากรายการมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงจากการประพันธ์ของอาจารย์บุญเกิดสุมุนถาอุดรวงศ์ศรีห้องในเพลงที่มีชื่อว่าสาละวันล้ำลึก

0: ท่านที่เคารพถึงเมียนมาเมืองสารวันก่อนนี้จะมีประวัติศาสตร์ผ่านสงครามโดยเฉพาะในระยะเกิดสงครามนั้นเป็นเวลาที่มีการสร้างเส้นทางโฮจิมินห์ตัดผ่านเขตผู้ดอยทางทิศตะวันออกของแขวงสารวันเหตุให้พื้นที่นี้เป็นเป้าหมายในการทิ่มระเบิดยางหุ่นแหงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศลาวเมืองสารวันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงจากสงครามทำลายอย่างกาวอย่างยาวนาน
1: ภายหลังที่สปป.ลาวได้รับการปลดปล่อยในปี1975เมืองสารวันได้เริ่มฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นใหม่ปัจจุบันนี้กำลังมุ่งเน้นใส่การพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่เมืองสารวันนี้เป็นเมืองเอกของแขวงสารวัน
0: แขวงสารวันเป็นแขวงหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาวเป็นแขวงที่มีเศรษฐกิจพวมขยายตัวและก็มีหลายเผ่าชนหลากหลายทางด้านฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมแล้วก็มีทํานองของการเสพการห้องและการขับลําที่หลากหลายและก็ม่วนซื่นอีกเช่นว่าลําสารวันลําคงเซโดนลําโพไทลําตะลีมอนลํากะเลยและอื่นๆในการขับลําต่างๆก็มีความม่วนซื่นอ่อนช้อนที่แตกต่างกันไปตามจุดพิเศษของแต่ละชนเผ่าแต่ขับลำที่โดดเด่นก่อนมูแล้วก็มีค่านิยมสูงก่อนมูแล้วก็แพร่กว้างไปในแขวงไปในทั่วประเทศและต่างประเทศนั้นก็แม่นลำสารวัน
1: ต่อไปนี้รายการจะขอนำเสนอให้ทานได้รู้จักเมืองคงไซโดนซึ่งเป็นหนึ่งใน8เมืองของแขวงสารวันตั้งอยู่ทางทิศใต้ของแขวงและติดกับเมืองสารวันเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านกสิกรรมโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวเนื่องจากมีพื้นที่5เพียงและมีแม่น้ำเซโดนไหลผ่านซึ่งเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตกสิกรรมลำโค้งเซโดนเป็นศิลปะการขับลำพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีความม่วนซื่นและเนื้อเพลงที่แสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในเขตนี้และสินค้าที่เด่นมีชื่อเสียงของเมืองที่คนฮู้จักดีก็คือเหล้าขาวเมืองคงซึ่งเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงสารวัน
0: เมื่อพูดถึงคงเซโดนแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนคงคิดถึงเพลงดังอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ได้แต่งขึ้นมาในปีค.ศ. 1970ผู้ที่ให้เนื้อห้องและทำนองหรือว่าเป็นผู้ที่ประพันธ์ประดิษฐ์แต่งนั้นแมนผมมะพิมมาสอนส่วนนักห้องต้นฉบับแมนนางมริจันทร์สุขเทพสุวรรณในเพลงที่มีชื่อว่าคงเซโดนที่หักแต่เนื่องจากว่าเสียงของเพลงต้นฉบับนี้บ่ค่อยดีผู้ดำเนินรายการก็เลยขอนำเอาเพลงที่มีนักห้องคนอื่นมาห้องใหม่ก็เป็นเพลงคงเซโดนที่หักนี่แหละจากการขับห้องของติงหน่อยปล่อยไทยลิง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ่านที่หักแพงในตอนท้ายรายการสำหรับมื้อนี้ขอเอาบางสาเหตุที่เฮ็ดให้เพลงดังมาเว้าสู่ฟังบางเทื่อมันอาจช่วยให้ผู้มักแต่งเพลงฮ้องเพลงได้นำเอาไปสมเทียบใส่ตนเองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่าย้อนว่ากว่าเพลงหนึ่งจะดังขึ้นมาได้ต้องมีหลายปัจจัยประกอบเข้ากันทั้งด้านศิลปะเทคนิคและการตลาดมันบ่แม่นเพียงแต่เรื่องของโศกสวงเท่านั้นเป็นต้นแมนเนื้อเพลงและดนตรีที่ถูกใจอันนี้มันแมนส่วนที่ของเพลงที่ติดหูฟังง่ายและค้นจื้อจำได้ทันทีอาจจะรวมเอาทอนห้องซ้ำที่โดดเด่นทอนดนตรีสั้นๆหรือบางครั้งก็เป็นเพียงเสียงทำนองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเพลงนั้น
1: นอกนี้แล้วทำนองเพลงที่ฟังง่ายและมนซืนจะช่วยให้คนนั้นจื้อเพลงนั้นได้ไวทำนองที่ดีจะเฮ็ดให้คนอยากฮ้องตามและรู้สึกอยากฟังซ้ำๆส่วนเรื่องของเพลงเนื้อในเพลงก็ต้องเข้าถึงคนได้ง่ายการใส่รูปการประพันธ์แบบเล่าเรื่องก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีเพลงที่โด่งดังส่วนใหญ่จะมีเนื้อในที่เล่าถึงเรื่องเพื่อสร้างอารมณ์และสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงได้บ่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความผิดหวังการต่อสู้หรือการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ว่าการใช้ภาษาก็ต้องง่ายๆใช้ภาษาธรรมดาธรรมดาบ่ซับซ้อนและสามารถสื่อสารความหมายโดยตรงได้ก็จะช่วยเฮ็ดให้เพลงนั้นเข้าถึงคนผู้ฟังนี่ได้ง่ายขึ้น
0: ประการหนึ่งที่สำคัญแม่นคุณภาพเสียงถ้าเสียงดีมีการบันทึกเสียงที่ชัดเจนคุณภาพสูงและมีการจัดวางดนตรีที่ดีจะเฮ็ดให้เพลงมีความเป็นมืออาชีพและฟังได้สบายเพราะความนิยมของกลุ่มคนต่อแนวดนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันการสร้างเพลงให้อยู่ในแนวที่กำลังมาแฮงหรือกำลังเป็นที่สนใจของตลาดก็เป็นปัจจัยสำคัญย้อนการโฆษณาต้องเข้าใจว่าเพลงจะดีปานใดถ้าบ่มีคนได้ยินก็บ่มีทางดังฉะนั้นการโฆษณาผ่านวิทยุโทรทัศน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันหลายเพลงที่ดังขึ้นมาได้ย้อนการกระตุ้นให้มันกลายเป็นกระแสไวรัสในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น TikTok YouTube Facebook หรือ Instagram Reels นั่นจะเฮ็ดให้คนมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
1: รวมผมแล้วสาเหตุที่เฮ็ดให้เพลงหนึ่งจะดังได้นั่นก็ต้องมีทั้งศิลปะการแต่งที่ดีความสามารถของนักร้องและก็มีกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่เหมาะสมจึงจะเฮ็ดให้เพลงเพียงนั้นเขาอยู่ในหมักหัวใจหรือว่าถูกหูต้องหัวใจของคนได้อย่างกว้างขวางมาฟังเพลงอีกเพลงนึงเพลงนี้ก็เคยดังในอดีตมาแล้วเป็นเพลงที่ติดพันกับชีวิตทหารมีผู้ใดได้บ่ที่ฮู้จักน้ำเซวันเพราะว่าน้ำเซวันนี่หลายคนก็งงผู้ดำเนินรายการก็งงว่าน้ำสายนี่มันอยู่ทางใดวะเพราะว่าเคยได้ยินเพลงที่กล่าวถึงแต่ก็บ่ได้ยินว่ามันอยู่แขวงใดก็เลยไปซอกหาความจริงแล้วแม่น้ำเซวันนี่เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านแขวงสารวันทางภาคใต้ของประเทศลาวแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดจากสายภูหลวงบริเวณชายแดนลาวเวียดนามแล้วก็ไหลลงมาทางทิศตะวันตกเพื่อบรรจบกับแม่น้ำเซกองเพลงห้องต่อไปนี่คือเพลงข้างหนึ่งทีฟังเซวันเนื้อห้องและทำนองรัวผู้แต่งเมนสอแสงสิริวันเพิ่นแต่งขึ้นในปี1963นักห้องต้นฉบับเมนสุมุนทาสิริมโนธรรมแต่ว่าน่าเสียดายย้อนว่ามันหลายปีเสียงของเพลงดังกล่าวจึงบ่แจ่มแจ้งเพลงนี้เดิมทีเป็นเพลงซ่าแต่ว่าหลายคนก็ไปห้องแล้วก็จัดจังหวะไปบางคนก็เสพไว้บางคนก็ยังเสพซ่าแต่ว่าเพลงอันที่ผู้ดำเนินรายการจะเปิดสู่ฟังนี้แม่นจังหวะสามซ่ามาเปิดสู่ฟังจากการห้องของกิตติญาวิเวกใส่ซิทธิเดชมวนๆนำกันซะก่อน

วันที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปสักก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเคลื่อนไปเยี่ยมยามได้เฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงสิงห์บุรีจุดยุทธศาสตร์สายแดนลาวไทยสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่เวียดนามสู่โซนส่งออกเครื่องตำแผ่นตัดเย็บให้บรรลุ48ตื้อดอลลาร์และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียดวันที่23กรกฎนี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามได้เฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงสิงห์บุรีมีสหายเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีการนำแขวงและการนำเมืองทงมีไซเข้าร่วมพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนได้ให้ทีซี่นำและเน้นนักให้การนำของเมืองเอาใจใส่ซี่นำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองให้แท้ถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะแมนบ้านที่รอแหลมเรียบชายแดนโดยนำเอาบรรดามติต่างๆของศูนย์กลางแขวงและเมืองลงไปพันขยายและเสื่อมซึมให้ประชาชนทั่วถึงเฮ็ดให้ท้องถิ่นหักฐานมีความเข้มแข็งหอบด้านอำนวยความสะดวกให้กำลังประกอบอาวุธปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ชายแดนให้มีความหนักแน่นหอบด้านและมีประสิทธิผลพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและฝึกอบรมหัดแอบด้านวิชาการเทคนิคให้กำลังกองร้อนแต่ละบ้านมีความเข้มแข็งสืบต่อสูมไซจะตั้งปฏิบัติบรรดามติต่างๆของศูนย์กลางแขวงและเมืองให้จะตั้งปฏิบัติและได้รับผลสำเร็จในนั้นสูมไซยูแห่งการผลิตของประชาชนให้เติบใหญ่ขยายตัวก้าวไปสู่ผลิตเป็นสินค้าเพื่อหลบร่างความทุกข์ยากของประชาชนให้มุดไปอย่างสิ้นเชิงสืบต่อจะตั้งและปรับปรุงตาแสงให้ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงโอกาสนี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามกองห้อยทหารชายแดน156ที่ประจำการอยู่ชายแดนเมืองทงมีไซที่เฮ็ดหน้าที่อยู่เขตชายแดนเยี่ยมยามตาแสงมีไซตาแสงทงใหญ่อ่างผลิตน้ำประปาอยู่บ้านดานเยี่ยมยามกองพัน614และห้องหมอกองพลที่2ตื่มอีก
1: วันที่23กรกฎนี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขอบการหัวเมืองแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่14โดยการเป็นประธานห่วมของทานสีหาศักดิ์พวงเกตแก้วห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยและทานโซฮุนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งจัดขึ้นเคียงคู่กับกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องกองประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีต่างประเทศและหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกขอบการหัวมือแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมเพื่อตีราคาคืนมากผลของการหัวมือในระยะผ่านมาก็คือบรรดาแผนงานโครงการที่นอนในแผนปฏิบัติงานภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับปี2021-2025พร้อมทางได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำเห็นเพื่อกำหนดแผนงานและทิศทางในต่อหน้าโดยเน้นใส่3เสาค้ำประชาชนความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพและ7คงเขตการหัวมือบุริมสิทธิ์คือวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนากสิกรรมและสุนบทพื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีข่าวสารและการสื่อสารสิ่งแวดล้อมและสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นการทหารโอกาสนี้ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อหมากผลของการหัวมือภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานฉบับผ่านมาซึ่งได้ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การหัวมือด้านสาธารณสุขดิจิตอลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขอบการหัวมือแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมเดียวกันก็ได้เสนอบางทิศทางและแผนการหัวมือโดยเน้นความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลการส่งเสริมการเติบโตสีเขียวพลังงานสะอาดการหับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศการพัฒนาเวทีเครือข่ายธุรกิจดิจิตอลแม่น้ำของสาธารณรัฐเกาหลีการเสริมโยงภาคพื้นและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนพิเศษลาวได้ย้ำความสำคัญของการเสริมโยงภาคพื้นเพื่อสนับสนุนวีสัยทัศน์การหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นประเทศที่เสื่อมโยงและเสื่อมจอดในภาคพื้นท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันความหมายมั่นของลาวในการหัวมืออย่างใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเกาหลีและบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ำคงเพื่อเฮ็ดให้ขอบการหัวมือแม่น้ำคงสาธารณรัฐเกาหลีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายขึ้นกองประชุมได้รับทราบเอกสารสำคัญ1ฉบับคือแถลงการของประธานห่วมกองประชุมและปิดลงด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพความเข้าใจและความตั้งใจห่วมกันที่จะสืบต่อพัฒนาขอบการหัวเมืองแม่น้ำของสาธารณรัฐเกาหลีให้มีความเข้มแข็งและเกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชนของภาคพื้น
0: ปัจจุบันนี้แม่นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิตอลเกิดมีสิ่งท้าทายหลายประการสาวหนุ่มจำนวนบ่น้อยยังขาดภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อมักตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมข้อมูลที่บิดเบือนค่านิยมที่ผิดเพี้ยนและวัฒนธรรมที่บ่สอดคล้องก่อให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าเพื่อให้สื่อมวลชนกลายเป็นกระบอกเสียงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทันสมัยและเข้าถึงใจของสาวหนุ่มในเงื่อนไขใหม่สื่อมวลชนลาวต้องเฮ็ดหน้าที่เป็นหัวป้องกันชาติเป็นเกาะป้องกันภัยให้แก่ประชาชนด้วยการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้ทั่วสังคมรับรู้ทันทุกกลอุบายซ่อโกงและสามารถนำใช้สื่อยุคใหม่ได้อย่างปลอดภัยที่สำคัญที่สุดพวกเราต้องร่วมกันบำรุงสร้างสาวหนุ่มเยาวชนซึ่งเป็นนอนแหนงและอนาคตของชาติให้มีสติตื่นตัวรู้จักคิดวิเคราะห์ใจแยกเพื่อป้องกันตนเองให้หลุดพ้นออกจากข้อมูลข่าวสารที่ล่อลอมแนวคิดให้เบิ่งโลกเพียงด้านเดียว
2: พวกเราต้องร่วมกันบำรุงสร้างสาวหนุ่มเยาวชนซึ่งเป็นนอนแหนงและอนาคตของประเทศชาติให้มีสติตื่นตัวผู้จะคิดวิเคราะห์ใจแยกเพื่อป้องกันตนเองให้หลุดพ้นจากฟองสบู่ข้อมูลข่าวสารที่ล่อหลอมแนวคิดให้เบิ่งโลกเพียงด้านเดียวปฏิรูปทางด้านเนื้อหา content transformation เปลี่ยนจากการโฆษณาแบบบรรยายตัวหนังสือหนาแน่นมาเป็นเนื้อหาที่สั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายโดยนำใส้วิดีโอสั้นและอินโฟกราฟิกที่ทันสมัยเพราะผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บ่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยาการรับรู้หรือระยะความสนใจของมนุษย์ต่างก็ที่เห็นว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันจะสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาจากภาพและวิดีโอได้ดีกว่าการอ่านตัวหนังสือถึง 60,000 เท่านี่คือโจทย์ใหญ่และเป็นสิ่งท้าทายที่พวกเขาต้องค้นคว้างวมกันว่าจะบรรจุเนื้อในอุดมการแนวทางของพรรคและความรู้ต่างๆให้หลอมห่วมเข้าในวิดีโอสั้นเหล่านี้อย่างมีศิลปะและกินใจผู้ชมได้แล้วแหละ
0: ท่านทองลีศรีสุริตให้ฮู้ตื่มว่าสื่อมวลชนลาวทุกแขนงการต้องยุติการเป็นเพียงผู้ตั้งหับแต่ต้องหันมาเป็นกำลังเสนาธิการทางปัญญาที่เป็นเจ้าการในการยึดครองพื้นที่บนโลกออนไลน์ต้องสร้างและบริหารจัดการทรงทางการในทุกแพลตฟอร์มบ่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTubeหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆให้กลายเป็นป้อมค่ายทางแนวคิดที่เข้มแข็งโดยการสนองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนสร้างสรรค์และทันเหตุการณ์เพื่อบ่ให้มีช่องว่างให้แก่กระแสข่าวที่บ่หวังดีมาครอบงำจิตใจของประชาชนและสาวหนุ่มลาวได้ในตอนหน้าสื่อมวลชนป้องกันความสงบจะเพิ่มทวีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยกงระวังสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลจริงที่ถูกต้องและไวที่สุดในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการ พลตีสุรินะแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนป้องกันความสงบกับการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันสภาพการในกล่องประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าจะเน้นใส่การผลิตคลิปสั้นสุ่มใส่ผลิตสื่อที่ไวและสังคมมักเบิ่งในปัจจุบันเช่น TikTok Short Reel และการถ่ายทอดสดแถลงข่าวเพื่อตอบโต้ข่าวปลอมอย่างทันการด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือสร้างกลุ่มไก่ส่งต่อข้อมูลความจริงให้แก่สื่อมวลชนแห่งชาติสื่อกองทัพเพจออนไลน์และสื่อมวลชนแขนงการต่างๆนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเพื่อช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้ทำลายกระแสข่าวปลอมเป็นวงกว้าง
3: จะเพิ่มทวีเชื่อมโยงข้อมูลอย่างใกล้ชิดและโดยตรงระหว่างสื่อมวลชนปกส.กับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลจริงที่ถูกต้องและว่องไวในการออกข่าวเน้นการผลิตคลิปสั้นสมใส่การผลิตสื่อที่ไวและสังคมมักเบิ่งในปัจจุบันรวมทั้งการถ่ายทอดสดแถลงข่าวเพื่อหักล้างข่าวปลอมอย่างทันการด้วยหลักฐานที่น่าเชื่อถือสร้างนักข่าวดิจิตอลฝึกอบรมให้นักข่าวสามารถถ่ายตัดต่อและโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงได้ทันทีจากภาคสนามหรือจุดเกิดเหตุโดยนำใส่เพียงแต่โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่จะสร้างกลไกส่งต่อข้อมูลความจริงให้แก่สื่อมวลชนแห่งชาติสื่อกองทัพเพจออนไลน์และสื่อมวลชนแขนงการต่างๆนับทั้งขันศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อช่วยส่งข้อมูลที่ถูกต้องในการตอบต้านกระแสข่าวปลอมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนบ่หลงเชื่อบ่ส่งต่อบ่ห่วมรายงานข่าวปลอมเพื่อให้ประชาชนเองกลายเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการกันตองข้อมูลฝึกอบรมทักษะวิเคราะห์และจิตวิทยามวลชนเพื่อให้พนักงานสื่อมีความสามารถอ่านทิศทางหรือท่าเอียงของหางเสียงหูวิธีการตอบโต้ที่นิ่มนวลแต่เด็ดขาดและสามารถดึงดูดสร้างความเชื่อมั่นของสังคมกลับคืนมาได้อย่างมีศิลปะ
0: พลตีสุรินะแก้วประเสริฐในหูเติมว่าจะสุ่มใส่เฮ็ดให้สองทางสื่อมวลชนทุกสื่อรวมทั้งของป้องกันความสงบกลายเป็นบอนอิงที่น่าเชื่อถือและไวที่สุดเมื่อใดที่มีข่าวลือหรือความซับสนในสังคมสื่อมวลชนป้องกันความสงบแมนผู้นำหน้าในการสนองความจริงเพื่อตอบโต้ข่าวปลอมและรักษาความสงบปลอดภัยทางด้านข้อมูลข่าวสารอย่างตั้งหน้าขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามเครื่องตำแผ่นตัดนิ้วเวียดนามพร้อมมานะพยายามหักษาใบสั่งซื้อสินค้าหยกสูงประสิทธิพลควบคุมรายจ่ายเป็นเจ้าแหล่งวัตถุดิบและหันตลาดเป็นหลายรูปหลายแบบเพื่อมุ่งไปถึงเป้าหมายการส่งออกให้บรรลุ48 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ใน6 เดือนต้นปีนี้วงเงินส่งออกของถั่วแขนงการตำแผ่นตัดเย็บบรรลุหลายกว่า22 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2005ในนั้นจุดเด่นของการเติบโตแม่นนอนอยู่บรรดาหมวดวัตถุดิบและเครื่องสำเร็จรูปคือส่งออกแผ่นแพ้เส้นฝ้ายวัตถุตัดยิบสำหองดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายส่งออกดังกล่าวสมาคมเครื่องตำแผ่นตัดยิบเวียดนามได้ยกออกหมวดมาตรการแก้ไขจุดสุมรวมมีปรับตัวเข้ากับรูปแบบซื้อเครื่องใหม่ของบรรดายี่ห้อทั่วโลกให้บริมสิทธิ์พัฒนาเขตปลูกวัตถุดิบอยู่ภายในประเทศหันตลาดเป็นหลายรูปหลายแบบยูแหงการลงทุนด้านเทคโนโลยีการหันเป็นอัตโนมัติและการหันเป็นดิจิตอล
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบาลังท้องเกียงคำสนีอ่าน

เป็นคุณอย่าอวดอ้างว่าตัวเก่งเกินระดับจนสื่อคมในฝักอย่าเสื่องโอมคงไว้คมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีค่าบ่โทผ้าขี้เมียงที่นำไส้อยู่ทุกวันแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความม่วนซื่นมาเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานนอนแล้วยังเนาะแต่ว่ายังบ่หลับเนาะหรือว่าหลายท่านก็ยังบ่ทันหลับนอนยังคงเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานบ่หรือว่าท่านสิไปสิมาทางใดก็แล้วแต่อยู่ตำเฮือนซานบ้านซองเดินทางไกลไส้ทั้งรถเอาท่านขอให้ทุกท่านจงมีสติในการใช้ชีวิตหรือว่าผู้ที่ไปมาก็มีสติในการใช้ยวดยานพาหนะเนาะขอให้ไปฮอดจุดหมายปลายทางอยู่ตำเฮือนซานบ้านซองก่อนจะเข้ารับเข้านอนเมียนมัดสิ่งของที่มีค่าอัดประตูเนาะเพื่อว่าหลีกเว้นโจรให้อายขโมยเด้เพราะว่าในปัจจุบันนี้สังคมบ้านเฮาก็คือดังทุกคนได้รับรู้นะแต่ว่าถ้าเฮามีสติและเรื่องทั้งหมดทั้งปวงก็จะบ่เกิดขึ้นเนาะก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจะพาท่านมามวลซื่นกับพุทธก่อนทำอิฐจากรายการในคืนนี้ผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามขอมอบก่อนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานได้ฟังแล้วจึงมีความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนสื่อว่าอยากให้น้อง

นอกจากนาห่างห้องเพื่อนหูแฮมปีแล้วเดยังบ่งูคืนคอนที่นอนนางลึงไปอยู่เมืองหมอบมนปนเปคนหังเศร้าห้องแถวแคบคอยพอนึ่งนั่งนอนเวียกทีนางสอบได้ปดออกขายแหงนายไส้แหงเกิดโมงอยู่หงงานโซงบางเดือนโอทีหน่อยอดออมเพียงจับจ่ายค่าอาหารเศร้าห้องเงินทอนผัดบ่เหลือเดือนต่อเดือนหมอบเมียนปัดปลายปิดกระเป๋าเงินบ่คงขาเหลือเพื่อพอเหลือไว้ยามเมื่อถือคิงไข่สีพจรจับสั่นเงินบ่มีจ่ายซื้อตาดยาต้านพยาธิไอซ้ำหนอคันเหน็นทนทุกข์ท้อลำบากหนักหนาอยากให้นางคืนคอนบอนเบกเบาบอนบอนสองเฮาหยอกเย้ากลางนาพรกากีบน้องจากไปอ้ายก็เศร้าอยากให้กับตาห้องเฮือนห้าน

ญาติไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนทำอิฐผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะซึ่งเป็นบทกลอนจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่าอยากให้น้องกลับมากับบ้านนาของเฮาเพราะว่าน้องกะอยากบ้านไปเพื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามของจักของงานนั่นแหละเพิ่นว่าเงินเดือนกะบ่พอจับจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่าครองชีพอันใดก็แพงทั้งนั้นถ้ามาบ่ไหวก็กลับมาเด้อว่าซั่นกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮามาตำฮู้เพิ่นว่าอยากให้น้องเต่าคงคืนฮานฮู้เฮาเพิ่นว่าผ่านมาน้องก็เคยตำฮู้อยู่เงินอยู่ศาลของเฮาถ้าว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ไหวก็กลับมายังคงคอยท่าอยู่เสมอเพิ่นว่าเนาะเอามาเข้าสู่บทกลอนต่อไปเป็นกลอนเขียนจากดาวเปล่งแสงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าขอแยงได้บ่

น้องนั้นฝุ่นเปียบใดจันแจมจันเพ็งรัศมีเฮืองหองเวิร์นนาภาบนฟ้าวาสนาของอ้ายพอเพียงแยงซองเหมือนกระต่ายลำจองสะอ่อนโอ้อยากห่วมเหียงพระจันทร์แล้วอุตตะแลลำสิ่งพอพี่นอนหลับเด้อขอผักนวลนางหลายจึงเอ่ยจากี่ตันขอเมตตาหวานซ้ำเจือจานยิ้มให้แดพอประโลมรูปไล่สโลมเลี้ยงหน่วยมโนอายแล้วบ่ได้จ่าปากเว้าดอมอุ่นคนสวยตามท้อนเพียงได้เห็นคนงามนับว่าบุญสายอ้ายบ่ได้สูนขิงน้องเห็นหอยใจเสื่นยิ่งอื่นในโลกลาบ่คือลานาถแพงพี่แล้วขอได้เด้อดอกฟ้าผู้สูงทรงคือหงอย่าได้เคืองพาไทยหมองบ่าวพี่สายอ้วนอายขอประพันธ์ก่อนเกี้ยวบอกหักสาวแก้มไปลายอย่าเปิดนายคนขี่ให้ขอแยงท้ายเพิ่นผู้

อาบทก่อนขอยังได้บ่จากดาวเปล่งแสงเนาะไปเห็นคนจุดคนงามแล้วโอ้ยเพิ่นว่าเหมือนจันทร์วันเพ็งเลยที่ส่งแสงรัศมีเฮืองฮองอันนี้ก็วาสนาของอ้ายนี่สิสมอยู่บ่ว่าซั่นถ้าว่าบ่สมก็ขอได้แต่แยงจะเป็นบุญแล้วเพิ่นว่าเนาะเอาฝากฝากให้กับเพื่อนมีรายการทุกทุกท่านที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังรายการพูดก่อนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้มาหับฟังพูดก่อนจากโซกไซไตแดงเมืองคำพูดก่อนของเพิ่นมีสื่อว่าดวงใจแม่

เมมุดสินกินความสาวข่าวตังทองเมจำต้องคงคอยท่ากำหนดหมายเมบ่เคยเอ่ยวาจาท่าทีให้เมถูกกายหมายกำเนิดเกิดลูกตนเมทุนเฝ้าเดือนเก้าคอดโลดชีวิตเมใกล้จิตผูกพันติดสนิทตนเมทุกจนความสับสนแสนนานดนเมสู่สนปล่อยคนมาหาสุกินเมไหลหินป้องกันยุงฝุ่งผีมารเมหางานใส่ปัญญาหาทรัพย์สินเมหากินเรื่องหนี้สินบ่เคยบ่นเมอยู่กินในศีลธรรมสำนวนจ๋าตอนลูกผุกใจเมอุกเมบุกเบิร์นตอนลูกขืนใจเมขมแต่ขมจ๋าตอนลูกไข่ใจเมนอนแต่มืนตาตอนลูกลาเติบก้าใหญ่แต่ลาไก่เมหวังให้ลูกเมไปเรียนศึกษาเมห่วงหาลูกเวลาตัวห่างไกลเมห่วงใหญ่ลูกในใส่เหมือนดวงใจเมฝากไว้ลูกขานไขอ่านอบ

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนไหน
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนที่มิสเตอร์ว่าดวงใจเมซึ่งผลงานการเขียนของโชคชัยไตแดงเมืองคำมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้หวังว่าบทกลอนเสียงเพลงผ่านไปคงจะสร้างความมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะมาเข้าสู่บทกลอนต่อไปเป็นบทเขียนของสีวงไซนามมนตรีมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้รับฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าหัก

ยามเมื่อถูกยากเยือนคืนขาดกำลังอ้ายยังคอยเคียงกายคู่ของตัวเจ้ายามเมื่อเขาปองให้บ่เคยหายเหินห่างเป็นถูกทางเพื่อเจ้าความเศร้าบ่ให้มีบัดนี้ยามเมื่อเจ้าผ่านพ้นบัญหาหนับนาประการเจ้าเลยหมางมือหนีสื่นสมเข่าจอยเฮาผู้คอยเคียงเว้าเอาดีอยู่สวยสัมผัสหายมิดมวยหนีหน้านายแหนงแหงเอ๋ยบ่คิดบ่แต่กี้ยามเจ้าบ่มีไผยามน้ำตาไหลนองผู้ประคองเป็นอายบัดนี้สั่งมาไล่ลาทิมคนเดิมคนเก่านี่บ่ได้เต่าแล้วผัดเริ่มซ้ำทิมหมาคำบูหารกล่าวนั้นมันหากแม่นความจริงให้คนิงหวนคิดคำคูณได้เดือเจ้าบาดเต่าหลุดมือนั้นอย่าฝันหมาสิแลนสวยมันหากเป็นได้สามโคกคอยบ่สนจ้อยแลนนำ

บทกลอนที่มีชื่อว่าหักเนรคุณจากศรีวงศ์ไสนามมนตรีเพิ่นว่าตะกี้แต่ก่อนยามเฮาหักกันเฮ้ยเป็นกําลังแห่งใจให้น้องนะลืมแล้วบ่ส่วนสวยทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ามีใหม่ลืมเก่าได้กินเต่าลืมหมาบ่ว่าซั่นอันนั้นเป็นคําบูฮานเพิ่นว่ามีใหม่ลืมเก่าได้เต่าแล้วลืมหมาอันนี้ก็แม่นฝากฝากให้เด้อว่าซั่นถึงว่าจะลืมก็ต้องคิดเห็นแด้แต่กี้แต่ก่อนเคยสวยเหลือเคยเบิ่งแยงเคยให้กำลังใจกันมาตลอดว่าซั่นเนาะขอบใจบรรดาเพิ่นมีรายการทุกท่านเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้มารับฟังก่อนต่อไปซึ่งก่อนบทนี้ผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามอีกแล้วเนาะเพิ่นบอกว่าค่ำคืนนี้ขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนชื่อว่างามธรรมชาติเมืองเหนือ

เหลียวเห็นเมฆตังกอนกำฝ่ายหัวพันไผ่บ่ทันยามถึงอย่ารอเสียลาให้พับเอายังผ้าผืนนวมไปแดอากาศหนาวแนบเนื้อยังสิได้พึ่งบิงขี่รถไปจิงหูหูหอมเหวลึกเห็นผาหินเรียงลายกายกองเหรียญกอนสุ่มไม่หกไม่เฮียลำยาวป่วยเอียงบางบอนเป็นขี่ลาวลมเหลืองแห้งเหี่ยวตายเลี้ยวลุ้งไปหอมห่วยหลุดไตเพิงคูเห็นหมู่เมโคคุมเคลื่อนคมป่ายไม้คือจังสมุทรน้ำนาทีหลวงกวงใหญ่ทะเลหมอกหนาป่าไม้ข่าวจ้าอาตาทางหลุดงูขดโค้งเลาะเรียบสันภูคือจังงูพรมรวยผ่าเวิร์นวังน้ำยังมีเฮือนลาวมงถึงภูเป็นญาณเสียงขันไก่ไก่บ้านคือเอื้นถักทายมวนเดภูเสียดฟ้าสูงซอยอหยกมีสายทานลั่งไหลเลิงเลื่อยเฟื่อยคุมไม้เผาวันผักกูดเป็นปูดเป่าคาข้างงาหยางขั้นเมนตกหอดกำเมืองป่ากลางภูสื่อว่าเมืองหัวเมืองเก่าเศร้าหินตั้งบูฮานสร้างหลายพันปีผ่านปะให้คนรุ่นหลังเงิดงอประสงสร้างเพื่อหยังมาฮอดนี้พอเล่าพางพางบ่สร้างหาคำคมสอดสีหย่อยองสมกับภูมิภายพื้นงามตาน้ำหมอกมา

แสนงดงามหลายทางไปกะขี่รถนี่บ่จักเลี้ยวซ้ายงูขัวเพิ่นว่ามีหอมมีเหวลึกเห็นพาเรียงเรียงหลายกายกองเหรียญก้อนเห็นธรรมชาติที่งดงามหลายเนาะและพร้อมกันนั้นก็เป็นสิ่งที่งามไปกว่านั้นก็คือทะเลหมอกเพิ่นว่าทะเลหมอกผสมประสานกับป่าไม้เห็นแล้วก็งามตาหลายอีหลีเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าเมืองเหนือนี่เป็นแดนขาวขาวสาวงามอาจังสั้นมีก่อนมาฝากฝากให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการโมสุขุสุคนที่กำลังนอนหับฟังอยู่ในขณะนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแรกก็สมควรแก่เวลาที่เสด็จดำลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญราชผู้ดำเนินรายการให้ทานได้หับฟังพร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงในสร้างส่งเสียงขออวยใส่พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

ซื้อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันโบเทียงมันหังยังซอยง้อยคือค่อยตะลิ่งของหลังเทือแนวเด็กน้อยส่วนคนหัวดอนหลังเทือลูกไทยบ้านส่วนเท้าพ่อพญาสบายดีพี่น้องป้องปายหมดทุกผู้ทุกคนสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพแรงแผงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเส้นเคยกับรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม้วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศขับกล้อมมิดรายการเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนในเวลากลางคืนแบบนี้แน่นอนมิดรายการถ้าผู้ฟังส่วนใหญ่อาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนหลังจากที่เฮ็ดงานมาหมดมือแล้วแต่ว่าอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งต้องได้ประจำการหรือว่าหาพิศอบกะเวียกกลางค่ำกลางคืนบ่ว่าจะเป็นแพทย์หมอพยาบาลหรือว่าอาชีพใดๆก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าส่วนหนึ่งกับพักผ่อนไปนำแล้วก็หาฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้และกลับคืนมาพบๆกันกับมิตรรายการในคืนนี้นอกจากนำเอาเสียงเพลงมามอบให้มิตรรายการแล้วก็ยังนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เรื่องเล่าต่างๆมานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการส่งมิตรรายการเข้านอนในยามค่ำคืนแต่ว่ามาพบๆในขั้นทำอิฐจะมอบความม่วนซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสักก้อนด้วยเสียงเพลงม่วนๆหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกระตือ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เนาะ
3: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
2: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
3: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
2: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
3: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
2: แม่น
4: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้เรื่องเล่าต่างๆและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการในยามค่ำคืนขับกล่อมเพื่อสร้างสีสันทรงมิตรรายการเข้านอนในยามค่ำคืนได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพทว่าเว้าถึงตำนานกองหมักแข้งหมักเขือหรือว่าในบางท้องถิ่นอาจจะเอิ้นเพียนเป็นกองหมักแห้งหมักเขื่อก็ถือว่าเป็นตำนานพื้นเมืองปู่ฮานของลาวที่มีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และก็เรื่องราวสิ่งลี้ลับของนักหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาเกี่ยวกับเรื่องกองหมักแข้งหมักเขื่อนี้มักจะถูกเล่าควบคู่ไปกับตำนานการสร้างเมืองของพญาบุรีจันทน์และก็เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคต่อๆมาท่านผู้ฟังต้นกำเนิดและก็ที่มาของชื่อกองหมักแข้งหมักเขือมีความหมายว่ากองกองในที่นี้นะก็หมายถึงความหมายมี2อย่างมักจะใส่สลับกันอยู่ในตำนานท่านผู้ฟังความหมายที่1 นั้นแม่นกองที่มีความหมายว่ากองตีหรือว่าภาษาต่างประเทศเอิ้นว่าดรัมเป็นกองขนาดใหญ่กองในความหมายที่2ก็คือเป็นคำกริยาหมายถึงการเอาสิ่งของมากองรวมกันไว้เป็นจำนวนหลายเอามากองสุ่มกันฮะนะตามตำนานเพื่อนเมืองเพื่อนว่าในยุคที่พญาบุรีจันทร์เพื่อนขึ้นของราชหรือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองได้เริ่มสร้างเมืองจันทบุรีหรือว่าเมืองเวียงจันทร์พระองค์ได้นำเอาความเชื่อเรื่องพญานาคเรื่องของเทวดาในการเกณฑ์เอาไพ่พลให้มาช่วยกันขุดคูเมืองและก็ตั้งกำแพงเวียงเป็นเวียกงานที่ใหญ่และก็ต้องใช้แรงงานคนอย่างมหาศาล
1: เป็นแต่เพียงฝันฝันอยากเห็นเวียงจันทน์
0: และเพื่อเป็นการเลี้ยงดูกองทัพกรรมกรแห่งงานไพ่ผลเหล่านั้นจึงได้มีการจัดตั้งหงครัวหลวงขึ้นประชาชนจากทั่วทุกสารทิศก็พากันเอาพืชพักเสบียงอาหารเอามาสมทบกันว่ากันว่าปริมาณของหมักแข้งหรือว่าหมักแข้งหรือว่าหมักเขือที่นำมาเด็ดคั่วเพื่อที่จะปรุงอาหารโดยเฉพาะก็แม่นเฮ็ดแกงหรือว่าเฮ็ดซุปมีจำนวนหลายมหาศาลจนสูงเป็นภูเขาเล่ากาท่านผู้ฟังย้อนเหตุนั้นบริเวณที่เป็นโฮงครัวที่เป็นครัวหลวงหรือว่าบนที่เพื่อนเอาคั่วคว้นหรือว่าคั่วของหมักแข้งหมักเขือมาทิ่มกองกันไว้เพื่อนก็เอิ้นหรือว่าขนานนามว่ากองหมักแข้งหมักเขือ
1: ฝันทุกวันเลย
0: ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้อ

0: พยัญไขยุงลายหรือพยัญไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารตำนานหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานมนซื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในอีกแง่หนึ่งของตำนานที่ว่ามีความผูกพันกันกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์กองหมักแข้งหมักเขื่อบ่ได้หมายถึงกองขี้เหยื่อพืชพักแต่ว่าหมายถึงกองศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองท่านผู้ฟังเพิ่นมีความเชื่อกันในสมัยก่อนว่าพญาบุรีจันทร์นั้นได้สร้างกองขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุหรือว่าใช้ในพิธีกรรมในการขอฝนตัวอย่างของกองอาจจะมีการสลักลวดลายหรือว่ามีหูพางคล้ายคือกันกับหมักแข้งหมักเขื่อซึ่งอาจจะถือเอากองมโหระทึกล่อด้วยทองสำริดในยุคบูฮานที่ว่ามีลวดลายเครือเข่าวันต่างๆกองนี้ก็ถือว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมีเทวดาอาหักปกปักรักษาถ้าว่ามีข้าศึกศัตรูเข้ามาหกฮานกองก็จะส่งเสียงดังขึ้นมาเองโดยที่ว่าไม่ต้องมีผู้ใดใช้วัตถุอันใดไปตีกองกองจะดังขึ้นมาเองอันนี้แม่นความเชื่อที่เพิ่นเล่าสืบต่อกันมา

0: เกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าบริเวณกองหมากแข้งหมากเขือก็ที่ว่าตั้งอยู่บ่ไกลจากหนองคันแททับผู้ฟังบริเวณพระราชวังบูหานของพญาบุรีจันทร์ทว่าเทียบไซผังเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ในยุคปัจจุบันเป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นบริเวณกองหมากแข้งหมากเขือก็คือเขตบ้านเพียวัดเขตบ้านสี่เมืองไปจนฮอดเขตหอพระแก้วเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทร์พวกเรานี่ล่ะในอดีตบริเวณนี้นั้นถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์และก็เป็นเขตวัดวาอารามเก่าแก่ที่ว่ามีความสัมพันธ์ติดพันกันกับการปกปักรักษาบ้านเมือง
1: คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝันอยากเห็นเวียงจันทร์น้อง
0: และนอกจากนี้ยังมีตำนานที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวในยุคต่อมาก็คือตำนานท้าวผาแดงนางไอ้หรือว่าตำนานสี่โคตบองในบางสำนวนที่เว้าถึงความเชื่อของเมืองเพิ่นเล่าว่ายามใดที่กองมะแข้งมะเขือถูกทำลายถูกยกย้ายหรือว่าผู้คนเริ่มหลงลืมฮีดของประเพณีบูฮานเมืองเวียงจันทน์ก็จะพบเพาะหรือว่าประเสริญกันกับภัยพิบัติหรือว่าถูกฆ่าเซิกเข้ายึดของท่านผู้ฟังและสิ่งที่ก้าวมานี้นั้นก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่คนบูฮานเพิ่นอยากสร้างส่วนลูกหลานว่าอย่าสุภากันลืมกกหรือว่าหากเง่าของตนเองมะแข้งมะเขือเป็นตัวแทนของอาหารพื้นบ้านเป็นความสามัคคีของไผ่ฟ้าประชาชนที่ว่าร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านแปลงเมืองแต่สมัยก่อนหากว่าคนรุ่นหลังละเลยความสามัคคีความเรียบง่ายบ้านเมืองก็จะพอๆกับความเดือดร้อนเว้ารวมแล้วตำนานกองหมากแข้งหมากเขือก็เป็นลักษณะเด่นของวิถีชีวิตของคนลาวบูฮานที่ผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติอาหารการกินการสร้างบ้านแปลงเมืองโดยที่มีสิ่งลี้ลับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเหตุให้ผู้คนนั้นรักษาความสามัคคีนั่นเองท่านผู้ฟัง

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
2: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารตำนานหรือว่าเรื่องราวต่างๆควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศมาขับกล่อมมิตรรายการในยามค่ำคืน
1: คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝัน
0: ในยามกลางค่ำกลางคืนหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนนอนหลับยื้อเงินยื้อซานหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ่านมาหมดมือแล้วแต่ว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการในกะกลางค่ำกลางคืนเฮ็ดเวียกกะเดิกกะว่าแมนบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกอย่างอยู่ประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดหรือว่าพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำและก็ฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราไปนำได
1: ้
0: แล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านในยามค่ำคืนก็แล้วกันตำนานกองหมักแข้งหมักเขือตำนานพื้นเมืองของลาวเฮาผ่านมานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าล้านสร้างลาวเฮานี้ผ่านวิกฤตการหลายอย่างในยุคสมัยก่อนจนกว่าสิจะมาถึงยุคปัจจุบันก็ให้เกิดมีตำนานมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากคนยุคก่อนมาจนฮอดรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเสื่อว่ามิตรรายการท่านผู้ฟังต้องเคยได้ยินผ่านหูมาแล้วแต่ว่าเด็กน้อยเกิดมาใหญ่รุ่นอาจจะยังบ่ทันหูเทื่อต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการนี่ก็จะพยายามค้นคว้านำเอามาเล่าเอามานำเสนอในรายการให้ทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำ
1: มีบุญวาสนาเพียงแต่คำเขากล่าวมาน้ำและหนาวเมืองเวียง
0: เป็นที่น่าเสียดายท่านผู้ฟังที่ในสมัยก่อนล้านสร้างหรือว่าเมืองเวียงจันทน์ถูกหุกหานถูกเผาทำลายจนว่าห้างในอดีตเป็นป้าสร้างดงเสือหลายปีจึงค่อยมีการกอบกู้กลับคืนมาตั้งเป็นบ้านเมืองคืนใหม่สถาปนาเป็นเมืองหลวงคืนใหม่และก็เห็นให้ยุคนั้นถือว่าตำราหรือว่าการจดบันทึกต่างๆนั้นก็ถูกเผาทำลายไปพร้อมหลังจากนั้นก็สร้างบ้านแปลงเมืองคืนมาแล้วก็มีการเล่าสืบต่อกันมาใหม่มีการจดบันทึกมาใหม่แต่ว่าก็ยังน้อยที่สุดสนและข้อมูลในกระหาได้ยากที่สุดถ้าว่ามีโอกาสพวกเขาก็จะพยายามค้นคว้าและก็เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรการฟังตื่มในโอกาสต่อไป

0: ูมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลัทธิเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆควบคู่กันกับเสียงเพลงมาสร้างสีสันบรรยากาศส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและก็ได้ปลุกปั่นมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงทางผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กับคืนหน้าพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับคืนนี้นั้นอวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงวิ่งจันด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับปิดรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเป็นมื้อพักผ่อนเนาะมื้อนี้วันอาทิตย์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่26เดือนกรกฎาคม2026เข้าสู่ในจากทางรายการพวกเขา1สมองนี้ต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่กระตือนเต้นเด้อลูกแต่เช้าเฮาหันในการสืบต่อประกอบอาชีพนาทีเวียกงานบวกใส่มื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนในทับผู้ฟังแต่ว่าทั้งเช้าพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายของพวกเขาผู้ที่ว่าแล่นรถโดยสารนี่ก็บ่ได้พักได้ผ่อนเนาะในการสู่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานนี้พวกเราก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จใน

าทีทุกเรียกงานก็แล้วกันสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ง่ายเสียวก็มาเมาทุกมื้อแท้ป่านนั้นว่าบ่มีเงินจมแต่เงินเดือนหน่อย
1: มันสิเกี่ยวกันหยังเสียวเอ้ยอันซ้ําสิกินสิเมามันก็บ่มีอยู่หั่นแล้วเอาโลดเสียว
0: ๆระวังเด้อเสียวยามมีจ่ายบ่อั่นบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแหงได้เสียว
2: เงินทองของหาได้อย่าเฝ้าใจมดโถเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นไผผู้กินทุนป้อมบ่อดออมข้างไทยก็จะทุกข์ยากให้ภายหน้า

ื่นยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสากลาวได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากประธานนอกเกี่ยวกับการคุ้มครองและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก็คือทางเมืองสิงห์เผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองอนุรักษ์นกขัวประจำแขวงทางเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาท่านผู้ฟังได้เผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุ้มครองและการขยายแผนเมบทวาด้วยนกขัวเป็นสัตว์ประจำแขวงหลวงน้ำทาซึ่งในพิธีนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้ผ่านขอตกลงว่าด้วยการรับรองเอาสัตว์ประเภทนกขัวเป็นสัตว์ประจำแขวงขอตกลงว่าด้วยคณะซี้น้ำและผ่านขยายแผนเมบทขอตกลงว่าด้วยการแบ่งหน้าที่ของคณะรับผิดชอบการพัฒนาคุ้มครองและผ่านขยายเมบทว่าด้วยนกขัวสัตว์ประจำแขวงและระเบียบการคุ้มครองนกขัวซึ่งนกขัวนี้ท่านผู้ฟังได้พบเห็นอยู่ในเขตป่าสงวนของบ้านเมืองแขวงและป่าสงวนแห่งสัตว์น้ำห่าลักษณะนกขัวนี้ท่านผู้ฟังเป็นตัวผู้ใบหน้ามีแผ่นหนังสีแดงเข้มปากสีขาวตาสีดำและมีขนหอนเป็นสีดำยาวส่วนตัวแม่ใบหน้านี้มีแผ่นสีแดงเล็กน้อยมีปากสีเทาตาสีดำหัวมีขนหอนเป็นสีดำยาวไปทั้งหลังเป้าหมายในการกำหนดเป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำแขวงหลวงน้ำทานี้ท่านผู้ฟังสร้างเป็นอนุสรณ์สถานอยู่บรรดาสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแขวงเป็นการโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ปะสะสนมีส่วนห่วมในเขตป่าสงวนแห่งสัตว์น้ำห่าสร้างเป็นเครื่องหมายการค้าให้ผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการของแขวงหลวงน้ำท้าใช้เป็นเครื่องหมายโลโก้ต่างๆขององค์การจัดตั้งภาครัฐทั้งเอกชนสร้างเป็นเครื่องที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวและอื่นๆเพื่อเอกอ้างถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวนานาพันธุ์และระบบนิเวศวิทยาอยู่เขตป่าสงวนแห่งสัตว์น้ำห่าทั้งเป็นการโฆษณาดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวนับมื้อนับหลายขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ของประชากรนกขัวให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมทั้งพื้นที่อาศัยของนกประเภทดังกล่าวนี้ให้มีความยืนยงเพื่อเป็นการปกปักรักษาและการคุ้มครองสัตว์ประจำแขวงนั้นก็คือนกขัวให้มีมาตรการต่อผู้ละเมิดบุคคลนิติบุคคลก็คือการลาหรือว่าฆ่าซื้อขายมีไว้ครอบครองหรือว่าเข้าไปล่าสัตว์ในเขตป่าสงวนห่วงห้ามการใส่กับดักหรือว่าเครื่องมือล่าสัตว์ต่างๆที่แบบดับศูนย์ถ้าหากพบเห็นทานใดที่ว่าละเมิดซึ่งจะได้มีการตักเตือนศึกษาอบรมลงระเบียบวินัยและมีการปรับใหม่หาผิดชอบทางแพ่งหรือว่าลงโทษทางอาญาตามกรณีนักหรือเบานี่คือข้อมูลข่าวสารนำมาฝากประธานท่านผู้ฟังทางเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำท้าได้เผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองอนุรักษ์นกขัวสัตว์ประจำแขวงหลวงน้ำท้าท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz บรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้เป็นรายการทานใดที่ก้าเกี่ยมแผนการเดินทางแน่ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังสภาพอากาศเอาแน่เอานอนบ่ได้บางเส้นทางนี่ก็อาจจะพบความยุ่งยากเนาะเส้นทางเปเพก็ต้องได้คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันตื้มสำคัญก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมก่อนออกเดินทางถ้าว่าผู้ใดที่บ่สำนีสำนานในการนำไส้เส้นทางก็ขอให้เว้นนำไส้เส้นทางอื่นก่อนเนาะโดยเฉพาะทางใดที่ว่าจะเดินทางไปทางภาคเหนือทางสีทานผู้ฟังก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมเพราะว่าเส้นทางโคดโค้งค่อยสั่นแน่ในบางจุดก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันในสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงในฤดูฝนนี้ทานผู้ฟังนั่นก็คือพยาธิไข้ยุงร้ายก็คือหู้น้ำกันเนาะพยาธิไข้ยุงร้ายส่วนใหญ่ก็จะแพร่ระบาดในฤดูฝนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนพร้อมเพียงกันปฏิบัติหาปอเป็นประจำท่านผู้ฟังอนามัยเฮือนซานบ้านซองบ่อนใดที่มีน้ำข้างขังกระปกกระป๋องก็อย่าลืมเด้อต้องได้ความได้ทำลายนาการสิ่งที่สำคัญเฮือนใดที่มีองค์มีแอ่งน้ำก็อย่าลืมเนาะใส่แล้วก็ต้องปิดฝาภาชนะให้ดีท่านผู้ฟังเพื่อว่าบ่ให้มีหนอนน้ำยุงลายไปไข่ใส่บ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข่เลือดออกอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากรายการสดสื่อยามเช้าและตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันเติมก่อน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮ็ดเวียกเงินเวียกซาแดบางคนนี่ก็จิบน้ําชากาแฟอยู่บางคนนี่ก็ออกกําลังกายเนาะท่านผู้ฟังแล้วแต่เงินไขของแต่ละคนแต่ว่าพวกเราก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเด้อระยะนี้สภาพอากาศเนาะเอาแนวนอนบ่ได้ผู้ใดที่มีแผนการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางเคียงคู่กันนั้นถ้าว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็กวดการเทคนิครถให้ดีมีความเกี่ยมพร้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพสุขภาพทางกายและเกี่ยมพร้อมทั้งการเดินทางเพราะว่าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือการสนานการเดินทางพวกเขาก็ขออวยพรใส่ให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสดสื่นยามเช้ามาโดยดีตลอดมาปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดสื่นยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่เคารพในยานี้ท่านผู้ฟังมีรายการทานใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่รับฟังอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ก็อย่าลืมเนาะรายงานผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณเป็นอะไรแจ้งชัดเจนหรือบ่การติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็แซ่ส่งต่อออกไปผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนาะติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าลืมมิดรายการรับฟังอยู่ทางภาคเหนืออากาศเป็นอะไรภาคใต้เด้ดินฟ้าอากาศเป็นอะไรการสามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นน้ำกันได้เติมนอกจากนี้บริษัทห่างห้านเนาะที่ว่าสนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกว่าจะเป็นการผลิตสปอตโฆษณาผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาสามารถเข้ามาพัวพันได้เนาะที่ห้องการตลาดในมงเวลาราชการตอนนี้เป็นบรรยากาศกันตื่มให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารูปมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกันลุงหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสดยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการทำกลางเวลานี้ผ่านไปไวไวเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามหับฟังเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังส่งท้ายให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวลงน้ำเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมบรรดากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่ร่วมเจรจาอาเซียนในวันที่8กรกฎาคม2026ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พงวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านอีดีอีวานบินมามุสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำลาวพร้อมทั้งได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวประดับเหรียญการมิตรภาพให้แก่ท่านทูตเพื่อย่องยอสมเสริญและสรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนสำคัญของท่านทูตเข้าในการเสริมขยายและหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียให้มีบาดก้าวขยายตัวแตกดอกออกผลและเลิกเซิงยิ่งขึ้นตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียตลอดระยะ60ปีผ่านมาสืบต่อได้รับการพัฒนาและเสริมขยายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหลายของเขตการร่วมมือพร้อมทั้งแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบทบาทอันตั้งหน้าของท่านทูตตลอดระยะ3ปีกว่าผ่านมาด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและมาเลเซียโดยเฉพาะด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานสะอาดการท่องเที่ยวกสิกรรมธนาคารการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนสองชาติและอื่นๆรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องระหว่าง2ประเทศทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายก็คือในขอบอาเซียนโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมาสำหรับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวโดยผ่านการให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาภายใต้โครงการร่วมมือด้านวิชาการของมาเลเซียซึ่งนับแต่ปี1991มาถึงปัจจุบันมีพนักงานรัฐกรจากแขนงการต่างๆของเราเข้าร่วมหลายกว่า 2,000 คนนอกจากนี้ท่านทูตยังมีผลงานอันพ้นเด่นในฐานะเป็นหัวหน้าคณะทูตต่างประเทศประจำลาวนับแต่วันที่13มีนาคม2025เป็นต้นมาซึ่งได้นำพาคณะทูตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวเดินทางเยี่ยมยามแขวงหัวพันและแขวงบ่อแก้วเพื่อติดตามสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและโซขาดทายแห้งในการสุกยุ่งส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนของมาเลเซียในลาวโดยเฉพาะการจัดกองประชุมสุดยอดสภาธุรกิจอาเซียนมาเลเซียครั้งที่1อยู่ลาวในท้ายปีผ่านมาพร้อมกันนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความหวังว่าท่านทูตจะสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวอยู่ลาวให้หลายขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้แก่การ

0: เคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามแสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องโยสมเสยและประดับเรียนการมิตรภาพอันมีคุณค่าให้แก่ตนในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสื่อโตในการเป็นครัวต่อประสานงานประกอบส่วนในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพ่อพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างมาเลเซียและลาวให้ได้รับการพัฒนาและมีบาดก้าวขยายตัวยิ่งขึ้นในอนาคต
1: กองประชุมพบปะระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีลาวและองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์สาธารณรัฐเกาหลีฝ่ายลาวนำโดยท่านวีแก้วบุพภาวรรณห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีนำโดยท่านแท็กจินคิมประธานองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพสูงต่อห่างบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือในคงเขตเวียกงานข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติและองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นกลไกร่วมมือกันเกี่ยวกับข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของสองประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลต้องมีข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องทันสมัยและเป็นพื้นฐานให้แก่การกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการคุ้มครองที่ดินการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนอื่นภายหลังสำเร็จการพบปะได้มีลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าโดยการร่วมมือคงเขตเวียกงานข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์โดยการร่วมลงนามระหว่างท่านสุเรนจันทวงศ์หักษาการหัวหน้ากรมแผนที่แห่งชาติและต่างนาฝ่ายเกาหลีลงนามโดยท่านแท็กจินคิมประธานองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์สาธารณรัฐเกาหลีโดยมีท่านวีแก้วบุพภาวรรณห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับคงเขตการร่วมมือครั้งนี้ประกอบมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคทางด้านข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกันการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์ในลาวการแลกเปลี่ยนความรู้ของบรรดาเซียวซานและข้อมูลเอกสารซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์และการสร้างแผนที่ภูมิสันฐานและคงเขตการร่วมมืออื่นๆที่คู่ร่วมสัญญาอาจจะตกลงเห็นดีร่วมกัน
0: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั่นแมนข่าวฮอบอาเซียนที่รายการนำมาเสนอสู่ท่านฟังจากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการก้นหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวลงน้ำเป็นคู่ร่วมจิรจาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่10กรกฎาคม2026ที่สำนักงานใหญ่องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปะและเฮ็ดเวียกกับท่านนูรานเยียเมกบาแยบเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO และได้ร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สถานภาพเป็นคู่ร่วมเจรจาแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้แนวการดังกล่าวท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้แสดงความขอบใจต่อท่านเลขาธิการใหญ่องค์การ SCO สำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นในการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกและร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมขยายการร่วมมือระหว่างลาวและองค์การ SCO ในต่อหน้าในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางเพื่อขยายการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การ SCO ในบรรดาโครงเขตเวียกงานบุรีมสิทธิ์ต่างๆในต่อหน้าการให้สถานภาพเป็นกลุ่มร่วมเจรจาขององค์การ SCO แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการนี้เป็นคิดหมายเพื่อการมีส่วนร่วมที่เลือกเสียงของเราในเวียกงานองค์การ SCO พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มส่วนจากบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ติดราคาสูงต่อบทบาทขององค์การ SCOซึ่งเป็นองค์การที่มีความเข้มแข็งประกอบด้วยสมาชิกจากภาคพื้นอาซีกลางอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้และเป็นเวทีปรึกษาหารือด้านการร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะภายใต้หลักการเซี่ยงไฮ้แห่งการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันความเสมอภาพด้านอธิปไตยและการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของเราเรามีความมุ่งมั่นในการเพิ่มทวีการพอพันธุ์ร่วมมือกับองค์การ SCO และเตรียมพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับกองเลขา SCO และบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อกำหนดคงเขตการร่วมมือที่แท้เหมาะกับสภาพการพักพื้นและสากลใหม่และนำเอาผลประโยชน์สูงสุดและเป็นรูปธรรมมาสู่ประเทศสมาชิกท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าองค์การ SCO จะสืบต่อสนับสนุนลาวโดยผ่านกลไกโครงการร่วมมือต่างๆภายใต้องค์การ SCO เพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพอยู่ในพักพื้นโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งทั้งหมดจะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือส่งเสริมการเชื่อมโยงและเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลลาวยังได้ให้ความสำคัญต่อการร่วมมือในการหันเป็นดิจิตอลเพื่อยกสูงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขึ้นสู่คุณภาพใหม่พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการขยายการร่วมมือกับองค์การ SCOเพื่อเสริมขยายการร่วมมือในโครงเขตเวียกงานต่างๆที่เป็นบุริมสิทธิ์สำหรับลาวและองค์การ SCO ในต่อหน้าท่านเลขาธิการใหญ่องค์การ SCO ได้ติดราคาสูงต่อการพัฒนาความมือที่ดีระหว่างองค์การ SCO และลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสืบโตสนับสนุนลาวในโครงเขตเวียกงานต่างๆโดยผ่านกลไกการร่วมมือของ SCOที่ท่านฟังผ่านมานั่นแมนลาวลงน้ำเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ซึ่งนำมาเสนอสุท่านฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสรรฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมบรรดากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่ร่วมเจรจาอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: ในวันที่22กรกฎาคม2006ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับบรรดาประเทศคู่เจรจาอาเซียนจำนวน11กองประชุมคือกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างอาเซียนกับอินเดียแคนาดาสหรัฐอเมริการัสเซียจีนสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษและสหภาพยุโรปในนามประเทศประสานงานการปัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดา2004-2007ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแคนาดาร่วมกับท่านนางอานิตาอาแนนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดากองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนความคืบหน้าการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาในระยะผ่านมาและยินดีต่อความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการร่วมผู้นำอาเซียนแคนาดาว่าด้วยการหัดแน่นการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนที่หับห้องเอาในปี2004ในนี้กองประชุมได้สืบต่อสุกโยให้เล็งลัดการเจรจาสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สำเร็จภายในปี2006พร้อมทั้งเสนอให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองการพัวพันอาเซียนแคนาดาครบรอบ50ปีในปี2007นอกจากนี้กองประชุมได้หับห้องเอาแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่2006-2030ซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาใน5ปีข้างหน้ากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอินเดียได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนอินเดีย2001-2005อาเซียนและอินเดียได้ยืนยันความหมายมั่นที่จะจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนอินเดียฉบับใหม่2006-2030ให้มีประสิทธิภาพ2ฝ่ายยินดีต่อการกำหนดเอาปี2006เป็นปีแห่งการร่วมมือทางทะเลอาเซียนอินเดียนอกนั้นสองฝ่ายยังได้สุกโยการทบทวนสัญญาการค้าเสรีอาเซียนอินเดียเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าการลงทุนและเพิ่มทวีความเข้มแข็งของตองโซการสนองในภาคพื้นสุกโยการร่วมมือด้านการหันเป็นดิจิตอลการร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์การหันเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองภัยพิบัติและการส่งเสริมการศึกษาลาวและการส่งเสริมการศึกษารวมทั้งผ่านถึงการศึกษาอาเซียนอินเดียด้านกสิกรรมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐอเมริกาได้ทบทวนคืนการร่วมมืออาเซียนสหรัฐอเมริกาในระยะผ่านมาและได้สุกโยการหัดแน่นการร่วมมือในคงเขตที่สำคัญเป็นต้นแมนการค้าและการลงทุนพลังงานความมั่นคงการต้านอาชญากรรมข้ามชาติแห่ธาตุนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นพร้อมทางส่งเสริมผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนสหรัฐอเมริกา2021-2025ที่สามารถจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จถูกกิจกรรมกวมเอา3เสาคำประสคมอาเซียนพร้อมทางสุกโยเล็งลัดการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานฉบับใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การพัวพันหัวมืออาเซียนสหรัฐอเมริกาในซุมปีตนากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัสเซียได้ส่งเสริมความคืบหน้าการพัวพันหัวมืออาเซียนรัสเซียในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพัวพันอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีในวันที่18มิถุนายน2006ที่กาซานประเทศรัสเซียกองประชุมเห็นดีให้มีการติดตามและสุกโยการจัดตั้งปฏิบัติเอกสารผลกองประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นต้นแม่นการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนรัสเซีย2006-2030รวมทั้งการร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้านพลังงานด้านวัฒนธรรมและการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนของสองภาคพื้นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้แสดงความยินดีต่อการหับห้องสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนฉบับ3จำซูนและแผนปฏิบัติงานอาเซียนจีนฉบับใหม่2006-2030ในท้ายปี2005ผ่านมาและเห็นดีให้พร้อมกันสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนี้กองประสมยังได้ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีแห่งการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านอาเซียนจีนในปี2026สองฝ่ายเห็นดีสุขโยการหัวมือเพื่อหับมือกับผลกระทบจากสภาพการในตะเวนออกกลางเป็นต้นแมนความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรอาหารในนี้กองประสมได้หับห้องเอาแถลงการหวมอาเซียนจีนว่าด้วยสภาพการในตะเวนออกกลางและการหัดแน่นการหัวมือด้านพลังงานในภาคพื้นกองประสมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีได้ทบทวนคืนความคืบหน้าการหัวมือภายหลังการยกระดับการพัวพันเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านในปี2024กองประสมแสดงความสมเสยต่อความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี2026-2030การเริ่มต้นการเจรจายกระดับสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีและสุขโยการหัวมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลโดยเฉพาะแมนคอลลี่เริ่มด้านปัญญาประดิษฐ์การหัวมือด้านความมั่นคงทั้งไซเบอร์การต้านอาชญากรรมข้ามชาติการหับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือขอเสนอในการจัดกองประชุมสุดยอดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีแห่งการพัวพันหัวมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีในปี2029กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนญี่ปุ่นได้หับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานหวมวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนญี่ปุ่นว่าด้วยมิตรภาพและการหัวมือพร้อมนี้กองประชุมยังได้ทบทวนคืนการหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาและเห็นดีสืบต่อหัดแน่นการพัวพันหัวมือในคงเขตที่มีความสนใจหวมกันเป็นต้นแมนการหันเป็นดิจิตอลการค้าดิจิตอลนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดการหับมือกับภัยพิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนนอกนั้นกองประชุมได้เห็นดีในด้านหลักการต่อการหับห้องเอาแถลงการห่วมว่าด้วยการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2026กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออสเตรเลียได้แสดงความยินดีต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนออสเตรเลีย2025-2029และได้สุขโยหัดแน่นการหัวมือในคงเขตที่มีความสนใจและท่าแห่งหวมกันเป็นต้นแมนการค้าและการลงทุนพลังงานกสิกรรมเศรษฐกิจดิจิตอลและการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนพร้อมนี้กองประชุมได้เห็นดีในด้านหลักการต่อการเสนอออกแถลงการหวมผู้นำอาเซียนออสเตรเลียว่าด้วยการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านอาเซียนออสเตรเลียครบรอบ5ปีในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2026กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวนเซลังได้แสดงความสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพัวพันหัวมืออาเซียนนูเวนเซลังครบรอบ50ปีและการยกระดับการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านในปี2025พร้อมนี้กองประชุมได้สุขโยการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานหวมการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบด้านอาเซียนนูเวนเซลัง2026-2030อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตที่มีท่าแห่งหวมกันเป็นต้นแมนกสิกรรมพลังงานสะอาดการหับมือกับภัยพิบัติการสร้างขีดความสามารถให้แก่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนกองประชุมเห็นดีหับห้องแถลงการหวมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนูเวนเซลังว่าด้วยการหัดแน่นความเข้มแข็งของภาคพื้นกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน EU ได้หับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานหวมมืออาเซียน EU 2023-2027และทิศทางแผนการหวมมือในต่อหน้าโดยเห็นดีสืบต่อหัดแน่นการหวมมือเป็นต้นในคงเขตการค้าการลงทุนการหันเป็นดิจิตอลการหวมมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือการก้าเกียมให้แก่การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการพัวพันอาเซียน EU ในปี2027 กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอังกฤษได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งแผนปฏิบัติงานอาเซียนอังกฤษ2025-2026และสืบต่อความหมายมั่นในการเสริมขยายการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นเพื่อสืบต่อสุกโยการหักแน่นสายพัวพันอาเซียนอังกฤษให้มีความแน่นแฟ้นมีประสิทธิผลและนำพาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนของสองภาคพื้นอย่างยืนยงกองประชุมได้หับห้องเอาแผนปฏิบัติอาเซียนอังกฤษฉบับใหม่2007-2031และแถลงการร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอังกฤษว่าด้วยการร่วมมือในแนวความคิดอาเซียนเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิก
1: ที่ท่านฟังผ่านมาด้านเมนคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมบรรดากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและกลุ่มร่วมเจรจาอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบัลลังก์ทองเกียงคำสุนีพร้อมด้วยจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: เที่ยวทางบุษุเซนอย่าถอยหลังให้เขาซาแหน่งสู่ตานายพุ่นเขาจึงห้องวหารสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อมีรายการที่อยากเพลงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปตอนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ AM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบกับมีรายการในมื้อนี้กะถือว่าเดชอรุณแก้ววิไลและตัวนี้เฮียงมาลาเป็นนายสางควบคุมเสียงนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่มีรายการได้รับฟังเนาะพอๆกันกับเป็นมื้อวันอาทิตย์เป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆผู้หลายๆคนฉะนั้นก็หลายผู้หลายคนนี่ก็เชื่อแน่ว่าก็มีการวางแผนนะไปเที่ยวไปลิ่นเนาะในวันพักวันพรก็จังซี่กับครอบครับครัวกับเพื่อนสนิทมิตรสหายสิไปลิ่นไปเที่ยวหยังก็แล้วแต่เด้อคอยติดตามเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศระยะนี้เนาะการเดินทางไปเหนือลงใต้นี่นะเดินทางไปมาขอให้ติดตามเบิ่งพยากรณ์อากาศเป็นประจำเนาะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงคาดเดาได้ยากในปัจจุบันนี้สร้างผลกระทบให้แก่การดำรงชีวิตสร้างผลกระทบให้แก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สร้างผลกระทบให้แก่การไปการมาสภาพดินฟ้าอากาศฉะนั้นคอยไปคอยมาเนาะหากมีฝนตกคอยไปคอยมาเนาะศึกษาเบื้องก่อนให้มันละเอียดที่ถ้วนแล้วจังเดินทางเนาะอีกอันนึงวันเสาร์อาทิตย์ก็จังซี่หลายคนก็สิมีเฮฮาปาร์ตี้นะหลายคนก็สิมีเฮฮาซุ่มแซวว่าซั่นซะน้ำครอบน้ำครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายเครดิตอรุณได้เว้าผ่านมากะขอให้มีขอบมีเขตเนาะดื่มสิ่งมึนเมาแล้วกับบุคคลขับขี่ยนต์ยานพาหนะสิ่งปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญต้นต่อในการเกิดอุบัติเหตุการนำไส้ความไวเกินกำหนดนี่แหละดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่ยนต์ยานพาหนะสิ่งแซงกันบ่ฮับประกันสินะอันนี้ก็ได้เว้าได้ว่าตลอดเลยคันว่าสิไปลิ่นไปเที่ยวก็ต้องมีคนอยู่เฮือนอยู่ซานนี่เด้อจะสู้ไปเบิดเด้เนาะคันว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้แท้ๆก็หลอกเฮือนหลอกซานเบิ่งปักศอกปักเสียบฟืนไฟถ้าสิออกจากเจ้าจากเฮือนเนาะขอให้เบิ่งวันพักวันพรคือสิไปลิ่นไปเที่ยวก็ขอให้มีแต่ความสุขเนาะโดยเฉพาะเป็นพนักงานทหารตำรวจแต่ว่าอีกคู่กันนั้นพนักงานทหารตำรวจอีกภาคส่วนนึงคนกบฏพักได้พรได้ยังสืบต่อเฮ็ดหน้าที่เวียกงานวีซ่าเฉพาะของตัวเองอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวป้องกันชาติเนาะเป็นหัวป้องกันชาติป้องกันเวียนยามเฮ็ดให้บ้านเมืองของพวกเรามีความสงบมีความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาซั่นซะเนาะตำรวจดินฟ้าอากาศมือฝนตกฟ้าแดดกบฏพักได้พรได้นะยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ตามจุดล่อแหลมต่างๆจามจุดข้ามรอยต่างๆจำทรงทางธรรมศาสตร์เนาะเพื่อว่าผู้ที่บ่หวังดีนะนำใส่ทรงทางตัวนั้นแล้วก็มีป้องกันเวียนยามเนาะอันนี้ก็สมเสยแล้วก็อีกอันนึงสมเสยอีกอันนึงก็แม่นเซาให้เซานาเซาหัวเซาส่วนเซากสิกรกรรมกรเบิกหาม หรือว่าเสาข้าวเสาขายต่างๆเนาะก็สุ่มจุบเจ้าเฮาหันในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยเฉพาะการผลิตการปลูกพืชผักต่างๆการเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าลดพรการนำเข้านี่ซื้อขายต่างๆมาซื้อขายง่ายมืออกแห่งงานเพื่อว่าสร้างอาชีพให้แก่ตัวเองเนาะนำเอาอาชีพตัวนั้นมาจุนเจือครอบครัวเห็นให้ครอบครัวมีอยู่มีกินเนาะค่อยไปเท่าละหน่อยแหละท่านผู้ฟังประเทศเฮาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาสี่ก้าวกระโดดแบบเขาเขาบ่ได้พวกเขาต้องเบิ่งขึ้นหลังว่า50กว่าปีขึ้นหลังนั้นประเทศชาติของพวกเราหาก็ได้รับการปลดปล่อยถูกสงครามทำลายเป็นศตวรรษศตวรรษหนึ่งกับมี100ปีบ่มีโอกาสได้สร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองเลยมีแต่ถูกการหุกหานจากต่างชาติเนาะพุ่นและแต่สมัยได้มาพุ่นละคือการเสกแสงก็บ่ได้รับการพัฒนาแต่ว่าภายใต้การนำพาของพรรคระบบใหม่ของพวกเราก็มีการพัฒนาขึ้นถ้าจะสมเทียบกันก็มีอันแตกต่างหลายเนาะแตกต่างหลายถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปานี่เด้เฮาก็มีด้านดีหลายเนาะจะสุไปเบิ่งในด้านหย่อท่อหลายก็บ่ดีเนาะต้องเบิ่งในด้านดีด้านอ่อนขอคงค้างเคียงคู่กันไปจะเฮ็ดให้ชีวิตของพวกเฮามีความสงบว่าซั่นซะจะบ่เกิดการสมเทียบในอรุณก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาอ้วมอารมณ์ให้มีรายการนะครับฟังโดยเฉพาะแม่นบรรดาข่าวเนาะการนำขั้นสูงลงไปเคลื่อนไหวอยู่บรรดาท้องถิ่นต่างๆโดยเฉพาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์คือสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นก็ได้ไปเยี่ยมยามหรือว่าลงสุขยุ่งเวียกงานอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้เนาะท่านธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามเยี่ยมยามแล้วก็โอ้ลมพนักงานรักแรงของแขวงเวียงจันทน์ซึ่งท่านก็ได้แสดงความสมเสยต่อผลงานที่แขวงเวียงจันทน์สามารถญาติปันได้โดยเฉพาะผลงานที่พ้นเด่นหลายด้านนั่นแหละพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้เน้นนักบางปัญหาให้แก้แขวงเวียงจันทน์ก็คือเมืองวังเวียงน่าจะต้องสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขในตัวหน้าเป็นต้นให้คณะพักคณะน้ำของแขวงเวียงจันทน์นี้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านขยายมติกรมสมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพักมติครั้งที่7ขององค์คณะพักแขวงเพื่อเฮ็ดให้แขวงเวียงจันทน์มีการพัฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เอาใจใส่สกัดกั้นการขุดค้นเหตุธาตุที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยศูนย์กลางต้องสมทบกับแขวงเมืองปฏิบัติอย่างเคร่งขัดเนาะเอาใจใส่คุ้มครองที่ดินให้เข้มงวดแขวงนี่ก็ต้องลงสุกยู่เมืองต้องลงสุกยู่ตาแสงให้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อเฮ็ดให้ตาแสงนี่มีการเคลื่อนไหวเวียกงานที่เข้มแข็งเน้นหนักให้บรรดาการนำของแขวงและเมืองสมทบกับศูนย์กลางแก้ไขเฮ็ดให้นำซองนี่กลับคืนมาใส่สะอาดโดยไวเนาะพร้อมทั้งเป็นเจ้าการสกัดกั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆอยู่ภายในเมืองวังเวียงเพื่อเฮ็ดให้การท่องเที่ยวมีความสงบความปลอดภัยต้องวางแผนผังเมืองให้ไปตามแผนผังที่วางไว้เฮ็ดให้เมืองวังเวียงมีความสะอาดจบงามรักษาแหล่งท่องเที่ยวอยู่ภายในเมืองให้มีคุณภาพรับประกันให้แก่การท่องเที่ยวแบบยั่งยงสร้างตัวเมืองวังเวียงนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลในอนาคตแน่นอนแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นปัญหาที่ว่าเข่งห้อนที่การน้ำแขวงเวียงจันทน์จะต้องเอาใจใส่ตามท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศเพิ่นได้ซี้นำโดยกงคือจังซี้เนาะเนื่องจากว่าเมืองวังเวียงนี่เป็นเมืองใบหน้าใบตาเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวของประเทศนี่ก็ว่าได้เนาะแหล่งท่องเที่ยวขึ้นซื้อเรือน้ำในหลายอันอยู่ทางเมืองวังเวียงเป็นเมืองท่องเที่ยวว่าซั่นซะสากลนี่ฮอดฮู้เบิดละว่าท่องเมืองวังเวียงนี่เป็นแนวใดเนาะฉะนั้นการปรับปรุงบูรณะเส้นทางนี่ก็มีแล้วบางส่วนก็เฮ็ดสำเร็จแล้วแต่ว่าบางส่วนยังสืบต่อจะตั้งปฏิบัติอยู่ก็อยากให้มันสะอาดจบงามแล้วก็สถานที่ที่ว่าเส้นทางเข้าเล่งท่องเที่ยวนั้นก็ขอให้มันสะอาดจบงามแล้วก็ขอให้มันเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายว่าซั่นซะเที่ยวได้2ฤดูแต่บางพื้นบางที่เนี่ยก็ยังเป็นขุ่มอยู่เดี๋ยวรุ่นไปบาง 2-3 เดือนนี้ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมีการปรับปรุงคืนคือจังได๋เนาะอีกอันนึงการคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเนาะการคุ้มครองห้านอาหารบันเทิงห้านกินดื่มนี่ต่างๆก็ต้องได้เข้มงวดได้ตัวนี้ก็ได้บ่แม่นว่าสิเฮ็ดแม่คือผ่านมาเนี่ยปรากฏการณ์ย่อท่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมาเฮามีบทเรียนมาแล้วปีการนี้เดชอรุณก็ได้ลงไปติดตามข่าวเกี่ยวกับกรณีที่นักท่องเที่ยว6คนเสียชีวิตท่านนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่านเพิ่นก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วเนาะชี้แจงไปแล้วแต่เฮ็ดเอาใดเพื่อบ่ให้ปรากฏการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นถือประวัติศาสตร์ซ้ำหอยนะเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เติมอีกตามที่เพิ่นได้เน้นหนักเนาะแล้วก็สร้างการท่องเที่ยวแบบยนยงนี่นะสร้างตัวเมืองเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลในอนาคต มีท่าแหงอยู่แล้วเนาะบางโรงเรียนเขามีท่าแหงพื้นฐานโครงร่างดีเนาะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทิวทัศน์ธรรมชาติพวกเขามีท่าแหงหลายด่านเทศเอาได้พวกเขาจะสุขยุ่งให้เมืองโรงเรียนนี่ก้าวขึ้นไปสู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสากลในอนาคตก็โตเขาเองนี่แหละต้องปลูกจิตสำนึกเนาะปลูกจิตสำนึกสวยกันว่าเขาจะเฮ็ดแนวใดท่องเที่ยวแบบใดเนาะต้องเอาสิ่งที่มันการท่องเที่ยวดิการอยู่การกินดิอาหารดิบ่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวบ่หรือว่าแนวใดอันนั้นก็ต้องได้เบิ่งคืนตื่นอีกได้เนาะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดิมันมีเพียบพร้อมแล้วบ่มันขาดอันใดของหมอดิถ้าว่านักท่องเที่ยวกรณีที่ว่าเจ็บเป็นสามารถปิ้นปวดได้ท่วงทันบ่แน่มันก็ต้องเบิ่งกันคืนหลายปัญหาเอาอันนั้นก็เป็นคำคิดคำเห็นที่ว่าเป็นการเน้นนักที่ดีของท่านเลขาธิการใหญ่เพิ่นก็ได้เน้นนักคืออย่างสั้นเนาะสหอาทานทองลุนศรีสุริตเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยอีหลีได้ในการพัฒนาลงท้องถิ่นเนาะกามาต่อที่คร่าวๆเกี่ยวกับการน้ำคันสูงเคลื่อนไหวอยู่บรรดาท้องถิ่นอีกเนาะพลเอกวิไลหลักคำฟ้องผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคลงเยี่ยมยามโครงการก่อสร้างเคลื่อนไฟฟ้านำของอยู่หลวงพระบางข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่22กรกฎนี้พลเอกวิไลหลักคำฟ้องกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะการน้ำคันสูงจากศูนย์กลางและกระท้องถิ่นได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามโครงการก่อสร้างเคลื่อนไฟฟ้านำของหลวงพระบางโดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารโครงการก่อสร้างเคลื่อนไฟฟ้านำของหลวงพระบางตั้งอยู่ระหว่างเมืองจอมเพชรทางเมืองปากโอ้นี่แขวงหลวงพระบางเป็นโครงการพัฒนาเคลื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบยงและในเขตแม่น้ำของตอนลุ่มซึ่งได้ถอดถอนบทเรียนจากการพัฒนาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำของสัญญาบุรีมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ5ตื้อดอลลาร์ได้ถือว่า5ตื้อดอลลาร์หลายพอสมควรเนาะได้ผ่านการวิเคราะห์พันป่าเพื่ออนุรักษ์ได้วิเคราะห์พันป่าเพื่ออนุรักษ์ไว้แล้วก็สำรวจออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยบ่ส่งผลกระทบต่อเขตมรดกโลกหลวงพระบางเรียกเลี่ยงผลกระทบนักต่อสิ่งแวดล้อมและก็สังคมโดยเฉพาะระดับน้ำยิ่งบ่ให้ไกล310เมตรจากระดับน้ำทะเลเท่ากับระดับน้ำที่เคยมีปริมาณสูงขึ้นในฤดูฝนในระยะผ่านมาเนาะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับการขึ้นลงของเหือขนส่งสินค้าระดับ500ต้นขึ้นไปแล้วก็ขนส่งโดยสารใช้เวลาประมาณ40นาทีเนาะ40นาทีพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกการขึ้นลงของปลาเนาะห้องหับแห่งสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระดับที่แน่นอนในพื้นที่พัฒนามีผลกระทบกว่า22บ้านมีประชากร 7,000 คนเนาะซึ่งได้มีการยกย้ายจัดสรรไปไว้อยู่บนใหม่จำนวนหนึ่งซึ่งผู้พัฒนาโครงการก็ได้เอาใจใส่สุขยู่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลรับประกันให้ดีขึ้นกว่าเก่าภายหลังที่ได้รับการยกย้ายสำหรับการก่อสร้างปัจจุบันนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างตามแผนการสามารถประเมินความคืบหน้าได้แล้ว 72 ส่วนห้อยได้โดยเฉพาะตามการก่อสร้างกระตูเคลื่อนหันซึ่งได้อวยนำให้เหือสามารถขึ้นลงได้เป็นปกติและก็ก่อสร้างหักฐานของตัวเคลื่อนภายหลังสำเร็จจะสืบต่ อเปลี่ยนแล้วน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างหักฐานของเคลื่อนอีกเบื้องคาดว่าโครงการจะสำเร็จในระยะ5ปีหรือประมาณ2030จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าแนวใดก็แล้วแต่นอกก่อนอื่นเวิร์ดก็ต้องขอแสดงความสำเซยต่อพรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ในการซีเฮ็ดอันใดสุกยู่ให้ประเทศของพวกเฮานี่โดยนำไส้ทายแห่งที่มีอยู่กลายเป็นประเทศที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลายที่สุดเนาะโดยเฉพาะมันเป็นหม้อไฟของอาเซียนที่ทางเมื่อก่อนเพิ่นได้ขนานนามให้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นพวกเขาก็มีเขื่อนหลายในขอบเขตของประเทศนี่นี่เขื่อนไฟฟ้าในหลายแห่งพอสมควรแต่เหตุใดเพื่อว่ารับประกันบ่ให้มันมีบทเรียนเกิดขึ้นอีกในคือระยะก่อนๆนั้นก็ต้องเอาใจใส่แหละเนาะในการติดตามปวดกาอย่างใกล้ชิดเนี่ยโดยเฉพาะเขื่อนไฟฟ้านี่เวลาที่เฮากักขังน้ําไว้ในน้ํามันจะล้นเขื่อนเราได้จะมี ปริมาณที่หลายแล้วก็ค่อยปล่อยออกตามหลักวิชาการแต่ว่ามื้อใดที่ว่ามีเกิดมีสภาพดินฟ้าอากาศที่มันบ่แน่นอนน้ําท่วมน้ําขังน้ําอ่างก็ต้องได้ปล่อยเขื่อนออกได้พั่นน่ะเพื่อว่ารับประกันความปลอดภัยของเขื่อนเนาะรับประกันความปลอดภัยของเขื่อนต้องปล่อยปริมาณน้ําที่ออกย่างล่วงหลายมหาศาลที่สุดฉะนั้นผู้ที่อยู่หลังเขื่อนฮะ ก็สิได้รับผลกระทบไปนำฉะนั้นเฮ็ดเท่าใดก็แล้วแต่บ่ให้มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเนาะบ่ให้มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยการก่อสร้างขึ้นในฟ้าเป็นการพัฒนาที่ดีในทางที่ดีในทางที่บวกแต่เฮ็ดเท่าใดเพื่อลดผลผลกระทบและก็ศึกษาความเป็นไปได้บ่ให้มันมีผลกระทบต่อไปในภายภาคหน้าประชาชนนี่ 7,000 กว่าคนได้นะครับผลกระทบจัดสรรง่ายออกจากไปบ่อนเก่าไปอยู่บ่อนใหม่แน่นอนล่ะกับสภาพคุณภาพชีวิตของเขาเจ้าก็อาจจะบางคนก็อาจจะดีขึ้นบางคนก็อาจจะว่าโอ้ค่อยเคยอยู่บ่อนเก่าแล้วเฮ็ดเอาใดก็แล้วแต่เนาะด้วยการร่วมมือถ้าว่าเฮาบ่ร่วมมือร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันประเทศชาติก็บ่พัฒนาแต่พื้นฐานของการพัฒนาต้องเบิ่งความอยู่ดีกินดีต้องเบิ่งความปลอดภัยของประชาชนผู้เจ้าของโครงการรับเหมาเนาะการก่อสร้างต้องให้มันได้มาตรฐานแท้ๆอย่าสู่หลักอย่าสู่โลภเนาะตอนนี้เนาะต้องให้มันได้มาตรฐานแท้ๆหากว่ามีการติดสินบนบ่หรือว่ามีการก่อสร้างบ่ได้มาตรฐานสมมุติว่าให้สร้าง10ต้นเพิ่นไปก่อสร้างแต่8ต้นนี่สมมุติซื่อมันก็เฮ็ดให้คุณภาพมันลดลงแล้วที่เฮ็ดจังได๋ก็แล้วแต่เชื่อมั่นต่อการนำพาของภาคของรัฐเนาะเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่างๆเนาะเอาอันนั้นก็เป็นข่าวๆการน้ำเคลื่อนไหวเนาะการน้ำเคลื่อนไหวอยู่ทางท้องถิ่นเดชอรุณจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับท้องนายกรัฐมนตรีเนาะพบปะ2ฝ่ายกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแน่ซึ่งว่าข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่21กรกฎาคมในโอกาสของร่วมกลุ่มประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากลุ่มประชุมปิดอ้อมที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และท่านทองสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวก็ได้พบปะ2ฝ่ายครับท่านเซเรลาวาลบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียซึ่งว่าการพบปะ2ฝ่ายก็ได้แสดงความปิติยินดีและกติราคาสูงร่วมกันต่อการพบปะอย่างเป็นประจำในโอกาสของร่วมกลุ่มประชุมภาคเพื่อนและสากลซึ่งได้กลายเป็นประเพณีปฏิบัติที่สำคัญในการหัดแน่นใจประพันธ์มิตรภาพอันเป็นมนเสื้อความไว้เนื้อเสื้อใจเข้าใจกันและก็การเพิ่มทวีการร่วมมือบนพื้นฐานคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและรัสเซียเติมอีกเนาะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับแขวงบ่อแก้ววันนี้นะยับไปทั้งแขวงบ่อแก้วได้บัดนี้เข้มงวดต้องมีใบยั่งยืนปลอดสารเสพติดก่อนเข้าเฮ็ดเวียกและไปเฮียนต่ออยู่ภายในและต่างประเทศแน่ตัวนี้เพิ่นจะจ้างปฏิบัติดีข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะในวันที่21กรกฎาคมห้องว่าการแขวงบ่อแก้วก็ได้ออกแจ้งการสำหรับเลขที่808โดยระบุรายละเอียดเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามเลขที่เลขที่06เนาะแผนเวียกจุดสุ่มในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเฮ็ดให้บรรดากรมกองอ้อมข้างแขวงส่งกรมราชการทหารตำรวจองค์การจัดตั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาบรรดาบริษัทรัฐวิสาหกิจปลอดจากสิ่งเสพติดและก็เฮ็ดให้ปัญหาการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดนี่ลดน้อยถอยลงหมดไปจากสังคมฉะนั้นเกี่ยวกับการรับเอาบุคลากรเข้าเฮ็ดเวียกหรือผู้ที่จะไปประกอบเอกสารเข้าเฮ็ดเวียกหรือไปเรียนต่อวิชาเฉพาะอย่างใดอยู่ภายในต่างประเทศต้องได้ผ่านการกวดหายาเสพติดสารเสพติดเพื่อออกไปยังยืนปลอดยาเสพติดจากแผนกกวดกาคุ้มครองยาเสพติดห้องการตำรวจกองบัญชาการแขวงบ่อแก้วซึ่งว่าเพิ่นก็ได้แจ้งเพื่อให้ทราบแล้วก็พร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีขึ้นสมเชยล่ะที่เพิ่นเฮ็ดจังซี่เนาะเนื่องจากว่าเฮ็ดจังได๋จะเฮ็ดให้บุคลากรของพวกเรามันมีคุณภาพถ้าว่ามีสิ่งเสพติดเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วแน่นอนละประสาทสัมผัสหรือว่าความรับรู้ความเข้าใจอย่างต่างๆก็จะหลุดลงได้อาจจะมีการเหตุการณ์ที่บ่ดีเกิดขึ้นก็แล้วกันเนาะอาจจะคาดการณ์บ่ได้ว่าซั่นซะคือพวกเขาเห็นแล้วติดสิ่งเสพติดมาอาละวาดตีกันจักไม่ยั้งต่อไม่ยั้งเนาะสร้างความวุ่นวายให้แก่สังคมให้แก่องค์กรให้แก่การจัดตั้งแน่สร้างความบ่สงบบ่ปลอดภัยเป็นปรากฏการณ์ย่อท้อเป็นสิ่งปัญหาที่กดนวงทวงดึงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเขาฉะนั้นคอยสมเชยนะพี่ผู้คนทางการน้ำแขวงบ่อแก้วเพิ่นได้ตัดสินใจหรือว่ากรมราชการป้องกันความป้องกันชาติป้องกันความสงบเนาะเพิ่นได้ตัดสินใจเฮ็ดคือจังซี่ว่าซั่นซะใส่มาตรการตัวนี้เนาะในระยะผ่านมาเนาะระยะผ่านมาทางหลายๆเขตหลายๆแขวงหลายๆท้องถิ่น ก็สิได้เห็นรับรู้นํากันในขอบเขตประเทศข้อมูลข่าวสารปัญหาแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าการโฉกโกงทางออนไลน์แหละการพนันทางออนไลน์แหละกันได้ระบาดหลายแล้วก็ได้ถูกจับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่เพิ่นก็ได้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดที่สุดนะในการปราบปรามก็เห็นจับหลายหลายผู้ก็หลายคนก็สิเห็นหลายนอกอยู่นําสู่สื่อโซเชียลมีเดียก็ส้มเซยเจ้าหน้าที่ที่ได้เอาปฏิบัติอย่างแข็งแรงในการปราบปรามส้มเซยเนาะเจ้าหน้าที่ลาวเฮาเก่งหลายสามารถฮู้ได้บอนลี่ซ่อนลี่เสื่องของเขาว่าเขาเฮ็ดอยู่ไสสามารถนําไปได้แล้วก็ทับมางได้อย่างทันการว่าซั่นซะซึ่งเคียงคู่กับนั้นเพื่อว่าเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนี้ให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ให้มันจะตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงขึ้นอีหลีเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเพิ่มเติมเด้เกี่ยวกับการสกัดกั้นแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์น่ะเพิ่นก็ได้แจ้งการให้เพิ่นออกในวันที่23กรกฎนี้ห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้ออกแจ้งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีสกัดกั้นนะการแก้ไขอาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตนะการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์ในนามกองเลขาเนาะซวยเวียกคณะรับผิดชอบปัญหาสแกมเมอร์แก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ทางการพนันออนไลน์แจ้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมรับทราบ1นี่มีเรียกร้องให้บรรดาสำนักงานองค์การอันจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจเฉพาะวิสาหกิจคาสิโนนิติบุคคลนี่ภาครัฐเอกชนครอบครัวเจ้าของเคหสถานพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศและบ่มีสัญชาติในขอบเขตตัวประเทศเอาใจใส่สร้างความรู้ความเข้าใจกำแน่นสภาพปรากฏการณ์ย่อท่อในปัจจุบันเกี่ยวกับบรรดาเล่ห์เหลี่ยมการถูกตัวย่อหลอกลวงและก็การโฉ้โกงของกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์เพื่อเป็นเจ้าการมีสติระวังตัวประกอบส่วนนะให้การร่วมมือในการแก้ไขอาชญากรรมดังกล่าวโดยการแจ้งข้อมูลเบาะแสหลักฐานและก็สนองข้อมูลอื่นเพื่อช่วยจับกลุ่มการกระทำผิดซึ่งหน้าในการสกัดกั้นและก็สามารถแก้ไขให้ทันกับเวลากรณีเจ้าหน้าที่กวดกาแก้ไขกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์การพนันออนไลน์อยู่สถานที่ใดเจ้าของเคหสถานเฮือนส่วนตัวเฮือนเซาห้องแถวเฮือนพักโฮงแฮมอพาร์ตเมนต์ตึกอาคารเนาะที่มีใบสัญญาเซาหรือมีการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวนี้นอกจากถูกนำใส่มาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้อที่8ของแจ้งการฉบับเลขที่308ทับปกส.แล้วลงวันที่15เจ้าของเฮือนส่วนตัวเฮือนเซาห้องแถวบ้านพักโรงแรมหรือว่าเฮือนพักแหละบ่แม่นบ้านพักเนาะอพาร์ตเมนต์ตึกอาคารดังกล่าวต้องให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้ในการคุมตัวผู้ร่วมขบวนการตัวอาชญากรรมดังกล่าวเพื่อกักตัวไปไว้ในที่ชั่วคราวกักขังชั่วคราวของเคหสถานนั่นเลยและกระทาแม่นเจ้าของเคหสถานที่มีส่วนร่วมโดยกงจะต้องรับผิดชอบเนาะกินอยู่พร้อมจนกว่าจะได้สำเร็จตามขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนได้ตำรวจและแก้ไขตามกฎหมายอาญาเลยอันนี้ก็แม่นเลยการสืบสวนสอบสวนของตำรวจให้มันจัดแจ้งซะก่อนนะเพิ่นจะปล่อยตัวไปได้สำหรับเจ้าของสถานที่บรรดาสำนักงานองค์การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเฉพาะวิสาหกิจคาสิโนนิติบุคคลภาครัฐเอกชนครอบครัวเจ้าของเคหสถานพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศและคนบ่มีสัญชาติที่มีกล้องวงจรปิดและบ่อนควบคุมกล้องวงจรปิดอยู่ในการคุ้มครองของตนต้องให้การร่วมมือและก็อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการกวดกาเอาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขอาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตการเฮ็ดพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมอื่นๆเป็นอย่างดีเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายและการระเบียบการดังนั้นห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบก็จึงแจ้งมายังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมนี้ในขอบเขตตัวประเทศเพื่อทราบพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติตามการแจ้งการสำหรับนี้อย่างเข้มงวดและนอแมนความเพิ่นสนั่นกับพวกเขานี่แหละเป็นหูเป็นตาช่วยกันบ่แม่นว่าแต่เป็นของเจ้าหน้าที่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งได้เนาะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเฮ็ดเอาใดลูกหลานเฮาจะบ่ตกเป็นเหยื่อเฮ็ดเอาใดประชาชนลาวของพวกเฮาจะบ่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าแก๊งก่อซ่อโกงทางโทรคมนี่พวกเฮาก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงและในการกวดล้างในการทับม้างขบวนการดังกล่าวนั้นก็ถือว่าจับได้หลายพอสมควรได้ จับได้หลายพอสมควรเดชอรุณก็ให้ไปติดตามเอาข่าวตื่นอีกเนาะทั้งโซเชียลมีเดียก็ถือว่าส้มเซยเจ้าหน้าที่ล่ะที่ได้ทำเหตุการณ์ปฏิบัติการในครั้งนี้ให้มันเข้มแข็งและแข็งแรงที่สุดมันก็มีผลกระทบหลายอย่างแล้วผู้ใดที่ถูกสูญเสียดูดเอาเงินไปว่าซั่นซะแกงสแกมเมอร์นี่มันดูดเอาเงินไปแล้วได้อยู่ในบ่อนซอกบ่อนซีต่างๆนี่หามาเถื่อสิได้พัดถูกแกงซอกโกงนี่ใส่เลเหลี่ยมกลอุบายต่างๆเพื่อตั้วยั่วเอาเนาะป้อนข้อมูลให้โทรศัพท์มาก็เฮ็ดตำตี้ว่าเป็นเจ้าของห้านอาหารบ่เฮ็ดตำตี้ว่าเป็นเจ้าของบริษัทบ่เป็นบริษัทอันใดอันนึงว่าซั่นซะเนาะโทรมาตั้วยั่วหลอกลวงแล้วก็พอให้ป้อนข้อมูลให้ส่งหมายเลขโทรศัพท์อีหยังให้รหัสส่วนตัวนะส่งไปให้โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เฒ่าเด็กน้อยผู้เฒ่าเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายของเขาเจ้าลงเสื้อแล้วก็ป้อนข้อมูลในเขาแล้วเขาก็ดึงไปแล้วแหละดูดไปแล้วแหละเงินเบิดอยู่ในบัญชีเถื่อสิหามาได้อันนี้ก็มีบทเรียนหลายอย่างเนาะของบ้านเฮานี่ก็มีจับได้หลายๆสันซาที่ว่าเป็นเจ้าของห้านอาหารบ่เฮ็ดตำตี้ว่าเป็นเจ้าของบริษัทบ่เป็นบริษัทอันใดอันนึงว่าซั่นซะเนาะโทรมาตั้วยั่วหลอกลวงแล้วก็พอให้ป้อนข้อมูลให้ส่งหมายเลขโทรศัพท์อีหยังให้รหัสส่วนตัวนะส่งไปให้โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เฒ่าเด็กน้อยผู้เฒ่าเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายของเขาลงเสื้อแล้วก็ป้อนข้อมูลในเขาแล้วเขาก็ดึงไปแล้วแหละดูดไปแล้วแหละเงินเบิดอยู่ในบัญชีเถื่อสิหามาได้อันนี้ก็มีบทเรียนหลายอย่างเนาะของบ้านเฮานี่ก็มีจับได้หลายๆสันซาดที่ออกข่าวออกข่าวไปจับได้หลายสันซาดหลายพอสมควรแล้วก็หลายคนละที่เจ้าหน้าที่ได้ทำเหตุการณ์กวาดล้างหรือปราบปรามเนาะเอาละก็เป็นข่าวๆได้ที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอให้มีรายการนะครับฟังกับหวังว่าจะสร้างความมั่นคงเข้าใจให้แกมีรายการได้บ่หลายขอหน่อยเนาะในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์แน่คือเดชอรุณได้เว้าผ่านมาแหละเนาะในเบื้องต้นของรายการจะไปลินไปเที่ยวสายโดยเฉพาะไปลินน้ำตกตาดเปาะอยู่ตามห้วยอยู่ตามน้ำตกต่างแห่งต่างๆโดยเฉพาะอยู่นครหลวงวิจันทร์ก็ขอให้เบิ่งอาทิตย์นึงนี่ให้มันเป็นบริมสิทธิ์แต่แท้นี่มันมีเด็กน้อยมีหยังก็ขอให้เบิ่งเนาะลูกเต้าเราก่อลูกหลานนะบ่ให้เขาเจ้าไปลินน้ำที่มันเลือกหลายไปลินไปเที่ยวก็ขอให้แต่มีที่ความสุขเนาะบ่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันบ่คาดคิดเกิดขึ้นเนาะพ่อแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องได้ติดตามใกล้ชิดของเขาเจ้าเด้ลินน้ำผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องได้ติดตามใกล้ชิดของเขาเจ้าเด้ลินน้ำลินในกับเด็กน้อยนี่นะขอให้เบิ่งมีสติเบิ่งน้ำกันเนาะอันที่2การไปลินสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติควรรักษาสภาพแวดล้อมการทิ่มขี้เหี้ยขี้หยังซะซ้ายนี่ก็บ่ควรเฮ็ดเนาะบุคคลเฮ็ดเพื่อว่าเฮ็ดอะไรให้สภาพแวดล้อมให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาดสวยงามมีความสะอาดสวยสดงดงามอะไรเนาะเพื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มันมีความยืนยงว่าซั่นซะบ่ทำลายสภาพแวดล้อมบ่ทำลายสภาพแวดล้อมถ้าว่ามีรายการมีคำตำหนิส่งข่าวอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบ่แลกติมิส่งข่าวอยากให้เดชอรุณปรับปรุงแนวใดก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้หมายเลขโทรศัพท์ใน0212124680212124680เนาะสามารถโทรมาได้มาว่ามาว่ามาโอ้มาล้มกันได้เนาะคำคิดคำเห็นคำตำหนิส่งข่าวของบรรดาท่านล้วนแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเขาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะขอขอบใจสำหรับวิทยุโทรคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่างๆวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ใกล้จะหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเดชอรุณแก้วเวลาผู้ดำเนินรายการตัวนี้เฮียงมาลาผู้นายสางควบคุมเสียงต้องขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราแต่ต้นจนจบขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีในมือพักมือพรสบายดี
3: นี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลา

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพ